0: และรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะครับที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสอบสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนของได้ใส่นะที่เริ่มทำจำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กลับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจ ังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเฮาะตำบลบาระเฮาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอันมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอันบันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดีอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
1: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: นางทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใด อย่างไรก็ตามนางมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 นที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตะเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองณโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิลักษณ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาค

0: เหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร27ซมและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร46ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22ซมและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง43ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น
1: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกฏทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกฏทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกฏ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกาย ทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทำให้ทุกภาคเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
10: ค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะในช่วงที่ร่องมรสุมพาดผ่านตรงนี้สทนช.ประเมินภาพรวมของสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงไว้ในหลายพื้นที่เลยตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
11: ครับก็ประเมินไว้แทบทุกภาคเลยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมรสุมพาดผ่านตอนภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีกำลังแรงนะครับเพราะอิทธิพลแบบนี้มันจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นฝนตรงนี้ก็จะได้เติมในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้มีฝนนะครับผมเช่นแถวจังหวัดนครราชสีมาหรือแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอ่ะครับผมหรือในส่วนภาคกลางบางพื้นที่นะครับเขื่อนบางเขื่อนก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้เช่นเขื่อนป่าสักชุนทรีนะครับหรือเขื่อนแกลนบุงแดนหรือเขื่อนภูพลเกษตรกิจเขื่อนพวกนี้ก็ยังรอน้ำอยู่ครับผม
10: อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมคะการฝนตกครั้งนี้ค่ะ
11: ครับก็กระจายทั่วทุกภูมิภาคครับผมก็ในส่วนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานเองเราได้เห็นว่าอุทัยธานีเนี่ยซึ่งแล้งมาหลายพื้นที่นะครับข้าวโพดจะตายฝนตกน้ำท่วมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าข้าวโพดจะกลับฟื้นคืนได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวโพดเนี่ยแย่แล้วนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีน้ำไปเติมตอนนี้เองแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับที่ M7 ที่อุบลราชธานีเนี่ยก็ประมาณ1,000กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่วิกฤตนะครับวิกฤตนี้กรมชลประทานเองเสริมไว้ที่ประมาณสัก 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดูแล้วแนวโน้มน่าจะถึงสัก 1,800 นะครับผมหรือตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมที่ทางกรมชลประทานประเมินน้ำที่นครสวรรค์แล้วเนี่ยน่าจะ1,000 นิดๆนึงนะครับผมในวันที่23กันยายนนะครับแล้วตอนนี้ ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ300กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ยังไม่ได้มากแล้วก็มีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะเก็บน้ำที่มีไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดแล้วก็ใช้น้ำฝนที่ตกเนี่ยครับกระจายเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานครับผม
10: ในพื้นที่ของเขื่อนต่างๆแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่ท่านบอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วน้ำเนี่ยมีปริมาณที่มากมากแล้วหรือยังอะคะ
11: ครับในตัวเขื่อนต่างๆเนี่ยครับมีทั้งภาพรวมแล้วกันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรามีน้ำ 70% นะครับผมแต่ภาพที่น้ำค่อนข้างน้อยนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีน้ำประมาณ 55% นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,560 ล้านนะครับผมหรือภาคตะวันออกเนี่ยก็มีน้อยกว่า140ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็กำลังเร่งบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเพราะมีพื้นที่อุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันตกเนี่ยน้ำเราค่อนข้างดีภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิบูลย์เขื่อนศรีกิจนะครับผมหรือเขื่อนแควน้อยเนี่ยเรามีน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมประมาณ 4,000 กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองที่เรียนนะครับว่าเรายังมีน้ำที่จะช่วงที่เราคาดว่าเป็นเอลนิโญน่าจะแรงมากๆนะครับในช่วงของตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเราได้น้ำชุดนี้มาเนี่ยจะทำให้เราช่วยยืดระยะเวลาที่เราจะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งไปได้มากครับผม
10: ค่ะฝนจะตกไปจนตลอดสัปดาห์นี้เลยไหมคะที่คาดว่าจะหนักอะครับ
11: จากข้อมูลของกรมอุตุนะครับฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มรสุมกำลังแรงเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่ในภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แบนก็ไม่ค่อยมีแฟลตฟัดหรือน้ำป่าไหลหลากสักเท่าไหร่ครับผมก็ในส่วนภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกครับก็ให้ระวังหรือภาคตะวันออกในโซนของจังหวัดจันทบุรีตราดก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มนะครับผม
10: คือต้องประสานกับหน่วยงานในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไงบ้างนะคะ
11: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับทั้ง76จังหวัดเนี่ยดำเนินการเฝ้าระวังนะครับผมว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยในระดับพื้นที่นะครับผมซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับผมในการเตรียมในระดับพื้นที่นี้ทางจังหวัดก็จะมีการเตรียมแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับผม
10: ค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักนะตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันจะอยู่ในช่วงของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันจะมีผลกระทบไหมคะมันก็ถึงน่าจะเกือบถึงช่วงฤดูน้ำหลากเนาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะท่าน
11: ก็ที่เรียนครับว่าจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยครับที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์นะครับผมซึ่ง 1,045 เนี่ยนะครับถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450นะครับผมเราก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับก็ยังต่ำกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ระบายไป690ซึ่งน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนก็คาดว่านะครับจากที่ร่องความกดอากาศเนี่ยกระเถิบมาตอนล่างแล้วหย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยที่ดันเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาคเหนือเนี่ยเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นฤดูหนาวนะครับผมในส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะต้อยขยับถอยร่นลงไปนะครับก็ไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้ายาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
10: เห็นว่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตรงนี้เนี่ยจะมีผลดีต่อการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งตรงนี้มากเพียงใดคะท่าน
11: ครับแล้วตรงนี้ก็จะเนื่องจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดที่ระบายน้ำอยู่เดิมเราเคยได้ยินชื่อหนองงูเห่าใช่ไหมครับน้ำก็จะระบายไปทางนั้นหรือแม้ทั้งคลองรังสิตคลองสายต่างๆนะครับที่ไปตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันแคบแล้วก็ยังไม่มีประสิทธิภาพในการระบายเท่าที่ควรนะครับก็มีการปรับปรุงคลองเพิ่มขนาดของปั๊มเครื่องสูบน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยลงไประบายตอนล่างได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับในการบริหารจัดน้ำในส่วนของที่เป็นปีที่น้ำมากนะครับผมก็จะทำให้ในภาคตะวันออกเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นครับผม
10: แล้วก็คือว่าณตอนนี้นะในส่วนของบางทีคนที่อยู่ที่ใกล้กรุงเทพใกล้ปริมณฑลตรงนี้น่าห่วงไหมคะกับสถานการณ์น้ำที่จะมาก็หรือว่าไม่ต้องห่วงแล้วปีนี
11: ้ถ้าเรียนเลยครับว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับปีนี้ครับผมเพราะเนื่องจากสถานการณ์ปีนี้เดือนตุลา เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นช่วงเอลนีโญแรงๆนะครับฝนเนี่ยตกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้มากนะครับเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ฝนตกแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการประเมินแล้วเนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมก็ยังมีพายุเข้ามานะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีคันมิกีเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่มีสัญญาณพายุที่จะเข้าไทยเลยนะครับผมก็ในลุ่มน้ำเจ้ายาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมในส่วนของปีนี้นะครับ
10: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านรองเลยค่ะฝากถึงประชาชนที่ณตอนนี้เองก็ยังเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อะค่ะให้ระวังการเสี่ยงภัยต่างๆอะค่ะ
11: ครับก็ในฝนตกครั้งนี้น่าจะเป็นฝนชุดเกือบท้ายๆแล้วนะครับโค้งสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่มีสระน้ำมีที่เก็บน้ำเนี่ยเก็บสำรองน้ำไว้ในที่นาที่อะไรต่างๆหรือสระให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปเจอในเรื่องของสถานการณ์แล้งซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเราจะเห็นแล้งในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในกรณีที่เราไม่มีน้ำเพียงพอเนี่ยก็อย่าทำกิจกรรมใดที่ทำให้เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมในเรื่องของกิจกรรมของตัวเองให้ดีนะครับส่วนรัฐเองเนี่ยดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยที่เรียนนะครับว่ามีถึง 70% เนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และมีการทำนาปรังได้บางส่วนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลองครับผมเส้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะได้น้อยลงครับอาจจะทำได้เฉพาะบางพื้นที่ครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเผชิญภัยแล้งครับ
10: ย้ำเตือนอีกทีว่าเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วไหมคะท่านณตอนนี
11: ้ใช่ใช่ครับก็จากที่โนอาหรือทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเราเข้าสู่เอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่หนักๆนะครับผมแล้วก็จะไปกระทบจริงๆเนี่ยคือหลังปีใหม่เพราะว่าตอนช่วงที่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเรายังมีความชื้นในดินเรายังมีน้ำอยู่ในดินนะครับผมพอหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหือดแห้งไปนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของใบฝนเนี่ยต้องดูแลอย่างดีนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมนะครับน้ำหรือเตรียมที่จะจัดการกับต้นไม้ต่างๆให้ดีนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อุณหภูมิสูงมากนะครับผมแล้วก็ขาดแคลนน้ำได้ครับ
10: โดยเฉพาะในเขตนอกชนประทานนี่ต้องย้ำเตือนยังไงบ้างอะคะท่าน
11: ในนอกเขตชุมพรเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชนะครับหรือประจวบคีรีขันธ์เนี่ยพออยู่นอกเขตแล้วเนี่ยใช้น้ำที่เป็นน้ำไหลจากลำน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งใช้ไม่กี่เดือนน่ะผมว่าน้ำก็แห้งแล้วเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงนะครับผมแล้วก็ไม่มีเขื่อนอ่างที่อยู่ตอนบนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนไม้ผลเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับอาจจะต้องลดจำนวนผลผลิตลงแล้วก็ต้องดูแลทรงพุ่มให้ดีลดการคายน้ำให้ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยคนทำสวนจะเก่งครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะผลไม้ตายแล้วมันจะเสียหายสูงนะครับผมหรือในส่วนของภาคตะวันออกหรือในส่วนของภาคเหนือก็จะมีพวกสวนมะม่วงสวนลำไยสวนลิ้นจี่นะครับผมแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผม
10: ค่ะเช้านี้ต้องขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทช.นะคะในการที่จะให้คำแนะนำในการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เพื่อจะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะขอบคุณมากค่ะ
11: สวัสดีครับผม
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญซึ่งในเขตชลประทานยังคงมีน้ำเพียงพอส่วนนอกเขตชลประทานอาจเสี่ยงแล้งยาวถึงปีหน้ากรมชลประทานจึงได้ปรับแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
14: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์ นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรและเพชรบูรณ์เริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกแบบกระจุกตัวเฉพาะจุดเดิมๆตามแนวชายขอบของประเทศในขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจากข้อมูลของนายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าในขณะนี้กรมชลประทานต้องเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งสองด้านคือต้องพร้อมรับมือฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องไม่ปล่อยโอกาสการกักเก็บน้ำให้สูญเปล่าเพราะน้ำที่เก็บไว้ได้ในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับช่วงฤดูแล้งเมื่อเจาะลึกไปถึงน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักที่ดูแลแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแม่น้ำปิงดูแลโดยเขื่อนภูมิพลแม่น้ำน่านดูแลโดยเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำป่าสักดูแลโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แม่น้ำสะแกกรังดูแลโดยเขื่อนทับสลาส่วนแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนหลักต้องอาศัยการบริหารจัดการผ่านประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆพร้อมใช้การผ่านน้ำผ่านลุ่มน้ำยมน่านแม้ในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่โชคดีที่ปีก่อนหน้าเรามีน้ำสำรองจากปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ในเขตชลประทานยังมีน้ำเพียงพอในฤดูแล้งนี
15: ้ที่เรากักเก็บไว้ได้มากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วยทำให้ในปีนี้มีน้ำใช้เพียงพอถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตชลประทานที่มีระบบน้ำสนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนหลักยังมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นอยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจะเป็นฤดูแล้งยาวนานแล้วสภาพอากาศก็จะร้อนแรงมากขึ้นครับ
14: ปัญหาคือพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปีหน้า
15: เน้นว่าเหลือเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนที่ฝนจะหมดเนี่ยก็ขอให้นอกเขตชลประทานเนี่ยเร่งพิจารณากักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับการวางแผนการใช้น้ำก็ต้องวางแผนให้ดีเฉพาะปลูกอะไรหรือจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณน้ำ
14: ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าน้ำเพียงพอทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสัญญาณเอลนิโยที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพื้นที่บางระกำโมเดลแก้มลิงขนาดยักษ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปกติในช่วงเวลานี้จะต้องผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำแล้วแต่ปีนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมกลับมีน้อยกว่าปกติจนยังไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งแต่อย่างใดขณะนี้ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุดลงปริมาณน้ำยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งวางแนวทางรับมือกรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนในการดูแลประชาชนในเขตชลประทานและขอความร่วมมือให้ร่วมกันใช้น้ำตามกติกาและแผนจัดสรรน้ำแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดและสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้น้ำอย่างประหยัดกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตเอลนีโญในครั้งนี้ไปด้วยกันภาวันสุดเกตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
0: กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยนำยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดธุรกิจได้รับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: เดือนสุดท้ายในการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักเกิดเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมพลัสไปอีกขั้นสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ฟีเจอร์ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวิเคราะห์พฤติกรรมการขายแบบเรียลไทม์เช่นรายงานสินค้าขายดีประจำร้านและการเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนการผลิตเตรียมสต็อกสินค้าได้พอดีและตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า AI นกกระซิบไม่เพียงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีแต่จะช่วยให้ขายเป็นและเก่งขึ้นทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อย และลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจะใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
17: ใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
16: นางลัดดาผ่องสารแม่ค้าผลไม้ตลาดนัดกระทรวงการคลังมองว่าการมี AI นกกระซิบเข้ามาจะช่วยให้ทราบยอดขายของร้านในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องรวบรวมยอดขายด้วยตนเองและทำให้ทราบว่าผลไม้ชนิดไหนขายดีเพื่อเตรียมมาให้ตรงกับความต้องการอย่างไรก็ตามมองว่าหากมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus จะช่วยให้เห็นการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปอีก
18: พอเรารู้ว่าตรวจสอบยอดเงินได้ใช่ไหมคะจากว่าของทีเวเลตเข้าเท่าไหร่ของไทยพัฒน์เท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้รู้ว่าวันนี้เรามียอดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะสมมติวันนี้เราตั้งเป้าไว้สูงแล้ววันนี้เราทำไมเราถึงขายของไม่ดีเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราก็จะเช็คได้ว่าวันนี้เขาขายกันเท่าไหร่มันก็จะบอกว่าเขาก็ซิปก็จะบอกเราว่าวันนี้ยอดเงินเดือนตามตลาดเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่เขาจะบอกแบบนั้นว่าตัวไหนในตลาดอันนี้ที่จะขายดีทำให้ลูกค้าเข้าร้านก็โอเคเราก็จะเปลี่ยนตัวสินค้าตัวนั้นมันก็เพิ่มนะแต่ถ้าต่อยอดโครงการคนละครึ่งต่อไปใช่ไหมคะมันถึงจะมีโอกาส
16: แม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีกระยะเพื่อประคองกำลังซื้อและพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่โจทย์สำคัญคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวซึ่งหากการขับเคลื่อน AI นกกระซิบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยยกระดับศักยภาพพ่อค้าแม่ค้าไทยให้สามารถขายดีขายเป็นและเติบโตได้อย่างมั่นคงนันทิกากิปาโลรายงาน
0: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพหลังอัตราเกิดลดลงและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรัฐสภาจึงเชิญรัฐมนตรี4กระทรวงและภาคเอกชนเข้ามาร่วมเสวนาระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
19: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการเกิดยังลดต่ำลงและเด็กจำนวนไม่น้อยยังเกิดมาอย่างไม่มีคุณภาพซึ่งไม่ได้กระทบแค่โครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปถึงกำลังแรงงานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตรัฐสภาจึงได้จัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพพร้อมเชิญรัฐมนตรีจาก4กระทรวงและภาคเอกชนร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศในมิติของการสร้างประชากรคุณภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชูแนวคิดการให้ความสำคัญกับช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเพราะการลงทุนในพัฒนาการเด็กตั้งแต่ต้นทางย่อมช่วยลดต้นทุนทางสังคมและสร้างโอกาสให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ
20: เรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาแล้วก็ทารกในครรภ์แทนที่จะเรียนเฉพาะหมอสูนะครับก็เรียนเฉพาะทางลงมาเราก็พยายามที่จะทำหลักสูตรในเรื่องนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาน
21: โยบายที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานก็คือพยายามฝักครรภ์ให้ได้ครบ 100% มีบุ๊คเลตต่างๆเพื่อจะให้ความรู้คุณแม่ไปพร้อมๆกันรวมไปจนถึงการนำคุณพ่อนะครับเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพจิต
19: ขณะเดียวกันนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองว่าครอบครัวคือฐานสำคัญของการรับมือวิกฤตประชากรจึงมุ่งผลักดันสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีสำหรับครอบครัวรายได้น้อยพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำส่วนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตเมื่อแรงงานวัยทำงานลดลงซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทเช่นการจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพนักงานเพื่อช่วยให้คนทำงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการทำงานได้มากขึ้น
22: กระทรวงพม.มีสวัสดิการที่ครบทุกช่วงวัยโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ6ขวบสำหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันต่อปีไม่เกิน 100,000
23: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทำงานที่โรงงานเนี่ยวันนี้กฎหมายเนี่ยเอื้อให้ลาคลอดได้120วันคำถามคือว่า พอพ้น120วันไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยมีเดย์แคร์อยู่ฉันพาลูกฉันไปได้ด้วยดีไม่ดีถ้าหากว่ามีเดย์แคร์แบบนี้สถานประกอบการเนี่ยหรือว่าโรงงานต่างๆอาจจะได้ productivity เพิ่มขึ้นก็ได้
19: ส่วนตัวแทนจากภาคเอกชนนายสุประชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์สะท้อนว่าต้องสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวกระจายบริการสาธารณสุขและการศึกษาให้ทั่วถึงและใช้เทคโนโลยีรองรับสังคมสูงวัยจะเห็นได้ว่าทางออกของวิกฤตดังกล่าวไม่ใช่เพียงการทำให้มีเด็กมากขึ้นแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้คนตัดสินใจมีครอบครัวได้อย่างมั่นคงเด็กได้รับการดูแลตั้งแต่แรกคลอดและประชากรทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตและสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
24: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Groupทำให้เรากาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: สวัสดีครับจะไปเล่นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ16กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์
3: คร
4: ับ ยังไม่จบครับคดีหัวสวเช้านี้มีประเด็นร้อนมาจากหนึ่งในกกต2คนที่เป็นเสียงข้างน้อยกกตเสียงข้างน้อยคือสิทธิศักดิ์แถลงสวนกลับปมไม่ฟ้องบิ๊กภูมิใจไทยแล้วก็ออกมายืนยันว่ามติต่างๆที่ประธานแถลงเนี่ยไม่เป็นเอกฉันท์ออกมาบอกว่าหลักฐานหัวชัดมัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ตั้งทีมลุยเอาผิดเจ็ดเสือกกต.พรรคประชาชนออกมาลุยลูก5ข้อเอาผิดกกต.เหมือนกันไอลอก็ลุยต่อแล้วมองข้ามช็อตไปถึงเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อแก้ไขสกัดระบบน้ำเงินข่าวใหญ่ไทยกัมพูชาเวทีอันครอสเริ่มถกไทยกัมพูชาซัดกันเดือดสีหศักดิ์ฟาดกัมพูชาหนักเล่นบทเหยื่อทำไม่ตรงกับที่พูดข่าวต่างชาติถือครองที่ดินไล่เช็คบิน 11,000 นอมินีฮุบที่ดินคนไทยส่วนเรื่องสุสานยิวที่บางคราปิดสุสานยิวขนย้าย4ศพไปฝังชลบุรีแล้วเดี๋ยวมาดู
3: เรื่องคดีพระเรื่องวัดพุทธไทยสวรรค์วัดพุทธไทยสวรรค์ไล่เสนียดจันไรลูกศิษย์ล้างซวยคืนความขลังฝ่ายอดีตเจ้าอาวาสนี่จัดหนักรายวันล้างบางสมีโชตกองปราบเจอซุกอีก300ล้านส่วนเรื่องวัดจุฬามณีที่สมุทรสงครามปกรณ์ปัดข่าววัดจุฬามณียันตรวจเบื้องต้นไม่มีความผิดกลางแผนวาง5ระบบสกัดโกงเงินวัดเรื่องเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสถ้าจะได้ต่อครับหนูทุกกระปุกลุยไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยืดเวลาไป2เดือนอุ้มปากท้องลดค่าของชีพกับคุณจุบา
4: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
3: สักครู่ครับ
5: เ นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสอนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
6: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
7: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
9: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
8: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ร่วมสนับสนุน
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
4: ข่าวเรื่องหัวสวยังมีรายละเอียดตามมาหลายมุมหลายภาคส่วนหลายพรรคแล้วก็หลายกลุ่มบุคคลแต่ที่เป็นข่าวทุกฉบับให้ความสำคัญพาดหัวเหมือนกันหมดเช้าวันนี้คือการแถลง ของนายสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็นหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยแถลงยาวครับแต่ว่าที่สรุปได้ก็คือว่าที่ออกมาแถลงวันนี้เนี่ยดูข่าวแล้วท่านประธานกกต.อาจจะลืมไปก่อนแถลงข่าวเราคุยกันแล้วว่า 1. การชี้แจงแถลงข่าวต้องพูดไปทีละข้อหาทีละข้อกล่าวหาว่าข้อกล่าวหานั้นข้อกล่าวหานี้มีมติเสียงข้างมากเท่าไหร่เสียงข้างน้อยเท่าไหร่ขอให้บอกให้ชัดเราพูดกันถึงขนาดว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญทุกครั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเพรสข่าวออกมาหรือทำอะไรเกี่ยวกับมติศาลรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่าคำร้องนี้ผลเป็นยังไงมติเสียงข้างมากมีใครบ้างเสียงข้างน้อยมีใครบ้างเขาพูดกันชัดเจนอย่างนั้นทีนี้ในที่ประชุมกกต.เมื่อวันที่14กันยาเราก็หารือกันว่าทำไมถึงต้องบอกชื่อแต่ขอให้ชัดว่าในแต่ละข้อกล่าวหากกต.ลงมติเสียงข้างมากเป็นยังไงขอให้บอกเราเคารพเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมีกี่เสียงท่านก็แถลงเหตุผลของท่านไปตามที่ลงในซีกข้างมากก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้ได้แจ้งให้ประชาชนทราบด้วยว่าทุกมตินั้นไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะมีเอกฉันท์อยู่บางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องบางคนก็เอกฉันท์เพราะประชาชนทราบด้วยว่าทุกมตินั้นไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะมีเอกฉันท์อยู่บางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องบางคนก็เอกฉันท์เพราะชัดเจนทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเรื่องโทรศัพท์เรื่องเส้นเงินที่สำคัญคือข้อกล่าวหาที่1ที่2เกี่ยวกับบุคคลในพรรคการเมืองส.ส.กรรมการบริหารตรงนั้นเนี่ยมติไม่เอกฉันท์นะบางคนที่สำคัญอาจจะเป็นมติ5ต่อ2เสียงข้างน้อยให้สั่งฟ้องมีบางคนอาจจะเป็น6ต่อ1โดยเสียงข้างน้อยให้สั่งฟ้องบางคนไม่เกี่ยวข้องเลยก็เป็นเอกฉันท์ถ้าพิจารณาตามเนื้อผ้ามันก็ไม่ใช่5ต่อ2ทั้งหมดนี่พูดถึงรายละเอียด
13: ครับ
4: แล้วก็บอกว่ายอมรับว่ากกต.เสียงข้างน้อยคือตนกับนายชายนนครมองว่าพยานหลักฐานที่เห็นที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อถือได้เอ้าทำไมถึงไม่พูดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าการกระทำคราวนี้ไม่ได้ทำที่จุดเดียวแต่กระจายไปทั่วประเทศแต่ที่เราจับได้ไล่ทันมันมีบางจุดเช่นที่นครศรีธรรมราชที่ภูเก็ตที่หนองบัวลำพูที่อุทัยธานีที่นครสวรรค์สุโขทัยมาประชุมกันแต่ละโรงแรมเพื่อทำโพยพอเราจับได้โพยมีอยู่12โพยมีหมายเลขที่เขียนไว้คนที่ได้อันดับ1ถึง7อยู่ใน12โพยนี้ทั้งนั้นเกิดจากกลุ่มที่ทำโพยและถูกลงโทษด้วยกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปเป็นการกระทำที่ทุจริตต่อการเลือกสว.อาจไปถึงอาญาด้วยซ้ำถ้าฟังได้ว่าเข้ามาตรา77วงเล็บ1พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ถ้ามองอย่างนี้ทุกพื้นที่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นมาแทรกเลยทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับพรรคในกลุ่มนี้เมื่อทำโพยเสร็จไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การครั้งแรกว่ามีการกระทำมอบหมายในส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพรรคเป็นคนดำเนินการ และเขาดำเนินการอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้เชื่อว่าคนนี้พูดน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือแต่คำพูดของเขาได้รับการปฏิบัติและเกิดขึ้นจริงตามที่พูดหรือไม่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขามันก็น่าเชื่อถือมันพิสูจน์ได้จากการทำโพยแต่ละจังหวัดนี่แล้วคุณสิทธิโชคก็บอกว่าการออกมาเปิดเผยเปลี่ยนผลลงมติได้หรือไม่นี่นักข่าวถามคุณสิทธิโชคบอกเปลี่ยนไม่ได้เว้นแต่ว่าเมื่อไปสู่ศาลฎีกาแล้วศาลเห็นภาพทั้งหมดก็อยู่ที่ศาลฎีกาว่าจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไรส่วนศาลจะดำเนินคดีกับคนที่เราไม่ได้ร้องก็เป็นอำนาจศาลถามว่ากังวลจะโดนฟ้องไหมนายสิทธิโชติบอกว่าถึงฟ้องผมมีหลักฐานการลงม

0: ติไว้แล้วนี่คือคำเปิดเผยของกกต.เสียงข้างน้อยที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้และคงจะมีเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องนี้ต่อไปอีกคุณธราภพ
1: ครับ
0: ครับ
1: กกต.ได้ออกเป็นเอกสารเกี่ยวกับกรรมการบริหารพรรคสสแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมืองซึ่งมีทั้งหมด20 คนบวกกับบุคคลอื่น

มีมติ6ต่อ1มี2คนแล้วก็กลุ่มที่3มติ5ต่อ2มี12คนในกลุ่ม12คนนี้นะครับมีคุณอนุทินชาญวีรกูลอยู่ด้วยครับคุณเนวินชิดชอบก็อยู่ในกลุ่ม5ต่อ2ครับคุณสุภาพครับ ทีนี้ก็มาถึงสวใน26คนที่กกต.มีมติฟ้องศาลนี่นะครับเขาก็ไปถามหลายคนคุณชีวภาพชีวธรรมก็บอกว่าไม่ยอมรับเรื่องที่อนุกรรมการชุดที่26สรุปเรื่องให้กกต.แล้วกกต.ส่งฟ้องเพราะชุดที่26เนี่ยไม่ได้สอบสวนอะไรเลยไม่ได้ให้ชี้แจงอะไรด้วยก็ถือว่าไม่เป็นธรรมแล้วถ้าดูตามเส้นทางการเงินแล้วเนี่ยเส้นทางการเงินของตนก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการหัวสวเลยอาจจะมีประเด็นที่ไปรวมตัวกันที่ร้านอาหารของตนซึ่งก็เป็นปกติที่ใครมาร้านก็ต้องเข้าไปทักทายแต่คนเหล่านั้นก็จ่ายเงินตามปกติตนเองไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เลี้ยงเลยแล้วก็เชื่อว่าจะไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลได้เอาคนต่อมาคุณนิพนธ์เอกวานิชก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดซึ่งเคยชี้แจงไปแล้วอีกคนหนึ่งคุณอัชรพันธ์หอมรถก็ตอบสั้นๆว่าไม่ได้กังวลคุณอลงกฎวรกีบอกว่ายอมรับคำตัดสินของกกต.จากนี้ก็จะไปเข้าสู่กระบวนการของศาลถามว่าสว26คนเนี่ยได้มีการพูดคุยอะไรกันในเรื่องของคดีไหมคุณอลงกฎบอกว่าคุณจะให้ผมหัวเราะเหรอผมก็เป็นแค่คนตัวเล็กๆแต่ย้ำว่ายึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อกกต.ส่งฟ้องไปแล้วก็ไปอยู่ในกระบวนการของศาลก็ว่ากันไปตามระเบียบไม่ได้มีอะไรคุณวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลบอกว่าคณะอนุชุดที่26ไปเชื่อคำให้การของพยานแค่คนเดียวที่อ้างชื่อตนที่ผ่านมากกต.ก็ไม่เคยเรียกไปชี้แจงข้อกล่าวหาก็ยังงงอยู่ว่าเกี่ยวข้องได้ยังไงดูแล้วเรื่องนี้เล่นการเมืองกันมากเกินไปก็รู้สึกน้อยใจที่คนดีอยู่ยากแล้วในประเทศนี้นี่คุณวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลเอาไปดูของทางพรรคฝ่ายค้านเขาหน่อยพรรคประชาชนรุก5ข้อเอาผิดกกต.อันนี้เขาก็เป็นแถลงการที่แถลงตั้งแต่วันที่14แล้วนะครับเอาสรุปอีกทีหนึ่ง 1. ดำเนินการและสนับสนุนทางกฎหมายต่อกกต.ฐานความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 2. ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้อง 3. ตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีเรื่องโกงสว.ผ่านกลไกรัฐสภาเช่นยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรณรงค์ให้ในสังคมให้เกิดการรับผิดชอบทางการเมือง 4. ผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาแล้วก็5เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี69ให้สสร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนี่ทางของพรรคประชาชนของไอรอนี่เขาก็เป็นแถลงการแต่ว่าเนื้อหาสำคัญก็คือว่าเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับไอ้เราบอกว่าหลังจากนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยซึ่งให้อำนาจสว.สีน้ำเงินหยิบเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ตามอำเภอใจสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นไปดังที่เขาต้องการไอลอยืนยัน

0: ไม่เห็นด้วยจำเป็นจะต้องออกจากระบบนี้ให้ได้ตอนนี้เรามีหนทางเดียวคือเราต้องคัดค้านกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สีน้ำเงินจะยึดครองโดยการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้มีสสลเลือกตั้งและไม่ต้องผ่านมือสวสีน้ำเงินอันนี้ไอ้รอของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์ก็นำทีมแถลงข่าวครับหลักๆ ก็คือ1จะช่วยผู้ที่ได้รับความเสียหายในการที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ไม่ว่าจะเป็นมาตรา157มาตรา69ตอนนี้มีผู้เสียหายติดต่อกับทางพรรคมาแล้วซึ่งก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายของพรรคไปดำเนินการในการที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ใน Facebook ครับว่าจะขอฉันทามติจากประชาชนในการใช้เงินจากกองทุนสู้กกต.จำนวน1ล้านบาทจากที่มีอยู่2ล้าน2แสนนี่นะครับจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดเปิดกฎหมายทุกฉบับฟ้องแล้วก็จะดำเนินการทุกช่องทางทุกศาลภายใน26วัน26วันก็มาจากตัวเลขสว26คนที่กกต.ส่งฟ้องศาลนั่นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้ทนายครับไปฟ้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ข้อหาหมิ่นประมาทครับจากกรณีที่คุณยิ่งชีพให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่21กรกฎาคมกล่าวหาว่านายกอนุทินเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหอสหัวสวทนายชื่อสิทธิโชคสิงหเสนีทนายของนายกอนุทินครับ
1: ครับทีนี้ในส่วนของพรรคการเมืองที่ต้องเจอเข้าเต็มๆคราวนี้ก็คือภูมิใจไทยมีความเห็นจากกรรมการบริหารพรรคหลายคนพิพัฒน์รัชกิจประการปฏิเสธไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ถามว่ากังวลไหมว่าฝ่ายค้านเขายืนยันจะนำคดีหัวสวไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาคุณพิพัฒน์ตอบว่าไม่ได้กังวลคุณอภิปรายมาเราก็ตอบตามความเป็นจริงถามอีกว่าหากพ้นเรื่องนี้รัฐบาลจะเดินหน้าราบรื่นใช่หรือไม่คุณพิพัฒน์บอกว่าขอให้ไปถามนายกดีกว่ารัฐมนตรีพราดรเมื่อวานเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเสียงพูดกันว่าการคิดระบบการหัวสวให้ได้ผลเนี่ยมันต้องคิดหลายชั้นแล้วก็ซับซ้อนมากคิดหลายชั้นซับซ้อนต้องคนเก่งมากที่จะคิดให้ได้ผลแบบนี้แล้วในข่าวเขาก็เล็งไปว่าเป็นความคิดของรัฐมนตรีหนุ่มที่เรียกว่าเป็นพวกลูกเทพนักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามกับคุณพลาดรปริศนานันทกุลคำถามที่บอกว่าคุณพลาดรเป็นคนคิดระบบเหล่านี้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าผมไม่ฉลาดขนาดนั้นไม่คือไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบอย่างที่มันเป็นผลสำเร็จในการเลือกกันเองของสว.ออกมาได้อีกคนหนึ่งณพินทรณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็บอกว่าจะเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพอีกคนหนึ่งฉะนั้นยิ่งชีพเนี่ยจะเจอทั้งนายกรัฐมนตรีฟ้องและรัฐมนตรีณพินทรฟ้อง ส่วนวรสิทธิ์ที่พ่อก็เจอโดนฟ้องเนี่ยพ่อคือสมเกียรติเลียงประสิทธิ์คุณวรสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้

0: ไม่เครียดให้เป็นไปตามกระบวนการแล้วไม่คิดจะฟ้องกลับใครมองว่าระเบียบกติกามันมีอยู่แล้วทีนี้ถ้ามองในภาพรวมของพรรคเมื่อวานนี้แนนบุญธิดาสมชัยที่เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่แน่หนักใจอะไรเพราะเรื่องนี้ก็คาดคะเนไว้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบไหนยังไงไม่หนักใจตั้งแต่แรกโล่งใจถามว่าโล่งใจไหมบอกว่าใช้คำพูดโล่งใจก็ไม่ถูกใช้คำว่าไม่หนักใจตั้งแต่แรกดีกว่าเพราะเรามั่นใจว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วนี่น่าจะเป็นรวมๆหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับการหัวสวคดีหัวสวแล้วก็เป็นผลพวงจากการแถลงของประธานกกต.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีอะไรค้างอยู่อีกไหมเรื่องหัวสว
1: พักก่อนครับคุณสุภาพ
0: ไม่มีก็พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
7: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวรรณ
3: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณราพงษ์
5: รู้ข่าวเรื่องของพระเรื่องของวัดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงเรื่องการขยายผลดำเนินคดีกับนายอติโชตหรือสมีโชตบอกว่าจากข้อมูลพฤติการที่ตรวจพบมาตั้งแต่ต้นเนี่ยสังเกตว่าอาจจะมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินแล้วก็มีบางประการที่มันคล้ายกับกรณีของวัดพระบาทน้ำพลุซึ่งพร้อมที่จะส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้กับทางสำนักงานปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดแล้วผู้บัญชาการก็พูดถึงเรื่องข้อมูลการตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มเติมนี่นะครับบอกว่ายืนยันว่าเตรียมขยายผลในระยะที่2ระยะที่3ตามที่ผู้บังคับการกองปราบได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้สำหรับทรัพย์สินที่เตรียมไอ้ที่ตรวจยึดเพิ่มเติมเนี่ยพบเงินในบัญชีอีกจำนวนมากยอดรวมพุ่งสูงกว่า300ล้านบาทอันนี้เป็นกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ทีนี้เรื่องที่มีข่าววัดจุฬามณีที่สมุทรสงครามเนี่ยผู้บัญชาการบอกว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยึดหลักตรวจสอบตามร้องเรียนถ้าพบหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนกับที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก็จะดำเนินคดีได้ทันทีแต่ถ้ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและไม่พบหลักฐานผิดกฎหมายก็จะไม่เร่งรีบในการเปิดเผยข้อมูลที่มันกระทบต่อความศรัทธาครับแต่ว่า
6: คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคราวนี้มันก็เป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคุณตระพงศ์ต่อไปนี้เนี่ยผมว่ากุฏิพระถ้าคิดจะทำไม่ดีไม่ชอบกับศีกาหรือทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่าแต่ละวัดแต่ละกุฏิก็คงสอดสายสายตามองหากล้องวงจรปิดว่ามีใครไปแอบไปติดตั้งไว้ตรงไหนมุมไหนบ้างไหมอันเนี้ยการที่จะหาหลักฐานโดยใช้กล้องวงจรปิดเหมือนกับวัดพุทธไทยสวรรค์คงจะยากแล้วล่ะจากนี
5: ้ครับ
6: งูมันตื่นแล้วก็ต้องดูว่าการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยจะเป็นยังไง
5: ครับ
6: อย่าลืม

0: ว่าเมื่อ2ปีกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลักฐานมันชัดทั้งนั้นนะพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วมาคราวนี้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์หลักฐานมันก็ยิ่งชัดใหญ่เพราะถ้าไม่ชัดเนี่ยมันล่อแหลมมากที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายของพุทธอาณาจักรจะไปยุ่งกับพุทธจักรเนี่ยก็คือถ้าหลักฐานไม่ชัดตำรวจเจ้าหน้าที่หรือใครที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการจับมาดำเนินคดีแล้วถ้าไม่ชัดเนี่ยมันจะยิ่งยุ่งยิ่งลำบากแล้วก็คนไทยเราเนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธแต่มันไม่ชัดแล้วไปแตะเข้าเนี่ยมันยุ่งทีนี้ชาติถ้าจะให้ชัดก็ต้องมีหลักฐานหลักฐานสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดจากนี้ไปกล้องวงจรปิดก็น่าจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะเราจะต้องมีความระมัดระวังจากนี้ไปก็จะเข้าสู่โหมดว่าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้วัดไม่ให้พระกับเงินอยู่ในมือพระเป็นร้อยล้านโดยไม่มีหลักฐานไม่มีตัวอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวทั้งนั้นไม่มีเราปล่อยให้เงินเป็นร้อยล้านอยู่ในมือพระไม่มีการทำบัญชีไม่มีการจำแนกบัญชีไม่มีระบบธนาคารไม่มีระบบอะไรต่ออะไรที่เข้าไปทำให้มันชัดเจนเนี่ยก็เราปล่อยปละละเลยกันมาแบบนี้เราอ่อนแอในการปกครองกันมาแบบนี้เราอ่อนแอในการจัดระเบียบกันมาแบบนี้มันก็ต้องเกิดผลอย่างที่ว่าเราปล่อยให้ผู้หญิงที่หวังเงินเข้าไปใกล้ชิดพระเพื่อจะได้ทั้งเงินและได้ทั้งตัวพระแล้วมันก็เกิดเรื่องเฉาโฉขึ้นมาแบบนี้ก็สะเทือนจิตใจชาวพุทธทั่วกันไปหมดคำถามคือจากนี้ไปเนี่ยเราจะวางระบบยังไงระบบที่วางไว้เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติกันจริงมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าปฏิบัติกันย่อแยไม่เข้มจริงก็ไม่มีประโยชน์ท่านรองประกรณ์นั่นมองไปถึงเรื่องการแก้ไขกฎหมายแล้วบางคนก็มองไกลไปถึงขั้นที่ต้องทำเป็นเหมือนกับธุรกิจเรื่องการเงินการทองของวัดเนี่ย
1: ทำบัญชีทำระเบียบ
0: ทำบัญชีทำระเบียบอะไรต่ออะไรให้มันชัดเจนแต่ทำกันได้หรือเปล่าระเบียบที่ออกมาเนี่ยทำกันได้หรือเปล่ามันก็ทำไม่ได้มันก็เกิดช่องว่างช่องโหว่เรื่องแบบนี้เนี่ยพูดกันมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วเรื่องการทำบัญชีให้พระไม่สามารถที่จะเอาเงินไปใช้ตามอำเภอใจได้ไม่สามารถเอาเงินไปปลนเปลือให้สีกาได้แล้วมันทำให้เรางงว่าเงินมากขนาดนั้นเนี่ยมาอย่างไรก็มาจากแรงศรัทธาไงมาจากแรงศรัทธาของคนมาจากการเช่าพระมาจากอะไรต่ออะไรที่เป็นพุทธพาณิชย์ทั้งนั้นน่ะแล้วทำไมฝ่ายปกครองสงฆ์เนี่ยไม่รู้เรื่องคือฝ่ายปกครองสงฆ์เนี่ยควรจะต้องรู้ว่าอ๋อวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเขาให้ชาวพระรุ่นนั้นรุ่นนี้แล้วก็ต้องได้ยินว่าพระเนี่ยเขาให้เช่ากันยังไงราคาแพงๆทั้งนั้นก็ต้องตีราคาออกว่าวัดควรจะมีรายได้เท่าไหร่จากการจัดทำวัตถุมงคลแต่ละครั้งแล้วองค์กรปกครองสงฆ์ที่อยู่เหนือกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไม่เอะใจมั่งเหรอว่าเฮ้ยได้เงินเท่าไหร่เงินอยู่ที่ไหนมีบรรณาบัญชีถูกต้องไหมมีเจ้าหน้าที่มีกรรมการวัดดูเรื่องเงินไหมเงินอยู่ที่ไหนอยู่ธนาคารไหนเวลาเบิกจ่ายต้องเซ็นลงนามเบิกจ่ายได้กี่คน

0: เหล่านี้เป็นต้นคือถ้าองค์กรปกครองสงฆ์เข้มงวดกับเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันไม่เกิดหรอกมันเกิดไม่ได้ทีนี้ถ้าจะบอกว่าโอ้ยวัดตั้งเยอะแยะดูกันไม่ทั่วหรอกไม่ใช่เพราะเขาก็มีขั้นตอนของการดูแลอยู่เหนือเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลดูแลเจ้าอาวาสเหนือกว่าเจ้าคณะตำบลก็มีเจ้าคณะอำเภอมีเจ้าคณะจังหวัดมีเจ้าคณะภาคดูเป็นสัดชั้นชั้นชั้นทอดๆไม่ใช่ต้องดูทั้งประเทศนะดูกันเป็นเขตอ่ะเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเหมือนกับองค์กรปกครองของระบบราชการเนี่ยใกล้เคียงกันนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเอาใจใส่กับเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ต้นนะองค์กรปกครองสงฆ์เข้มแข็งเนี่ยมันทำได้คุณตาลาพงมันไม่เกิดอย่างนี้หรอกเงินมันไม่ไปกองอยู่กับกุฏิหรือไม่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์ไม่ไปอยู่ในตลาดหุ้นไม่ไปอยู่ในอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากขนาดนี้หรอก
1: ครับ
0: อันนี้เป็นความหย่อนยานขององค์กรปกครองสงฆ์อันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วจะทำยังไงแก้กฎหมายแล้วจะดีขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่อยู่คุณตาลาพง
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องวัดป่าภูผาสูงที่อำเภอเนินสูงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยอันนี้ทางทนายอนันชัยเนี่ยก็มายืนยันว่าพระมหาธีรนาถเนี่ยท่านไม่หม่นหมองนะครับแล้วก็เตรียมที่จะไปฟ้องคุณพี่ดนัยอ่ะที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเล่นนะครับคุณสุภาพเห็นว่าจะไปวันนี้เนี่ยทนายอนันชัยนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงเบื้องต้นว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่ามีภรรยาและก็ส่งเงินดูแล45ล้านเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือไม่ใช่ภรรยาครับแต่ว่าคือคุณศรีประภาคล่องคำนวณการซึ่งเป็นลูกสาวของแม่บุญธรรมของพระมหาธีรนาถตระกูลนี้เขาเป็นคหบดีมีจิตศรัทธานำเงินส่วนตัวนับพันล้านมาสร้างวัดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของพุทธพาณิชย์ด้วยขณะเดียวกันวัดราชบพิตรก็ได้ทำหนังสือยืนยันมาแล้วว่าไม่เคยมีประวัติจับศึกพระมหาธีรนาถตามที่มีการกล่าวอ้างครับดูว่าวันนี้เนี่ยทนายเนี่ยจะไปฟ้องจริงไหมเพราะประกาศเอาไว้ว่าจะฟ้องคุณทนายเอกมหาสวัสดิ์ครับ
0: ซึ่ง 11,000 บริษัทนอมินีมหาไทยเต้นเตรียมจะกวาดล้างให้จบภายในเดือนกันยานี้ภายในเดือนนี้อันนี้ก็เป็นการขยายผลของนิติบุคคลที่สงสัยกว่า 10,000 กว่าบริษัทแล้วตัวเลขที่ถือครองที่ดินก็เคยเป็นข่าวมาแล้วนะมูลค่าพุ่งสูงถึง 85,000 ล้านแล้วก็มีรายละเอียดเยอะที่คุณพลพีสุวรรณชวีแถลงเมื่อวานเนี่ยแถลงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แถลงร่วมกับรัฐมนตรียุติกระทรวงยุติธรรมอันนี้พูดถึงการกวาดล้างในเคสต่างๆมีรายละเอียดเยอะก็แปลว่าจากนี้ไปถ้าเอาจริงเอาจังกันแบบนี้นะแต่ละหน่วยงานมีช่องทางกันอย่างนี้จะดำเนินการเนี่ยมันก็คงเกิดขึ้นยากแล้วล่ะระบบนอมินีเนี่ยที่ผ่านมามันก็เกิดปัญหาเรื่องฝ่ายปกครองของเราหย่อนยานอ่อนแอเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ว่ากันมาตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอผู้ว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องไม่เอาหูเอาหนาไปตาเอาตาไปไล่เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันยุ่งยาก

0: จะตายแต่ทำไมมันถึงเกิดได้นี่เห็นว่ามีบริษัทประมาณ 2,200 บริษัทส่วนบริษัทที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือเปลี่ยนวันเลขที่มีอยู่ประมาณ 11,000 บริษัทมูลค่าประมูลเบื้องต้นตอนที่เราเช็คเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทแต่ปัจจุบันไปอยู่ที่ 85,000 ล้านบาทแล้วอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าส่วนเรื่องที่บางคราเขาเคลื่อนย้ายหมดแล้วศพ 3-4 ศพจบแล้วคุณดาราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เอาเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสคุณพราดรปิศนานันทกุลกับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ออกมาประสานเสียงครับว่าได้ต่อออกไปแน่ครับคุณสุภจีเนี่ยบอกว่านายกอนุทินได้ให้รองนายกเอกนิติไปดูความเป็นไปได้ในการต่ออายุโครงการเฟสที่2ออกไปอีกเบื้องต้นมีระยะเวลา2เดือนครับคุณปิพราดรเนี่ยพูดถึงงบประมาณที่จะนำมาใช้บอกว่ากรณีข้อกังวลเรื่องวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนี่ยขึ้นอยู่กับการออกแบบโมเดลของกระทรวงการคลังทั้งเรื่องจำนวนสิทธิ์กรอบของวงเงินและระยะเวลาดำเนินการยืนยันว่าเงินกู้ก้อนแรก 200,000 ล้านบาทยังเหลืออยู่และตามพ.ร.ก.ก็ไม่ได้มีข้อห้ามถ้าจำเป็นต้องโยกงบประมาณส่วนอื่นมาใช้เพิ่มเติมครับ
0: ที
1: ่บ้าน
0: ข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับ SME วันนี้ก็มีหัวข่าวมา2หัวข่าวหัวข่าวที่1ภวา SME ขาดแรงงานหลังเด็กเกิดลดลง 37% นี่มองไปในทางยาวในอนาคตข่าวที่2คุณพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่จะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ในช่วงหลังวันที่1ตุลาเนี่ยพูนพงษ์ชู9แผนอุ้ม SME สกัดทุนเทาเอามาอ่านให้ฟังเพราะว่ารัฐบาลนี้ดูเหมือนว่าจะให้ความสนใจกับเรื่องธุรกิจ SME มากไม่แพ้กว่ารัฐบาลไหนๆแต่นี้ผลพวงมันจะออกมาอย่างที่ต้องการหรือไม่อันนี้ค่อยดูกันแต่ดูความตั้งใจแล้วเนี่ยตั้งใจมากที่จะช่วย SME ในหลายๆด้านในเรื่องเงินทุนในเรื่องการเข้าถึงเงินทุนในเรื่องโน่นนี่นั่นเพราะถ้า SME อยู่ไม่ได้ธุรกิจอื่นก็อยู่ไม่ได้มันจะเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกครับ
1: ในงานกาสเทค2026ซึ่งเป็นนิทรรศการนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจนี่นะครับเขาจัดระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนที่ไบเทคนะครับกลุ่มผู้บริหารของปตท.ก็ได้รับเชิญให้ไปแสดงวิสัยทัศน์ครับดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และบริบทการค้าโลกที่ยากต่อการคาดการณ์ปตท.ในบทบาททั้งรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนไทยก็ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศควบคู่กับการรักษาการเติบโตของธุรกิจเพื่อดูผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักความสมดุลด้านพลังงาน3มิติก็มีด้านความมั่นคงทางพลังงานราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้และภาคธุรกิจแข่งขันได้และก็ความ

0: ยืนครับซึ่งจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกันโดยก๊าซธรรมชาติ LNG เนี่ยก็เป็น destination fuel ที่มีบทบาทในฐานะในระบบพลังงานระยะยาวช่วยเสริมความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าทำให้สามารถเพิ่มพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมั่นคงปตท.ให้ความสำคัญกับการกระจายแหล่งจัดหา LNG การบริหารพอร์ตสัญญาและเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเทคโนโลยี CCS พร้อมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมคาร์บอนลดคาร์บอนรองรับการลงทุนใหม่และก็สนับสนุนในป้อม Net Zero Emission ของประเทศครับ
1: เรื่องปลาหมอคางดำรัฐมนตรีสุริยะชี้แจงเรื่องการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำยกเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติระดมสรรพกำลังลุยแก้ทั้งระบบลุยแก้ทั้งระบบคาดว่า3เดือนจากนี้ไปจะเห็นผลส่วนที่กาฬสินธุ์ก็มีเรื่องระทึกรายวันปลาหมอคางดำโผล่ขึ้นเขื่อนลำเปาแล้ว16ตัวจากที่จับได้ตัว2ตัวตอนนี้16ตัวประมงกาฬสินธุ์ประกาศศึกเจอแจ้งจับจบสกัดที่จะทะลักลงลุ่มน้ำชีมูลแม่น้ำโขงยืนยันจะไม่ให้เพิ่มพันธุ์ไปมากกว่านี้นี่ไม่รู้จะทำอะไรได้บ้างแต่ดูแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำไม่รู้จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้มีภาพข่าวเรื่องของการทุลักทุเลที่ชาวบ้านเขาร่วมใจกันแบกคุณยายวัย90ปีลงมาจากหมู่บ้านบนภูเขาครับเพื่อไปทำ ATM ในธนาคารที่ตัวเมืองครับคุณสุภาพเหตุที่ต้องพากันออกมาเนื่องจากบัตร ATM ของคุณยายไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้ ATM ได้จำเป็นต้องนำตัวมาที่สาขาของธนาคารเองเพื่อแก้ไขปัญหาครับโอ้โหนี่ลงเขามากว่า9กิโลเมตรนะครับต้องทำ
1: ไม่มีอันนั้นไม่มีคนอื่นที่จะเอาเงินเอาบัตรมากดเงินให้หรือยังไง
0: คือบัตรมันชำรุดทีนี้มันต้องมาทำใหม
1: ่อ๋อ
0: เออแล้วก็ให้ตัวคุณยายเนี่ยมาทำเองมาแสดงตัวตนเออทำไมไม่มอบอำนาจคือมันดูทุลักทุเลมากเลยคุณบาปที่สังขาร
1: เป็นระเบียบคงเป็นระเบียบของธนาคารน่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้เจ้าหน้าที่เมื่อระเบียบวางไว้อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามนั้น
0: ครับ
1: ถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นมีอะไรขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบความเสียหาย
0: ครับ
1: ที่จริงมันถ้าจะแก้กันโดยใช้การยืดหยุ่นหน่อยมันแก้ได้คุณธราพงศ์
0: ครับ
1: ครับ
0: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพิจารณา9ยัตติเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
11: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
10: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
11: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
12: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: สภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมพิจารณา9ยัตติเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต
13: ้มีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะตกหนักนะคะแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะภาคกลางร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกร้อยละ70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60ค่ะส่วนกทมปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของฟ้าฝนที่ยังคงเป็นช่วงฝนตกหนักเมื่อวานนี้กทมมีหลายจุดนะคะที่น้ำท่วมขังแม้แต่แถวบ้านดิฉันนะคะเนี่ยจุดตรงไอ้หน้าห้างสตรีทรัชดาเนี่ยค่ะแยกเทียนร่วมมิตรเขาเรียกแยกนี้ว่าแยกเทียนร่วมมิตรนะคะก็น้ำเนี่ยขับรถยากมากเมื่อวานเนี่ยเจอฝนเข้าไปในช่วงค่ำแล้วก็มันตกหนักแล้วก็ตกแรงด้วยนะคะเมื่อวานนี้เจอตกหนักตกแรงบางคนนี่บอกว่าเนี่ยจะต้องวิทน้ำกันออกกันเลยทีเดียวค่ะอันนี้เป็นสภาพเมื่อวานนะคะที่หลายคนเดินทางกลับบ้านอย่างทุลักทุเลรถก็ค่อนข้างที่จะติดวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเตรียมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับฝนที่จะตกในพื้นที่กรุงเทพสำหรับคนเมืองกรุงนะคะในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปทำงานหรือว่าเดินทางกลับโดยเฉพาะช่วงของการเดินทางกลับบ้านนี้จะลำบากลำบนมากถ้าฝนตกน้ำท่วมนะคะขับรถกลับเนี่ยรถก็จะติดนะคะไม่สามารถที่จะเลี่ยงไปทางไหนได้

เพราะว่าเส้นทางกลับบ้านก็มีอยู่เส้นทางเนี้ยจะให้เลี่ยงไปทางไหนก็ลำบากลำบนกันอยู่พอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจค่ะวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นข่าวที่เขาคุยกันในโซเชียลออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องของพระเนาะพระก็คงจะไม่พ้นอดีตพระโชตนะซึ่งไปมาๆเนี่ยเส้นทางเงินตั้ง300 ล้านถึงบอกว่าโอ้โหเขารวยกันมากเลยพระวัดไหนเป็นวัดดังเงินยิ่งเยอะนะคะวัดไหนวัดดังเงินยิ่งเยอะไม่ผิดไม่แปลกเป็นภาพนั้นจริงๆเราเองก็แรงศรัทธาเนาะบริจาคกันซึ่งก็ต้องสแกนกันละนะคะในส่วนของโดยเฉพาะสำนักพุทธหรือว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องนะสแกนช่องโหว่กันสักหน่อยหนึ่งนะคะปฏิรูปบัญชีวัดสักหน่อยหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะบางทีแรงศรัทธาบริจาคปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นล้านรับใครรับพระรับเจ้าอาวาสรับใครหรือยังไงวัดรับหรือยังไงจะได้ตัดวงจรยักยอกแล้วก็ฟอกเงินแถมบางทีมีเรื่องของเสพเมถุนหรือว่าสีกาตามมาอีกด้วยนะคะ300 ล้านนี่หนักนะแล้วบริจาคกันปีหนึ่งเท่าไหร่โดยเฉพาะล่าสุดที่เป็นประเด็นข่าวที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้อหามียักยอกเงินวัดเสพเมถุนตอกย้ำนะคะวัดบางแห่งเนี่ยมีสภาพเป็นขุมทรัพย์แดนสนธยากันเลยทีเดียวและทีนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายตอนนี้ออกมาสั่งขันน็อตยกเครื่องระบบตรวจสอบบัญชีวัดใหม่ค่ะแม้จะมาถูกทางแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่สุดนะคะต้องกล้าลงมือผ่าตัดเชิงโครงสร้างวางยุทธศาสตร์หรือระบบศาสนสมบัติใหม่ทั้งหมดปรากฏการเนนคำปรากฏการเงินทอนวัดปรากฏการทิดโชตก็คงวนเวียนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายแต่ว่าก็ต้องยอมรับมันอยู่ที่จิตใจของคนค่ะถ้าภายในยังเต็มไปด้วยกิเลสการนุ่มห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปนะคะสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการกล่อมเกลาจิตใจให้กิเลสลดน้อยลงแต่ถ้าหากยังอยู่ในผ้าเหลืองกองกิเลสก็ยังคงอยู่มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อพระศาสนาได้ความเสื่อมศรัทธาแรงศรัทธาก็เริ่มเหือดหายไปนะคะเด็กเจนซีเนี่ยหลายคนปฏิเสธที่จะเข้าวัดเยอะเลยบางคนก็พ่อแม่พาไปตั้งแต่เด็กก็ยังคงมีแรงศรัทธาอยู่แต่การบริจาคก็คงจะไม่เยอะขนาดนั้นแต่แรงบริจาคจากของขังของดังอะไรแบบนี้มันจะเยอะนะบ้านเราสายมูมันก็ยังเยอะอยู่นะคะต่อให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติมี10 แห่งหรือต่อให้กฎหมายเพิ่มขึ้น100 ฉบับก็ไม่สามารถควบคุมกิเลสที่อยู่ภายในใจของมนุษย์ได้เนาะแต่ละคนก็ยากที่จะยั่งถึงถ้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ปัญหาลักษณะนี้มันก็เกิดขึ้นอีกอะค่ะซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้แหละดังนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วก็ต้องจัดการที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็วางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากส่วนเรื่องทรัพย์สินของวัดเมื่อวานฟังคุณประกรณ์รองนายกก็มอบหมายให้สำนักพุทธไป

ของวัดโดยฝ่ายอาณาจักรเตรียมใช้อำนาจจัดระเบียบผ่านการอัดงบประมาณกว่า60ล้านบาทในปีนี้เพื่อสร้างฐานข้อมูลทะเบียนพระสงฆ์ที่ประเทศไทยไม่เคยมีระบบนี้มาก่อนควบคู่ไปกับเร่งพัฒนาระบบบัญชีกลางนะคะเพื่ออุดช่องโหว่การทำบัญชีกระดาษแบบเดิมที่ตรวจสอบยากและเสี่ยงต่อการตกหล่นโดยหัวใจสำคัญคือการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางการเงินเข้ากับระบบบริจาคอัตโนมัติของกรมสรรพากรค่ะมาตรการนี้จะทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือแกะรอยกระแสเงินสดแล้วก็ตรวจสอบความโปร่งใสของทรัพย์สินวัดทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะคะถ้าถอดคำให้สัมภาษณ์ของคุณประกรณ์ก็วางน้ำหนักไปยังเรื่องการแก้ที่จิตใจเป็นหลักค่ะนะคะถอดรหัสประเด็นที่คุณประกรณ์บอกนะคะปัญหาอยู่ที่กิเลสไม่ใช่ไม่มีกฎหมายนะก็ถือเป็นการติดตามดูประเด็นนี้แล้วกันความโลภเนาะมันก็ยังมีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนมีความโลภหมดเพียงแต่จะออกมาเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะดูสิเวลาที่เขามีการลงทุนแล้วก็เห็นคนอื่นเขาได้เยอะๆหุ้นกู้อะไรพวกนี้ค่ะที่เสียกันไปเยอะแยะมากมายหรือแม้แต่ว่า Forex นะคะเห็นเขาจ่ายโอ้ย 30% อะไรก็ตามแต่ที่มันได้ดอกเยอะๆนี่คุณต้องเอ๊ะไว้ก่อนเลยมันจะต้องแปลกๆแน่นอนนะคะแปลกแน่นอนเนี่ยวันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันอยู่แล้วก็เรื่องการเมืองก็คงจะวนอยู่เกี่ยวกับหัวสวนะคะแต่รอบนี้ดิฉันถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องระวังอยู่ว่าจะมีผลต่อภาพรวมทางด้านการลงทุนหรือเปล่าเพราะนักวิเคราะห์เองตอนนี้เริ่มส่องมองปกติการเมืองเขาก็เงียบๆนิ่งๆไปใช่ไหมล่ะก็รอแต่มาตรการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจจะมีผลต่อหุ้นรายตัวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ตอนนี้เขามองข้ามช็อตไปที่การเมืองอย่างคดีหัวสวซึ่งจะมีผลต่อพรรคแกนนำของรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นในเขาเรียกว่าความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้เช่นเดียวกันอาจจะไม่มีก็ได้นะคะแต่มันก็มาเป็นประเด็นเข้ามาแล้วด้วยคดีหลักธงหลักฐานนะคะมติกกต.คดีหัวสว.ถึงแม้จะไม่มีชื่อของคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นทางคุณอนุทินคุณเนวินนะคะซึ่งมติที่ออกมาเนี่ยรวมถึงรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่ไม่มีชื่อแต่กกต.ก็ลงมติเสียงข้างมาก5-2นะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็โดนจัดการไป77คนสว.โดนไป26คนในข้อกล่าวหาที่1ที่บอกว่ามาตรา76วรรค1แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ.2561กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำโดยวิธีใดๆเป็นการช่วยเหลือให้ผู้อื่นนะคะได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือให้ผู้อื่นผู้ใดไม่ได้รับเลือกเนี่ยอันนี้ข้อกล่าวหาที่1ก็ยังมีปรากฏลงมติ5-2ยกคำร้องอยู่มีนักการเมืองผู้บริหารพรรคมีชื่อทั้งนายกอนุทินมีทั้งชื่อคุณนีวินชิดชอบคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณกรวีคุณพราดรปริศนานันทกุลคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เหล่านี้เป็นต้นนะคะก็พ้นหมดนะเป็นเอกฉันท์ชื่อไล่มาตั้งแต่คุณอนุทินคุณสุรศักดิ์คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณชัยชนกชิดชอบอันนี้คะแนนนะคะแล้วก็เอกฉันท์เลยเนี่ยคุณสุรศักดิ์กับคุณสิริพงษ์นี่เป็นเอกฉันท์เลยนะคุณเจเศษเนี่ย191นะลำดับรองมติก็5-2นะคะคุณเจเศษ5-2คุณกรวีคุณพระดอนก็5-2นะคะคุณชลัดรัชกิจประการก็5-2คุณจักรติดทองศรีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยก็5-2นี่คุณสุขสมรวยคุณแนนนี่เอกฉันท์ค่ะเป็นเอกฉันท์นะคะอันนี้ก็คือไอ้ภาพที่เรายังคงจะต้องติดตามดูว่าจะมีผลต่อภาพของความมีเสถียรภาพของบ้านเราหรือเปล่านะคะการเมืองบ้านเราเนาะส่วนเศรษฐกิจนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็หลายคนก็ติดตามในส่วนของประเด็นความคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสที่บอกว่าจะมี2เดือนท่าทางก็คงจะมีนั่นแหละนะคะดูจากภาพที่ทั้งนายกส่งสัญญาณมานายกไม่อยู่นะคะไปทำภารกิจที่เวียดนาม

0: แต่ว่ามติครม.เมื่อวานเนี้ยที่ออกมาก็มีหลายประเด็นการโยกย้ายก็มีดราม่าของกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าท่านรัฐมนตรีคุณสุภจีแล้วก็ในส่วนของท่านปลัดเองก็เขาก็ออกมาชี้แจงละว่าทำไมถึงอย่างเช่นคุณอรมนคุณพิมพ์ชนกเนี่ยเขาไปอยู่ในเป็นผู้ตรวจราชการเมื่อวานก็เห็นมีออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะคะแล้วก็บัตรคนจนที่จะมาใช้งานไทยช่วยไทยพลัสเหล่านี้เมื่อวานที่เป็นข่าวใหม่ของทางด้านเศรษฐกิจนะไล่เรียงให้ดูว่ามันมีอะไรที่มันเป็นประเด็นใหม่แล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจที่ต่อเนื่องบ้างนะคะก็หมายความว่าประเด็นเก่านั่นแหละแล้วมันมีความคืบหน้าเข้ามาหรือเปล่าเพราะบางทีมันยังวนๆเหมือนเดิมเลยก็ไม่จะไม่พูดนะคะอย่างไทยช่วยเอ้ยอะไรไทยช่วยไทยพลัสเงี้ยยังไงเราก็ทราบละจะต้องเป็นปลายปีก็ไม่ต้องไปอัปเดตอะไรละรอตุลาคมนุ่นค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องของมาตรการที่จะกระตุ้นในช่วงปลายปีเนี่ยถ้าจะรอแค่60/40หรือว่ารอบสองที่จะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเงื่อนไขจะยังคงเป็น60/40หรือว่าเงื่อนไขจะยังเป็น50/50มันก็อาจจะช่วยได้ไม่มากนะคะหรือแม้แต่ว่าไทยช่วยไทยที่ออกมาแอปพลิเคชันนกกระซิบนกกระซิบนี้ก็อยู่ในไอโครงการไทยช่วยไทยนะคะคุณผู้ฟังแอปพลิเคชันนกกระซิบที่ว่าจะช่วยพี่น้อง SME ก็ไม่รู้แหละก็ฝั่งของทาง SME เขาก็พยายามเข้าให้ถึงแหล่งเงินกู้ให้เข้าถึงโครงการของรัฐแต่บางทีใช้คำว่ายังไงดีมันเงื่อนไขมันเยอะอะค่ะมันกู้ลำบากอยู่ดีอะเขาก็ไปที่นอกระบบอยู่ดีอะมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งออมสินเขาถึงออกโครงการสามารถที่จะกู้แล้วก็ไปจ่ายเงินกู้นอกระบบได้เหล่านี้เป็นต้นก็ลองไปดูที่ออมสินก็แล้วกันนะคะไล่เรียงกันมานะคะผู้ฟังเมื่อวานนี้คุณอนุทินเองเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าก็ต่อแหละนะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ออกมาพูดว่าตอนนี้ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วคือน้ำมันตอนนี้เอาแค่ในเม็กซ์เนี่ยที่ตลาดนิวยอร์กเนี่ยทะลุไป$105ต่อบาร์เรลแล้วอะเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนก็จะนู่นอะไป108-109แล้วอะค่ะทองก็ลงนะคะทองเนี่ยก็คือต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้มีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเป็นประเด็นสำคัญนะคะซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็มองว่ารอบนี้ก็น่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณ0.25%แหละของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าเงินเฟ้อที่ออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นภาพชัดมันยังน่าเป็นห่วงอยู่แล้วก็ด้วยจากเสียงสะท้อนในฝั่งของทางด้านประธานเฟดที่แจ็คสันโฮนะคะคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะขึ้นโดยตรงหรอกแต่เขาห่วงเรื่องของเงินเฟ้ออย่างนี้ไงพอเขาห่วงเรื่องเงินเฟ้อเขาก็หลายคนก็มองว่ามันก็จะเป็นประเด็นที่มีส่วนที่จะขึ้นดอกเบี้ยของเฟดล่าสุดตอนนี้90%ของธนาคารยักษ์ใหญ่เขามองว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนอ่ะคืนนี้และหลายสำนักก็มองเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย2-3ครั้งด้วยนะคะอันนี้มองแบบสุดๆเลยนะเนี่ยถ้าขึ้นรอบนี้ก็ขึ้นได้อีกครั้งสองครั้งอีกอะภายในปีนี้นะคะสำนักที่มองเฟดขึ้นดอกเบี้ยบวกมา0.75%ปีนี้อย่าง Bank of America เงี้ยยักษ์ใหญ่หรือ RBC นะคะหรือว่าสำนักที่มองเฟดขึ้นดอกเบี้ยบวกมา0.50%อันนี้บอกว่าจะบวกมา0.75นี่ Bank of America ยกตัวอย่างเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นของทางด้านบวกมา0.50ก็ BNP PP City Group HSBC JP Morgan Mizuho แล้วก็ Morgan Stanley นะคะแล้วก็มีไอ้ TD UBS นะ Wells Fargo นี่เขามองว่าน่าขึ้นน่าจะขึ้นประมาณสัก 0.50%ในปีนี้สำนักที่มองว่าเฟดปีนี้ขึ้นครั้งเดียวค่ะ Goldman Sachs เหล่านี้มีผลต่อราคาทองนะคะมีผลต่อราคาทองแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ข่าวที่90%บอกว่าขึ้นแล้วถ้าไม่ขึ้นนี่ยิ่งหนักนะแปลว่าโดนัลด์ทรัมป์สั่งเฟดได้ถูกไหมขึ้นเท่ากับดอกเบี้ยของอเมริกาก็ทวีคูณแล้วหนี้ของอเมริกา40 ล้านล้านดอลลาร์จะไหวไหมโดนัลด์ทรัมป์ก็หัวฟัดหัวเหวี่ยงนะคะต้องรอดูว่าทางเฟดเนี่ยจะขึ้นไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นเนี่ยคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสามารถที่จะสั่งเฟดได้นะก็อย่าลืมประธานเฟดคนใหม่จับตามองตรงนี้อยู่ก็แล้วกันนะคะ1:30คืนนี้ไม่หลับไม่นอนกันแน่หลายคนเทรดทองอะไรพวกนี้ให้จับตาดูเฟดให้ดีค่ะมีโอกาสทะลุนะคะขึ้นไปอาจจะขึ้น0.25%ในการประชุมรอบนี้จากที่เมื่อต้นปีนักลงทุนจำนวนมากยังคงตั้งคำถามว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ตอนต้นปียังคุยกันแบบนี้อยู่เลยเนาะว่าจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่แต่กลายเป็นว่าวันนี้ภาพกลางปีภาพกลับด้านอย่างรวดเร็วเพราะตลาดกำลังให้น้ำหนักสูงขึ้นว่าเฟดอาจจะต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อค่ะมีมุมมองออกมาหลายมุมมองจากทั้งนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังจากทั้งแบงก์สำนักอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วก็นอกจากนั้นเองรอบนี้ถ้าขึ้นนะคะมันก็ขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นตามคำทำนายรอดยากเหมือนกันนะถ้าขึ้นเนี่ยก็ต้องรอรับแรงกระแทกสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าข่าวขึ้นเนี่ยมันก็มีมา2-3 วันแล้วมันอาจจะแบบไม่กระแทกแรงก็ได้อันนี้อีกมุมมองหนึ่ง90%มองว่าขึ้นเอานะยังเหลืออีก10%ในการล้มโต๊ะนะคะบางคนอาจจะเป็นคอนทราสต์สักงวดหนึ่งก็ได้ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเวลากี่โมงก็ไปดู1:30ใช่ไหมถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอิหร่านก็ชนะบางคนก็มองอย่างนั้นนะคะมาลองดูกัน90%จริงๆถ้าเรามองเนี่ย90-10เนี่ย90มันก็คือแน่นอนมากๆนะอีก10เนี่ยมันเป็นอะไรที่ริบหรี่มากแต่บางคนบอกว่ากลับอเมริกาเราสามารถมองยังไงก็ได้ที่ไม่เหมือนโลกใบเอของประเทศในโลกใบนี้ก็ได้บางคนขึ้น0.25ยังว่าน้อยไปเลยขึ้นจุด0.5ไปเลยพอดูแล้วดูเหมือนเล่นละครน้ำมันก็ขึ้นไป110แล้วนี่เบนซ์เนี่ยอย่าไปตัดจบแบบละครไทยแล้วกันตัดจบแบบซีรีส์จีนก็ได้นะคะจบแบบงงแล้วมีภาคต่ออะไรตามนั้นนะคะตอนนี้หลายคนก็อาจจะเตรียมเก็บทองถ้าขึ้นดอกเนี่ยทองจะร่วงนะคะพอทองร่วงมาก็อาจจะเป็นการช้อนซื้อทองแต่ก็ต้องดูตอนนี้ก็คือมันก็ร่วงไปแล้วนะเรายังเห็นหลุด4,300ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณผู้ฟังมองว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นค่ะ90บอกว่าขึ้น10ยังเหลือ10ที่มองว่าไม่ขึ้นอดีดิฉันขอเป็นส่วนตัวแล้วกันนะส่วนตัวแบบส่วนตัวเลยส่วนตัวของศิริรัตน์ผู้จัดรายการเนี่ยดิฉันว่าคงดอกเบี้ยแต่ถ้าหากเขาขึ้นก็นั่นก็แล้วแต่คิดว่าน่าจะคงถึงแม้90%จะบอกว่าขึ้นก็ตามแต่เพราะด้วยความมองทรัมป์ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะแต่เหล่านี้มันก็จะมีผลต่อภาพรวมของการลงทุนแน่นอนอยู่แล้วนะคะเรื่องของส่งองค์ส่งออกน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งมาตั้ง4.38%น้ำมันดิบ WTI น่ะไปปิดที่105.83 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นระดับที่สูงสุดในรอบหลายเดือนก็ว่าได้สาเหตุหลักเกิดจากซาอุดิอาระเบียระงับการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือยันบูค่ะเป็นศูนย์กลางการส่งออกที่สำคัญและยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางส่วนให้ลูกค้าในยุโรปตลาดก็กังวลว่าจะเกิดภาวะอุปทานช็อกหลังท่อส่งน้ำมันของซาอุดีถูกโจมตีจนต้องปิดตัวลงอันนี้ก็อาจจะกระทบต่อปริมาณน้ำมันในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญนะคะน้ำมันดิบก็เลยขึ้นมาแรงเลยทั้งสองตลาดอะทั้งในเม็กซ์ที่นิวยอร์กทั้งเบรนท์ที่ทะเลเหนือลอนดอนสองตลาดสำคัญปิดสูงสุดตั้งแต่19 พฤษภาคมเลยนะคะ WTI ยังพุ่งขึ้นแซงหน้าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในวันอังคารด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขากังวลว่าไอ้ปัญหาอุปทานของซาอุดิอาระเบียกำลังขยายวงกว้างขึ้นผลักดันให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐเพื่อเป็นทางเลือก แหล่งข่าวในแวดวงอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือก็บอกว่าการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือยันบูของซาอุดิอาระเบียก็ถูกระงับค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้แจ้งต่อลูกค้าในยุโรปว่าจะยกเลิกเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันดิบบางส่วนในช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะข่าวซาอุดิอาระเบียยกเลิกการส่งมอบน้ำมันดิบไปยังยุโรปก็ตอกย้ำกระแสคาดการณ์ที่ว่าโรงกลั่นในยุโรปจะหันไปพึ่งพาอุปทานจากสหรัฐก็เลยส่งผลให้บรรดาเทรดเดอร์ก็แห่เข้าซื้อน้ำมัน WTI โดยเดิมพันว่าการหยุดชะงักของการส่งออกน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันอาจจะยืดเยื้อยาวนานกว่าที่คิดไหวซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นสูงกว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในขณะนี้นะคะถ้าเรือยันบูมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประธานน้ำมันทั่วโลกนะคะนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านอิสราเอลได้ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางเดินเรือสำคัญที่เคยลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวในสัดส่วน1/5ของอุปทานทั่วโลกต้องปิดลงเพราะว่าสงครามก็บีบให้ซาอุดิอาระเบียต้องเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงน้ำมันดิบไปทางทิศตะวันตกผ่านท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียคือตอนนี้เนี่ยมันก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนไม่สวยนะคะดาวโจนส์ก็ร่วงไปแรงนะคะเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเรานะตอนนี้ก็ต้องจับตาดูมีมาตรการอะไรมาช่วยได้บ้างล่ะดูต่างประเทศดูผันผวนพอสมควรเลยต้องพยายามฟื้นยังไงดีนะคะฟื้นยังไงดีเพราะว่าสิ่งสำคัญคือสัปดาห์นี้แหละเฟดขึ้นดอกเบี้ยมันก็ต้องกดดันหุ้นโลกก็ต้องป่วนเงินก็ต้องไหลออกอ่ะทุกอย่างมันต้องผันผวนแน่นอนจะมากจะน้อยหรือว่าข่าวมันออกไปแล้วมันอาจจะน้อยก็ได้ไม่มีใครทราบค่ะโบรกเกอร์ก็มีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อไตรมาส4ของไทยนะคะปี69ก็มีโอกาสที่จะเร่งตัวจากต้นทุนพลังงานกับอาหารเพราะว่าราคาน้ำมันมันทะลุ$100ไปส่วนทาง SCB EIC ก็ห่วงว่า SCB จะเปราะบางบริษัทผีดิบพุ่งมาตั้ง 12% ผีดิบโนมินีเนี่ยมาจากไหนใครๆก็ทราบอยู่ซอมบี้นะคะในกลุ่ม SME ที่มีกำไรไม่พอจ่ายดอกเบี้ยได้พุ่งขึ้นสูงเหมือนกันเศรษฐกิจไทยที่ SCB EIC จากดร.ยันยงไทยเจริญนะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยมองประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 2.2 และปีหน้าจะขยายตัว 2.1 แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงตัวเลข GDP แต่ว่าเป็นคุณภาพของการเติบโตเพราะเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวไม่ได้กระจายประโยชน์ไปทุกภาคส่วนเท่าเทียมกันภาพของ K-shape มันชัดเจนรุนแรงขึ้นขาขึ้นของตัว K คุณผู้ฟังลองลากตัวดูนะลากตัว K ดูนะเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเป็น K เนี่ยมันลงสุดแล้วก็ค่อยขึ้นมาอยู่ตรงกลางแล้วค่อยค่อยขึ้นแล้วก็ลงก็คือลงเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคดิจิตอลอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมสีเขียวขาลงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างภาคเกษตรกรรมซึ่งกําลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านอุตสาหกรรมที่เป็นพระเอกของการเติบโตเวลานี้เช่นกลุ่มไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์ดาต้าเซ็นเตอร์ก็เป็นกลุ่มที่มีการนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบสูงถึง 28% ทำให้การเติบโตดังกล่าวมีลักษณะของการรั่วไหลออกไปยังต่างประเทศหรือว่าแร็กกาดในระดับสูงเครื่องยนต์ด้านอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคภาคเอกชนการใช้จ่ายภาครัฐก็ยังมีความเปราะบางภาพเศรษฐกิจวันนี้มันไม่ใช่การฟื้นตัวพร้อมกันทั้งระบบแต่ว่ามันเป็นการฟื้นตัวที่ธุรกิจบางกลุ่มสามารถเดินหน้าได้ขณะที่ธุรกิจอีกจำนวนมากยังอยู่ในภาวะอ่อนแรงบริษัทใหญ่ยิ่งโต SME ยิ่งถูกทิ้งห่างอีกหนึ่งภาพสะท้อนของ K-shape ที่ยิ่งห่างเรื่อยๆก็คือความแตกต่างตามขนาดของธุรกิจจากการติดตามข้อมูลผลประกอบการของนิติบุคคลในประเทศไทยประมาณ400,000บริษัทพบว่าบริษัทขนาดใหญ่ท็อป 1% หรือประมาณ4,000บริษัทกำลังมีส่วนแบ่งรายได้ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มอย่างต่อเนื่องสูงถึง75%นะคะแล้วยังสามารถขยายอัตรากำไรได้ดีซะด้วยนะคะตรงกันข้ามกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยหรือ SME ที่รายได้อัตรากำไรอยู่ในลักษณะทรงตัวไม่สามารถโตได้ค่ะตามกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ไอ้เหล่านี้มันสะท้อนมากว่าความแตกต่างด้านธุรกิจเป็นยังไงนะคะมันเป็นสัญญาณถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ที่ลดลงสอดคล้องกับผ่านสินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ที่ติดลบอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง16ไตรมาสหรือ4ปีแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือปัญหานี้ไม่ใช่เพียงปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นแต่กำลังสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างด้านความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ยิ่งไปกว่านั้นสัดส่วนหนี้ของ SME ก็อยู่ในสเตรจ2ที่ค้างชำระไม่เกิน90วันและสเตรจ3กลุ่มที่เป็นหนี้เสียปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้นจนเกือบแตะ25%ของสินเชื่อรวมและตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วนะสะท้อนว่าปัญหาของ SME ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการขอสินเชื่อไม่ได้แล้วอะค่ะแต่มันมีธุรกิจจำนวนมากเลยที่อยู่ในภาวะความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงแล้วสินเชื่อ SME ติดลบติดต่อกัน16ไตรมาสหรือ4ปีซ้อนเนี่ย16ไตรมาส4ปีซ้อนมันเป็นเหรียญด้านหนึ่งของปัญหาที่สำคัญ SCB ว่างั้นมันสะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไม่ใช่ปัญหาเรื่องสภาพคล่องเท่านั้นนะแต่มันเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วค่ะสะท้อนมากๆจากกลุ่มผีดิบที่เขาบอกเนี่ยนะกลุ่ม SME นะไม่ถึงกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทไม่เพียงพอแม้แต่สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ที่น่าเป็นห่วงสัดส่วนผีดิบตรงนี้ในกลุ่ม SME ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาที่ประมาณ12%มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสูงกว่ากลุ่มอื่นๆถึง3เท่าด้วยกันสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ตอนนี้น่ากังวลมากขึ้นก็คือการเกิดขึ้นของซอมบี้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำกว่าหนึ่งถ้ามันมีเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะก็เหมือนกับ allocation ของทรัพยากรทั้งเงินทุนแรงงานที่ควรจะไปอยู่ในเซกเตอร์อื่นที่มีอนาคตและถ้าปล่อยไว้จะเป็นค่าเสียโอกาสที่สะสมนานขึ้นและทำให้อัตราการเติบโตโดยรวมมันจะชะลอตกไปอีกสิ่งที่ SCB EAC ห่วงก็คือนอกจากว่าซอมบี้ไม่ได้อยู่จำกัดเพียงปัญหาธุรกิจแต่ละรายแล้วเนี่ยแต่เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมค่ะหากสุดไอธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ยังอยู่ในระบบเยอะเยอะมากมากมันก็อาจจะทำให้ทรัพยากรถูกล็อกแล้วก็ลามฉุดเศรษฐกิจได้นะปัญหาเลยไม่ได้จบอยู่ที่ SME รายหนึ่งไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือธุรกิจหนึ่งไม่สามารถขยายกิจการแต่ว่ามันจะกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรทั้งระบบเมื่อทุนและแรงงานไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูงกว่าก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ TFAP ของไทยลดต่ำลงท้ายที่สุดศักยภาพการเติบโต GDP ไทยในระยะยาวก็เลยเป็นเหตุผลที่ปัญหาของผีดิบมีความหมายมากกว่าปัญหาหนี้เสียเพราะมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและศักยภาพในการเติบโตของประเทศมันไม่ใช่แค่ SME แต่ลามไปถึงแรงงานค่ะความเปราะบางของเศรษฐกิจขาล่างก็ยังสะท้อนออกมาที่ตลาดแรงงานและครัวเรือนแม้อัตราการว่างงานยังเป็นทางการอยู่ที่ 1.1% แต่จำนวนคนว่างงานจริงในช่วงครึ่งแรกของปีเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับเนี่ยมันเป็นประเด็นนะอย่างรายได้แรงงานเนี่ยพิจารณาค่าจ้างรวมโอทีโบนัสแล้วหักด้วยเงินเฟ้อพบว่าค่าจ้างที่แท้จริงอ่ะของแรงงานไทยติดลบนะคะแรงงานนอกระบบได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยรายได้ที่เป็นตัวเงินติดลบรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือนไทยก็ต่ำกว่าระดับตอนเกิดโควิดโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000ต่อเดือนนะคะต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือสวัสดิการจากภาครัฐสูงถึง70%ของรายได้ทั้งหมด4แรงกระแทกที่อาจจะไปซ้ำเติม SME นะคะด้านแรกก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นคาดว่าบัญชีเดือนสะพัดอาจจะขาดดุล2.5-3%ของ GDP นะคะตอนนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบเกือบ90,000 ล้านบาทจะเป็นแสนแล้วนะคะมีเงินไหลออกเพื่อชดเชยเกือบ400 ล้านบาทต่อวันถ้ายังจะเป็นต้องตรึงราคาอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้กองทุนติดลบถึง128,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีมันก็เลยส่งผลพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับสถานการณ์มีข้อจำกัดขึ้นค่ะด้านที่สองสงครามการค้าและมาตรการภาษีของสหรัฐโดยสินค้าไทยกำลังเผชิญภาษีอัตรา12.5%ที่ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะความเสี่ยงต่อมาตรการเซ็กชัน301ของทรัมป์ไทยถูกจัดอยู่ในเทียร์2นะคะในรายงานของสหรัฐมีความกังวลเรื่องเชื่อมโยงกับไอห่วงโซ่ประทานจีนด้านที่3แรงกระแทกความเสี่ยงจากภัยแล้งปรากฏการณ์เอลนีโญอันนี้ต้องไม่ลืมนะคะอาจจะกระทบผลผลิตทางการเกษตรโดย SCB EAC ประเมินว่าจะฉุด GDP ไทยประมาณ0.2-0.4%ในช่วง2ปีนี้ค่ะและด้านที่4สุดท้ายก็คือภาวะการเงินและข้อจำกัดทางการคลังแม้ดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ 1% แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะปรับสูงขึ้นตามตลาดโลกทำให้ต้นทุนการกู้ยืมในตลาดทุนสูงขึ้นขณะที่ตลาดหุ้นกู้ก็เกิดภาวะ flight to quality ก็คือ ตราสารหนี้ก็ต่ำกว่า A ลบประสบปัญหาแน่นอนสุดท้ายแล้วมองทางออกในการแก้ปัญหาเคเชฟไม่ใช่อุ้มทุกธุรกิจหัวใจสำคัญคือไม่ควรตั้งเป้าหมายที่จะโปรเทสทุกตำแหน่งงานหรือทุกธุรกิจดั้งเดิมเพราะการพยายามรักษาธุรกิจเอาไว้อาจจะไม่ใช่คำตอบของปัญหาเชิงโครงสร้างก็ได้ถ้าคุณไม่ปรับตัวปัญหาตอนนี้ของ SME ที่ทางด้าน SCB เขามองก็คือว่านโยบายเชื่อมโยงให้โกรทส่งผ่านสู่เศรษฐกิจวงกว้างเป็นกลุ่มที่ยังปรับตัวไม่ทันมันเยอะมากๆเลยนะคะกลุ่มเปราะบางมากๆเนี่ยคุณจะต้องไปสนับสนุนการปรับตัวหรือออกจากธุรกิจที่ไม่สามารถแข่งขันได้อย่าไปดันทุรังมันแข่งขันไม่ได้คุณดันทุรังเอาเงินไปใส่ไว้ไม่ปรับมันก็ลำบากอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางมากๆนะคะแล้วก็เสริมเรื่องของโซเชียลเซฟตี้เข้าไปรองรับการเปลี่ยนผ่านส่วนกลุ่มที่มีศักยภาพก็คือกลุ่มที่เขาสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้เพิ่มผลิตภาพเปิดตลาดใหม่ได้รีสกิลและอัพสกิลสู่สาขาเศรษฐกิจที่เติบโตสูงเขาตามทันเหล่านี้เป็นต้นอ่ะดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะมาดูภาพของการลงทุนกันครู่เดียวนะคะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าหม้อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Indie Eco Plus ห ห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยPower Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อนะคะการบริการกับอีก51นาทีค่ะดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ก็คงจะต้องมาลุ้นดูตลาดหุ้นไทยของเราว่าจะไปทิศทางไหนอย่างไรนะคะหลังจากที่เห็นภาพบรรยากาศการลงทุนไปตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในส่วนของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ในเช้าวันนี้ที่เราติดตามดูนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยของเรานี่ก็รับแรงกระแทกมาเช่นเดียวกันนะคะตลาดหุ้นไทยเราก็จะมีตัวเดลต้าด้วยนะคะที่จะได้ติดตามกันว่าในส่วนของการปิดหรือว่าการเปิดมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาตามดูกันค่ะบรรยากาศการลงทุนเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยวันที่15นะคะ15 กันยายนเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,578.66 จุดค่ะลดลงไป 12.41 จุดหรือว่า 0.78% นะคะระหว่างวันดัชนีต่ำสุดที่ 1,577.20 จุดค่ะแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,592.28 จุดวอลุ่มการซื้อขายเมื่อวาน 75,788 ล้านบาทนะคะส่วนวันนี้ตามกันต่อค่ะในบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศเองเนี่ยนะคะอย่างของดาวโจนส์ค่ะตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีการปิดลบกันมาเพราะว่ามีการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดด้วยนะคะนักลงทุนจับตาผลการประชุมของเฟดในวันนี้หลายอย่างใกล้ชิดนะคะมีกระแสคาดการณ์เป็นวงกว้างว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ค่ะดาวโจนส์ปิดที่ 52,093.11 จุดนะคะลดลงไป 328.09 จุดค่ะหรือว่าลบไป 0.63% นะคะแล้วก็ดัชนี S&P 500ปิดที่ 7,585.73 จุดค่ะลดลงไป 34.25 จุดหรือว่าลบ 0.45% Nasdaq นะคะปิดที่ 25,981.57 จุดลงไป 204.84 จุดหรือว่าลบ 0.78% ค่ะในส่วนของหุ้นยุโรปก็ปิดลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนนะคะราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็กดดันบรรยากาศการลงทุนนักลงทุนก็จับตาการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในค่ำคืนนี้นะคะที่บ้านเราจะได้ทราบในช่วงเช้าประมาณสัก3-4ประมาณนี้แหละนะคะฝั่งของยุโรปนี่หุ้นฝรั่งเศสปิด 8,090 จุดค่ะลบไป 0.34% ดัชตลาดหุ้นเยอรมนีนะคะลบไป 0.15% ปิด 25,402 จุดค่ะฟูซี่ร้อยลอนดอนปิด 1,658 จุดลบไป 0.37% นะคะ น้ำมันนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเราบอกไปละใช่ไหมว่าขึ้นมาแรงมากนะคะตอนนี้บรรยากาศมุมมองของนักลงทุนเนี่ยบอลฟินแลนเซียไซรัสมองว่าวันนี้แนวโน้มคาดว่าเซ็นดิเด็กน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์สค่ะให้กรอบ1,572 ถึง 1,585 จุดโดยไฮไลท์สำคัญที่ตลาดรอติดตามก็คือการประชุมเฟดคืนนี้นะคะค่อนข้างแน่แล้วว่าจะเห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย25 basis points สู่ระดับ 3.75 ถึง 4ด้วยความน่าจะเป็นถึง 92% มาแล้วนะคะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงของการพักเงินในระยะสั้นไปก่อนนะคะต้องติดตามดูนะแล้วมันก็จะทำให้ตลาดหุ้นอาจจะเผชิญแรงกดดันจากบอนด์ยิลด์ที่มีโอกาสขยับขึ้นและยืนเหนือ 5% ต่อเนื่องแต่หากปรับขึ้นต่ำกว่า3ครั้งน้อยกว่าที่ตลาดประเมินปัจจุบันเราก็มองเป็นเซนติเมนต์บวกและก็เพิ่มโอกาสที่บอนด์ยิลด์นะคะจะเริ่มมี impact แล้วก็ทยอยชะลอในระยะถัดไปเอื้อต่อเม็ดเงินที่จะไหลกลับหาสินทรัพย์เสี่ยงค่ะวันนี้ตัวเด่นให้ BBL นะคะของทาง Financial Cyrus ค่ะให้แนวรับ187แนวต้าน194ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันใหม่นะคะช่วงนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
11: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
14: หายจัดจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการข้าวร่วมกับจิสดาบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: กรมการข้าวร่วมกับจิสดาบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตั้งเป้าจัดหาพื้นที่ต้นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวไทย
7: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่ากรมการข้าวได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและผลิตภาพในการผลิตข้าวของประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าเพื่อร่วมกันบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพในการผลิตข้าวของประเทศรวมถึงร่วมจัดทำพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเกษตรแม่นยำที่รู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังจะร่วมกันจัดทำงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสองฝ่ายและร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านข้าวของประเทศเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้ภารกิจต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากน้ำจากลำห้วยผับเอ่อท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่พร้อมเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบ
8: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนโหนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนฝนตกหนัก 17-20 กันยายนนี้แนะพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศในพื้นที่จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในส่วนของจังหวัดสตูลขอแจ้งเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่17-20กันยายนนี้และขอให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหากพื้นที่ใดประสบปัญหาอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลโทรศัพท์07472-2121หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนและใช้จ่ายประกันภ
2: ั
1: ย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
3: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
3: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มากระต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามดูภาพรวมของการลงทุนของบ้านเรากันหน่อยนะคะของบ้านเราเซ็นดีเด็กเองตอนนี้ก็เป็นลบนะคะลบไป3จุดค่ะ 0.24% นะคะยืนอยู่ที่ 1574.93 จุดวอลุ่มก็ 11,716.84 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1ในเวลานี้ก็คือตัวเดลต้านะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะเดลต้า233บาทฮาน่า51บาทค่ะลบไป25สตางค์แล้วก็แอดวานซ์349บาทลบ4บาทค่ะแล้วก็ท็อปนะคะ TOP 63บาท25ลบ2บาท75ค่ะ SCC 261บาทลบไป3บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นไทยเราของตลาดต่างประเทศนะคะอย่างของตลาดเอเชียนะคะเมื่อเช้านี้ก็ติดตามดูช่วงของการเปิดตลาดนะคะตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ก็ค่อนข้างจะผันผวนแต่ว่าตอนแรกนี่เปิดมาเนี่ยเป็นบวกก่อนเพราะว่าเขาจับตาดูการประชุมของเฟดกับ BOJ นะคะก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะคะมาดูล่าสุดกันหน่อยค่ะหลังจากที่ตอนเช้าเปิดมาเนี่ยนะคะก็มีภาพบวกภาพลบผสมผสานกันไปนะคะล่าสุดเนี่ยนิกกี้ปิดตลาดภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตลาดหุ้นฝั่งของญี่ปุ่นนะคะนิกกี้ตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าในวันนี้นะคะท่ามกลางที่รอผลการประชุมของ BOJ นะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็ติดตามดูเฟดด้วยนะคะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนค่ะก็จะถ้าเราได้รับทราบข่าวนี้ก็จะเร็วกว่านะคะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยนิกกี้ปิดภาคเช้าลบไป88จุดนะคะลบไป 0.14% ไปปิดที่ 63,396.03 จุด00จุดนะคะก็คือปิด 63,396 จุดนั่นเองส่วนตลาดอื่นๆนะคะก็มีบวกมีลบส่วนใหญ่จะเป็นลบนะคะในเวลานี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนก็เป็นลบเช่นเดียวกันนะคะของจีนลงไป2.1 จุดนะคะแล้วก็ยืนอยู่ 3,862 จุดหางเซ็งฮ่องกงยืนอยู่ 24,636.88 จุดค่ะลบไป 30.36 จุดนะคะแล้วก็สิงคโปร์ 5,648.97 จุดค่ะบวกมา9จุดหรือว่า 0.18% นะคะคอสปิเกาหลีใต้นะคะ 6,661.48 จุดค่ะบวกมา 34.22 จุดหรือว่า 0.56% นะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะ 8,691 จุดนะคะบวก18จุดค่ะแล้วก็ไต้หวันนะคะไต้หวัน 45,831.25 จุดบวกมา 319.76 จุดนะคะหรือว่า 0.7% นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดฝั่งเอเชียนะคะส่วนทองคำน้ำมันล่วงหน้าถ้าเราดูในเวลานี้นะคะคุดออยฟิวเจอร์ค่ะน้ำมันดิบล่วงหน้า2ตลาดเลยยังเป็นภาพที่หลายคนติดตามเป็นภาพบวกกันอยู่นะคะเพราะสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีใช่ไหมล่ะเมื่อคืนนี้ขึ้นมาแรงแต่พอถ้าเป็นล่าสุดเรียลไทม์เนี่ยเบรนท์ลบไป 0.85% ยืนอยู่ 107.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็น้ำมันลบไป 1.27นะคะหรือว่า 1.20% ยืนอยู่ 104.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนโกลด์สปอตนะคะยืนอยู่ 4,368.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์บวกมา 35.90 จุดหรือว่า 0.83% นะคะ 0.83% อันนี้จะเป็นไอ้ทองคำกับน้ำมันส่วนราคาทองบ้านเรานะคะราคาทองจับตามประกาศของสมาคมค้าทองคำในวันนี้นะคะมาดูวันที่16ก็ขึ้นลงทั้งหมด8ครั้งไปแล้วค่ะรอบแรกนี่คือบวกมาก่อนเลย200บาทหลังจากนั้นก็บวกมาตลอดสีเขียวทั้งกระดานเลยนะคะตอนนี้บวกได้700บาทแล้วค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อ67,900ขายออก68,100ทองรูปพรรณรับซื้อ66,537บาท24สตางค์ขายออก68,900นะคะเราจะเห็นภาพบรรยากาศของการลงทุนในตลาดทองในวันนี้กลับมาเป็นภาพบวกขึ้นมาได้น้ำมันนี้คือลงนะคะสถานการณ์ณเวลานี้น้ำมันลงแล้วก็ทองคำบ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาเป็นบวกนะคะมาเป็นบวกโดยอ้างอิงในส่วนของราคาค่าเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนที่33บาท25สตางค์ค่ะต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็โกลด์สปอตที่4,330นะคะขึ้นมาละจากที่ลงต่ำไปที่4,287ในเช้าวันนี้ที่โค้ดไว้นะคะตอนนี้โค้ดไว้ที่สูงสุดที่4,330ค่ะ4,430นะคะในภาพของไอ้การลงทุนเนี่ยเราเห็นราคาดีดออกมานะดีดออกมาในวันที่16เนี่ยนะคะมุมมองของนักวิเคราะห์ที่เขามองภาพไอ้ทองคำในเวลานี้นะคะดีดขึ้นมาก็มีการจับตาดูการประกาศของเฟดด้วยนะคะซึ่งราคาทองคำที่ออกมาในเวลานี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่ายังคงติดตามดูในระยะสั้นนี้ยังเป็นภาพบวกอยู่มาดู YLG เขามองกันหน่อยวันนี้วันที่16ใช่ไหมเขามองว่าในวันนี้ราคายังถ้านะคะราคายังไม่สามารถผ่าน4,318ไปได้กรอบระยะสั้นก็จะให้ไว้ที่4,318ถึง4,254ถ้าดีดไม่ผ่านสาย4,318ต้องระวังการปรับตัวลงแต่ถ้าสมมุติว่าผ่านไปที่4,318มีโอกาสดีดได้สูงขึ้นค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้ราคาทองคำที่สมาคมเขาค่าทองคำเขาโค้ดไว้ก็คือ4,330นะคะอย่างไรก็ดีก็ถ้าหากดีดไม่ผ่าน4,403ก็ต้องระวังว่าเป็นดีดเพื่อลงต่อหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นนะคะรับความเสี่ยงได้มากเสี่ยงซื้อเล่นสั้นจากชุดดีดถ้าไม่หลุด4,254ตัดขาดทุนถ้าหลุด4,254แล้วรอขายทำกำไรถ้าไม่ผ่าน4,318ค่ะรับความเสี่ยงได้น้อยรอราคาดีดแล้วเปิดสถานะขายถ้าราคาไม่ผ่าน4,403คุณก็ซื้อคืนหากราคาไม่หลุด4,288ถึง4,254ก็ตัดขาดทุนสถานะก็คือขายหากผ่าน4,403นะคะอันนี้สำหรับคนรับความเสี่ยงได้น้อยค่ะปัจจัยสำคัญเมื่อวานนี้ราคาทองคำที่ปิดลบไปก็มีแรงกดดันด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยก็จะมาว่าดูกันอีกทีหนึ่งจากดอลลาร์ที่แข็งค่าบอนด์ยูสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเงินสหรัฐอัตราพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2007เลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญนะคะขณะที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นกว่า3ดอลลาร์หลังการขนส่งน้ำมันจากท่าเรือของซาอุดินะคะยันบูถูกระงับและลิเบียหยุดดำเนินงานในแหล่งน้ำมัน3แห่งก็เพิ่มความกังวลด้านอุปทานและเงินเฟ้อส่งผลให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์ในการประชุมคืนนี้ค่ะคืนนี้จับตาการประชุมเฟดตามคาดคงดอกเบี้ยแนะติดตามนะคะแนะติดตามดูแล้วก็ท่าแถลงของเควินวอชประธานเฟดซึ่งก็มีแนวโน้มทำให้ราคาผันผวนในคืนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในมุมมองของทางด้าน YLG นะคะมองวันนี้สำหรับบริษัท YLG Bullion International จำกัดค่ะรายงานราคาทองประจำวันที่16กันยายนค่ะแต่ว่าคือแต่ละคนนักลงทุนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนรับความเสี่ยงได้น้อยบางคนก็รับความเสี่ยงได้มากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือประเด็นถ้อยแถลงของประธานเฟดนะคะประเด็นที่สำคัญกว่าคือถ้อยแถลงของประธานเฟดนี่แหละนะคะว่าจะส่งสัญญาณมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะดอทพอทที่จะบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยว่าจะต้องขึ้นอีกกี่ครั้งนะคะคือขึ้นกี่ครั้งนี่เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะบางก็มองว่าบางบอกว่าเนี่ยน่าจะขึ้นดูนะคิดว่านะประมาณ 2-3 ครั้งก็มีเหมือนกันบางก็มองว่าอาจจะขึ้นมา2ครั้งก็แล้วแต่มุมมองแต่วันนี้ก็คงจะต้องติดตาม รอบนี้กันก่อนเลยเรียกได้ว่าตลาดก็เสี่ยงอะค่ะเสี่ยงเผชิญแรงกดดันกันเยอะเลยไหนจะบอนด์ยีลด์ที่เราพูดถึงเมื่อครู่นี้ที่มีโอกาสขยับขึ้นยืนเหนือ 5% อย่างต่อเนื่องนะคะเหล่านี้เป็นต้นราคาน้ํามันดิบก็พุ่งสูงขึ้นนะคะส่วนของบ้านเรานะคะประเด็นการเมืองในประเทศก็ถ้ามองก็นิ่งอยู่เดี๋ยวรอติดตามการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญจะมีบาร์โค้ดเลือกตั้งในวันที่28กันยายน2500

0: รอไอวีโกลบอลค่ะตอนนี้พร้อมแล้วพี่ก๊อฟคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาดูไอตลาดวันนี้หน่อยรู้สึกว่าปัจจัยมันก็เยอะแล้วก็รอผลการประชุมของเฟดใช่ไหมคะพี่ก๊อฟวันนี้เห็นดูค่อนข้างแน่ชัดจากความน่าจะเป็นไปทะลุ92%แล้วพี่ก๊อฟว่าจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณ25เบสิสพอยต์นะคะในมุมมองของเราเองมองยังไงบ้างคะพี่ก๊อฟวันนี้
1: ตลาดก็ไปในทางเดียวกันอยู่แล้วนะคะว่าจ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: มีการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนาะเพราะว่าตัวของการสะท้อนเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเฉพาะอายุกลางนะคะก็คืออายุ10 ปีเนี่ยมันก็คือปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับเมื่อวานนี้ไปแตะประมาณ5%แล้วก็เช้า
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ันนี้ก็ย่อๆลงมานิดหน่อยนะคะซึ่งเราก็คงจะทราบผลในช่วงของคืนวันนี้แหละว่าตัวของเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิ่งที่ตลาดเขาติดตามเขาอยากติดตามเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มในโอกาสต่อไปว่าเฟดจะมีโอกาสต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปเนี่ยอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวตรงนี้มันก็เลยยังคงมีผลกับทางด้านของตัวตลาดในระยะของวันนี้ด้วยดังนั้นโดยรวมของตลาดที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยแล้วในช่วงของปลายสัปดาห์นี้ก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ถูกคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มันก็เลยจะทําให้ตัวของตลาดตอนนี้ก็จะซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของโทนอัตราดอกเบี้ยของทางด้านทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นด้วยค่ะ
0: ก็สองตลาดเลยนะคะ
1: ใช
0: ส
1: ่
0: องตลาดเลยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเช้าก็ลบเล็กน้อยนะคะตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นภาพบวกนะพี่กอล์ฟแต่ที่สุดแล้วปิดภาคเช้าก็ลบไปประมาณ88 จุดมั้งตะกี้แวบ
1: ค่ะก็นิดหน่อย0.14%
0: อื
1: วันน
0: ม
1: ี้โดยรวมของตลาดภูมิภาคก็เป็นบวกมากกว่าเป็นลบนะคะก็เป็นลบก็จะมีญี่ปุ่นก็0.14%แล้วก็ฮ่องกง0.09%ส่วนทางด้านของเกาหลีใต้กับไต้หวันก็เป็นบวกร่วมๆ1%นะคะแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็เป็นบวกประมาณสัก0.19%ก็ประมาณ100 จุดค่ะดังนั้นโดยรวมก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มของการแกว่งตัวนะคะเมื่อวานนี้เราเจอผลกระทบของเรื่องตัวเดลต้าซึ่งก็
0: อ
1: ม
0: ื
1: าจ
0: ม
1: ากประเด็นว่าเดลต้าไต้หวันเนี่ยเขามีการออกไอ้หุ้นกู้แปลงสภาพแล้วก็การแปลงสภาพของตรงนี้มันเป็นแปลงสภาพที่เดลต้าไทยแลนด์นะคะมันก็เลยทำให้ระดับราคาของเดลต้าเมื่อวานนี้ติดลบไปประมาณ19 บาทแล้วก็มีผลต่อดัชนีประมาณ19 จุดดังนั้นในโดยรวมเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์มันก็ไปทางย่อแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ตัวของตลาดหุ้นไทยหลังจากย่อตัวลงมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ปิดดาวไซด์อะค่ะก็มีน้ำหนักของการแกว่งตัวภายใต้กรอบก็จะอยู่ประมาณสัก1,560ด้านล่างนะคะและด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้1,595ถึงระดับประมาณ1,000ประมาณ1,590ถึง1,595 จุดโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: อืมแล้วเดลต้าเองเนี่ยก็เตรียมออกหุ้นกู้แลกเปลี่ยนได้ด้วยใช่ไหมคะมันจะมีผลกระทบต่อไหมในส่วนของเดลต้าเองเนี่ย
1: ก็ผลกระทบในเชิงปัจจัยพื้นฐานเท่าที่พอดีเราไม่ได้ cover เชิงพื้นฐานเดลต้านะคะแต่เท่าที่อ่า
0: อ
1: น
0: ือ
1: คอนเซนซัสวิวเนี่ยก็ไม่ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบเพราะว่าตัวของหุ้นไม่ได้ถูกเพิ่มทุนไม่หุ้นที่จะมีการแลกไม่ได้ถูกเพิ่มทุนเป็นหุ้นที่ถูกถือโดยตัวเดลต้าในต่างประเทศนะคะดังนั้นก็ไม่ได้
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ีเพิ่มอะไรแต่ว่าในเชิงของเซนติเมนต์มันก็มีผลกระทบไปหน่อยนึงนะคะสำหรับทางด้านของตัวเดลต้าแต่อย่างที่เรียนเดลต้าไม่ได้ต้องตกนะคะถ้าคนติดตามราคาหุ้นมาเนี่ยเดลต้ามันตกมาจาก370 บาทนะแล้วก็เม
0: ค
1: ื่อ
0: ่ะ
1: วานนี้โลอยู่ประมาณสัก230ค่ะก็ตกมาแล้วประมาณเกือบ140 บาทอ่ะดังนั้นตอนนี้มันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มซึมซับข้อมูลเชิงลบไปพอควรแล้วแต่เพียงแต่ว่าตอบของดาวไซด์มันยังไม่ถูกปิดเท่านั้นเองในเชิงของการเทรดดิ้งแต่ว่าเท่าที่เห็นในเชิงของปัจจัยพื้นฐานก็ส่วนใหญ่ก็ยังกลับมาเลยคอมเมนต์เป็นบายหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
0: อืมค่ะของบ้านเราตอนนี้การเมืองเนี่ยพี่ก๊อฟมองว่าจะมีผลต่อตลาดมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้เริ่มเห็นมาบ้างแล้วเนาะพี่ก๊อฟเนาะ
1: ก็จริงๆกรณีของขั้วสวก็ประกาศไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเซตอินเด็กซ์เองเนี่ยตอนนี้ก็ดาวไซด์ของเซตมันก็มีการเปิดมาจากหุ้นเดลต้าด้วยแล้วก็
0: ค่ะ
1: ตัวของตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ค่อยมีข่าวเชิงบวกเท่าไหร่นะคะแต่ข่าวเชิงลบที่ลบมากๆก็ไม่มีเหมือนกันดังนั้นเราก็เลยมองว่าตลาดหุ้นไทยมันเป็นไซด์เวย์กรอบก็อยู่ประมาณสัก1,550ด้านล่างแล้วด้านบนก็ติดกรอบ1,650ก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราหลุดกรอบ1,550ความหมายคือมันจะมีข่าวที่เพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีเป็นตัวกดดันตลาดหุ้นในระยะถัดไปแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็จะมีประเด็นของทางด้านทีมไทยแลนด์เรื่องของ USTR นะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีนายกรัฐมนตรีอนุทินก็จะไปเยือน อเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษอะไรพวกนี้ซึ่งก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเม็ด

0: เงินใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามค่ะ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าต่างชาติตอนนี้พฤติกรรมก็เริ่มมีการขายเอาพี่ก็สมมุติว่าเกิดว่าขึ้นไปตามที่มีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าแน่นอนอยู่แล้ววันนี้น่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหมายถึงว่าเฟดนะคะอันนี้มันนี้มันจะยิ่งทําให้พฤติกรรมการขายของต่างชาติที่ขายหุ้นบ้านเรามีมากขึ้นไหมคะพี่
0: พี่ก็คิดว่ามันเป็นข้อมูลถ้าวันนี้ขึ้นจริงก็เป็นแฟกซ์ค่ะก็คือหมายความว่าก็เป็นตามแฟกซ์เพราะว่าเราซึมซับข่าวนี้มาไม่ต่ำกว่า3 วีคแล้วด้วยซ้ำมั้งนะคะที่ถูกคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงของปลายสัปดาห์นี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ตามก็คือว่าเขาจะไปดูว่าโทนดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยจะมีถูกปรับขึ้นได้อีกครั้งไหมในรอบปีนี้หรือว่าจะเป็นปีหน้าเลยอย่างเงี้ยอันนี้จะมีผลกับตลาดมากกว่ามันก็จะสะท้อนไปที่ตัวของบอลยูของทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าโดยโทนของการแกว่งตัวของบอลยูอ่ะมันไปทางด้านไต่ระดับทางด้านบวกอยู่ดังนั้นโอกาสของการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระยะถัดไปยังมีอยู่นะคะก็ถามว่ามีผลไหมก็เอาเป็นว่าเป็นแฟกต์ของข้อมูลที่ออกมาจริงแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าโทนออกมาว่าปลายปีนี้อาจจะยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในหนึ่งในกรรมการเฟดเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเต็มๆนะคะดังนั้นในลักษณะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาพนั้นน่ะตลาดน่าจะเกิดการรีบาวด์โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอะค่ะฮัลโหลฮัลโหลยังได้ยินอยู่ไหมคะฮัลโหล

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
10: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
12: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
13: คิดถึงนะคะ
11: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
12: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
11: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย

0: อ่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าอยู่ๆแล้วไฟมันตกออกมานะคะก็เลยทำให้พี่ก๊อฟหลุดไปเลยค่ะก็ตะกี้โดยสรุปก็คือว่าณวันนี้ก็คงจะต้องติดตามดูนะคะในส่วนของการลงทุนจาก IV Global นะคะประเด็นสำคัญวันนี้ก็อยู่ที่การแถลงของเฟดนะคะประธานเฟดเนี่ยว่าจะส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยกี่ครั้งนะคะขึ้นครั้งนี้ก็คงจะเป็นไปตามตลาดคาดการณ์แหละขึ้นแน่ๆ0.27%แต่ตอนนี้ราคาทองนี่มาแรงนะคะบวกมาแรงเลยทีเดียวนะคะทีนี้ด้วยราคาน้ำมันดิบก็ยังคงพุ่งขึ้นด้วยนะคะก็ยังคงจะต้องจับตาดูซัพพลายดิสรัปชันนะคะในซาอุดิกะลิเบียอันนี้ยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางเงินเฟ้ออยู่มันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านบลดาโอประเทศไทยวันนี้ก็คาดการตลาดหุ้นคาดว่าเซ็ตน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์หลังจากเมื่อวานเดลต้ากดดันดัชนีนะคะแต่หุ้นกลุ่มอื่นยังพอมีแรงซื้อเข้ามาประคองดัชนีอยู่ไทยวันนี้อาจจะปรับตัวลงไม่มากนะคะส่วนหนึ่งนักลงทุนจับตาการประชุม FOMC อยู่ในช่วงระหว่างรอบอนด์ยูทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็กดดันเซนติเมนต์การลงทุนได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ส่วนเรื่องของ CEO Nvidia ก็เตรียมที่จะร่วมงานเลี้ยงระดับรัฐระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงสัปดาห์หน้าค่ะตอกย้ำสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทำเนียบขาวและจุดยืนร่วมกันในการเร่งพัฒนา AI โดยการเข้าร่วมงานสำคัญครั้งนี้ก็ถือเป็นก้าวเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจจะไปช่วยเจรจาปลดล็อกและขยายโควต้าส่งออกชิปสู่ตลาดจีนท่ามกลางมาตรการกีดกันทางการค้าที่ยังจำกัดแล้วก็การขายอยู่เพียงชิปรุ่นเก่านะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เมื่อวานเปิดเผยเรื่องของ8เดือนแรกของปี69ต่างชาติลงทุนในไทยเม็ดเงิน249,261ล้านเพิ่มมา11%ค่ะจ้างงานมา5,863คนเพิ่มขึ้นมา20%สิงคโปร์ลงทุนไทยมากที่สุดนะคะ73,370ล้านบาทปกติญี่ปุ่นจะเป็นอันดับ1ตอนนี้สิงคโปร์มาค่ะตามด้วยญี่ปุ่นเป็นอันดับ2นะคะลงทุน53,780ล้านจีนอันดับ3ค่ะ43,800ล้านนะคะ158โครงการอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นอ่ะส่วนก่อนที่เราจะได้ไปคุยเรื่องของ AI กับอาจารย์พันทิตช่วงหน้านะคะซึ่งในส่วนของ AI เนี่ยอาจารย์บอกว่าวันนี้ขอคุยเรื่องโลกที่ไม่มีความลับเพราะเรามีของฟรีที่เราใช้งานกันอยู่โลกก็จะไม่มีความลับจะต้องระมัดระวังกันอย่างไรบ้างนะคะฝากจากการท่องเที่ยวหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ Charm ofโลเวอร์น็อตนะคะเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวปั้น5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจากเมืองผ่านเป็นเมืองพักเปิดประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมายโดยมีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการททเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนางสาวธนิยาในพินิจนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแล้วก็ผู้บริหารททให้เกียรติมาร่วมงานนะคะที่ห้องโถงธนรัตน์ชั้น1อาคารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปูทาง5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างสู่ต้นแบบโมเดลเมืองน่าท่องเที่ยวค่ะขับเคลื่อนการเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายขยายระยะเวลาพำนักแล้วก็การสร้างหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะททก็เดินหน้ากลยุทธ์เฟสติวัลนะคะเฟสติวัลอีโคโนมีใช้เทศกาลอีเวนต์เนี่ยเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะมากระตุ้นการใช้จ่ายนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรากำลังจะมามีกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นนะคะโมเดลเมืองท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองท่องเที่ยวผ่านกลยุทธ์อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งกระตุ้นการใช้จ่ายขยายระยะเวลาพำนักการสร้างหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ททเดินหน้ากลยุทธ์เฟสติวัลอีโคโนมีเนี่ยก็จะใช้เทศกาลตรงนี้นะคะจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดปีเลยทีเดียวนะคะนำร่อง5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างก่อนผ่านแคมเปญที่ชื่อว่า Charm of Lower North นะคะอีโคโนมีก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะที่แบบน่ารักน่ารักนะคะเขาเรียกว่าเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวค่ะพลิกมุมมองพื้นที่จากเมืองผ่านให้กลายเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมี5จังหวัดนะคะอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะด้วยการนําจุดแข็งและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาถ่ายทอดในมุมมองใหม่และเชื่อมโยงทั้ง5จังหวัดให้สามารถเดินทางถึงกันได้ในฐานะจุดหมายปลายทางเดียวกันโดยททมุ่งสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของอัตลักษณ์พื้นถิ่นทั้ง5จังหวัดนี่แหละนะคะขณะเดียวกันก็ชุมชนได้มีส่วนร่วมการถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นแคมเปญนี้ค่ะจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้5จังหวัดนี้กลายเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวตั้งใจเดินทางมาหยุดพักและเกิดการกระจายความถี่ในการเดินทางต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งภูมิภาคมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเจน เจน Y และเจน C นะคะเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบค่ะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันจะช่วยขับเคลื่อนให้พื้นที่5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนี้กลายเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตโดยแคมเปญมีระยะเวลาดำเนินงานตลอดเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2569โดยททท.ได้กำหนดจัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนำร่องใน2จังหวัดได้แก่ชาร์มออฟโลเวอร์นอร์ทเมืองน่าท่องเที่ยวนะคะเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวแอดอุทัยธานีณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามนะคะวันที่25ถึง27กันยายน2569นะคะและชาร์มออฟโลเวอร์นอร์ทเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวแอดพิจิตรณบึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคม2569ภายในงานประกอบไปด้วยโซนอาร์ตแอนด์คราฟต์นะคะโซนอาหารและเครื่องดื่มถิ่นขึ้นชื่อและก็โซนเวทีการแสดงจากศิลปินท้องถิ่นและศิลปินชื่อดังระดับประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟลโลเฟลโลก้านตองจ๊ะนงพนีสครับซีซั่นไฟว์นะคะควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อป DIY หัตถศิลป์ท้องถิ่นคูปองแทนเงินสดคอนเทนต์จากไมโครคีย์Opinion Reader นะคะของที่ระลึกและสิทธิพิเศษประโยชน์มากมายจากผู้ประกอบการโรงแรมที่พักร้านอาหารและบริษัทนำเที่ยวกว่าทั้งสิ้น25รายในพื้นที่5จังหวัดค่ะแคมเปญนี้นะคะซึ่งก็เป็นอีกแคมเปญที่ททท.เขาคาดหวังนะบุฟังว่าจะได้สร้างการรับรู้ถึงไอ้ศักยภาพของเมืองน่าเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างไม่ใช่แค่เมืองผ่านนะคะไม่น้อยกว่า20ล้านคนต่อครั้งแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทค่ะอันเนี้ยเหล่านี้มันก็จะนำไปสู่การกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นและขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปสามารถติดตามข้อมูลแคมเปญเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage Charm of Lover Not เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวได้เลยนะคะอยากให้ไปเที่ยวค่ะลองดูนะคะ5จังหวัดนี้ค่ะก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วนะคะเราลองแวะไปหน่อยไหมอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะอันนี้เป็นแคมเปญใหม่จากของทางททในกิจกรรมที่มีชื่อว่า Charm ofรู้ว่านอตนะคะเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านี้กลับมาคุยกับอาจารย์พันธิตศิรภพธาดานะคะสักครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมอยากไปทุกที่เลย พราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
9: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
13: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: มากระต่อ 10:41 นาทีต้อนรับอาจารย์พันธิตศิรภพธาดาในช่วง AI Business Talk ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
14: ก็กระแอมกระไอกันไป
0: แกมกายกันไปแต่อาจารย์คุยเรื่องนี้เตยชอบเลยอ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เข้ากับเรื่องของการใช้ AI ใช่ไหมล่ะแล้วก็โลกที่ไม่มีความลับเพราะของฟรีที่เราใช้งานกันอยู่อาจารย์ของฟรีที่เราใช้งานกันอยู่เตยเชื่อว่าในส่วนของ 80-90% เนี่ยนะใช้งานฟรีกันเยอะเลยนะคะ
14: แล้ว
0: รัฐบาลก็มี AI Passport หลายคนก็มาบ่นว่ามันดีไม่เท่าของฟรีเตยก็จะงงๆตรงนี้เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ไปใช้อ่ะนะอาจารย์ทีนี้อาจารย์ลองฉายภาพตรงนี้หน่อยว่าเพราะอะไรต่อไปนี้ความลับที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นความลับที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นภัยกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
14: ์ใช้อีเมลฟรีมากี่ปีละตั้งแต่สมัยก่อนนะเรามี Yahoo ต้องเล่าแบบคนแก่เพราะว่ามันเป็นประมาณ30ปีมาแล้วที่เราเริ่มมีอีเมลให้ใช้ฟรีแล้วต่อมาจากยุคของ Yahoo เป็น Google มันเป็น Hotmail หน้าที่เราก็ใช้ฟรีกันมาตลอดทีนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอีเมลฟรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนในโลกเนี่ยใช้กันเพราะว่า 1. มันมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การทำงานการใช้งานอันที่ 2. มันไม่ต้องเสียเงิน
0: ค่ะ
14: อันที่ 3. คือฟังก์ชันต่างๆมันดีมากมันทำให้เราสะดวกสบายทีนี้โปรแกรมเหล่านี้เนี่ยเขาก็ใช้คนพัฒนาเยอะแยะนะ
0: ค่ะอาจารย
14: ์แล้วเขาเอาเงินมาให้เราใช้ฟรีครับเอาของให้เราใช้ฟรี
0: คิดว่าการของฟรีมันเราเคยคิดว่าของฟรีไม่มีในโลกแต่เขาให้ใช้ฟรีตั้งนานอ่ะ
14: ก็มันไม่มีจริงๆอ่ะมันไม่มีจริงๆของฟรีไม่มีในโลกจริงเพราะว่าเราใช้ Gmail มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างผมก็มี Gmail มาแต่แรกๆ Hotmail ก็มี Yahoo ก็มีแต่เรารู้ไหมว่าข้อมูลที่เราใส่ลงไปในอีเมลต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาแล้วเขาก็จะรู้พฤติกรรมการใช้ข้อมูลของเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google
0: แบบว่าถ้ามีคนส่งอะไรให้เราหรือเราส่งอะไรงานให้บริษัทอะไรเงี้ยก็อยู่ในของเขาหมดเลยอย่างเงี้ยหรอ
14: ใช่ใช
0: ่โอ้โห
14: ถูกต้องเพียงแต่ว่าเขาจะไปทำอะไรเราจะรู้ไหมเราจะเห็นหรือเปล่าเขาอาจจะบอกว่าเอาเขาเก็บไว้นะแต่ก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรแบบที่เราจะรู้จะเห็นได้แต่ว่าถามว่าในเบื้องหลังเขาจะใช้ไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะแต่มันก็มีความเป็นไปได้ไม่ถ้าเกิดสมมตินะคุณเตยบอกว่าอ้าววันนี้ฉันตอนเนี้ยฉันมีร้านอาหารแล้วคุณมากินฟรีกันเลยคนจะมองว่าคุณเตยนี่ใจบุญเนาะแล้วก็คนก็จะมากินเพราะมันอร่อยนี่นะกินฟรีไปตลอดเลยแต่คุณเตยทำอะไรล่ะในการที่มีคนมากินฟรีคุณเตยก็ต้องมีประโยชน์บางอย่างใช่ไหมคือจะบอกว่า Google เป็นบริษัทที่ใจบุญมากเลยนะ Microsoft ใจบุญมากเลยที่ทำอีเมลให้เราใช้ฟรี แต่ถ้าเรานึกย้อนไปว่าของฟรีมันไม่มีหรอกเขาเอาข้อมูลของเราไปทำอะไรต่ออันนี้คือ
0: เราก็ไม่รู
14: ้เราก็ไม่รู
0: ้เราใช้แล้วเราก็ใช้ก็จบอ่ะอาจารย์อย่างเช่นดูซีรีส์ฟรีอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้จ่ายอย่างของ Netflix ใช่ไหมวิวอะไรเราไม่จ่ายแต่เราก็ไปเซิร์ชดูไปดูในอะไร YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอะไรเนี่ยตอนหลังมันจะมีวิวเหรอที่เขาไปดูซีรีส์ฟรีแนวตั้งกันอ่ะแต่รู้ไหมว่าโฆษณามันก็จะแทรกบางทีมันเงินกู้เงินผ่อนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยกดไปกดมาอาจารย์
14: ใช่ใช่ถูกต้องเขาก็เอาข้อมูลเราไปขายแต่ถามว่าเขาจะมาประกาศไหมว่าผมเอาข้อมูลคุณไปขายนะคงไม่มีหรอกเขาจะไปทำอะไรบางอย่างเขาอาจจะไปทำการดัดแปลงหมายถึงว่าแทนที่จะเอาข้อมูลไปขายตรงๆเนี่ยเขาก็ไปดัดแปลงกลายเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของสังคมตอนนี้สังคมกำลังพูดเรื่องอะไรเอาง่ายๆนะ แค่เพียงเขาสแกนดูอีเมลทุกฉบับอะที่ผ่านเข้ามาใน Gmail เนี่ยผมว่าเขารู้แล้วล่ะว่าพฤติกรรมของคนในขณะนี้เป็นยังไงถูกไหมนั้นคุณเตยลองคิดดูนะว่าในกรณีที่เราเอาของฟรีเนี่ยใช้ทั้งชีวิตเลยใช้ตลอดเวลาอีเมลฟรีถามว่า LINE ฟรีไหม LINE ก็ฟรีนะ เพราะเขาอยากให้เราซื้อสติ๊กเกอร์บ้างแหละแต่ถามว่าค่าใช้ไอเงินที่เขาได้รายได้จากสติ๊กเกอร์มันน้อยนิดจริงแต่เขากำลังสร้างอะไร LINE เนี่ยหรืออีเมลหรือ Gmail อะไรเขากำลังสร้างพฤติกรรมของสังคมให้สังคมเนี่ยมาใช้บริการเขาเยอะๆเพื่อได้เก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะ แต่ขออภัยวันนี้ก็แอมเยอะหน่อยนะโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะ
0: อาจารย์แกแอมแต่เตยไ
14: อเออ
0: ค่ะ
14: โทรศัพท์มือถือเราเนี่ย Android อันนี้พูดถึง Android ก่อนนะหรือว่า iPhone ก็ตามเถอะเวลาเราอินสตอลพวกFacebook นะติดตั้งพวก LINE Messenger โปรแกรมอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำอยู่เสมอคือว่าโปรแกรมเหล่านี้มันไม่เคยปิดนะอย่าง Facebook เนี่ยต่อให้เราปิดแอปไปแล้วแต่มันจริงๆก็รันตลอดเวลาเพราะเรายังเห็นว่ามีเวลามีคนส่งอะไรใน Facebook มาเพื่อจะขึ้นมาให้เราเตือนเราตลอดเวลานั่นแสดงว่าแอปมันไม่เคยปิดเพราะแอปมันไม่เคยปิดนั่นคืออะไรมันอยู่ในเครื่องเราออนไลน์ตลอดเวลาทีนี้ตอนที่เราใช้ Facebook เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขให้เราขอใช้บริการเช่นถ้าเราใช้ Facebook แล้วมี Messenger Messenger คือโปรแกรมที่ติดมากับ Facebook นั่นแหละใช้ในการที่จะสื่อสารกันก็จะถามเลยว่าอนุญาตให้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟนไหมเราก็จะส่วนมากนะเราก็จะบอกว่าอนุญาตเมื่อขณะเปิดใช้แอปแต่เราลืมไปว่าจริงๆแล้วแอป Facebook เนี่ยเราไม่เคยปิดเราเปิดมันตลอดต่อให้เราปิดจากหน้าจอไปแล้วเนี่ยแต่เราไม่เคยปิดมันจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะปิดมันยังไงจนกว่าเราจะถอดมันออกไปจากเครื่องเรามันไม่เคยปิดดังนั้นกล้องและไมโครโฟนของ Facebook มันทำงานตลอดเวลาในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยไอ้ไมโครโฟนกับ Facebook มันก็ฟังเราไปเรื่อยนะฟังเราไปตลอดเวลาเคยสังเกตไหมทำไมเวลาเรานั่งคุยกันปุ๊บมันมีโฆษณาขึ้นใน Facebook มาเลยคือมันในหน้าฟีดเราเลยแหละมันมาจากไหนล่ะก็มันฟังเราไงนี่แหละ
0: มันฟังเรา
14: เออมันฟังเราอยู่ตอนนี้ผมกำลังคุยกับคุณเตยเนี่ยมันฟังอยู่ว่าผมกำลังคุยเรื่องอะไรคุณเตย
0: ค่ะ
14: ผมกำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการใช้โซเชียลมีเดียเดี๋ยวสักพักหนึ่งใน Facebook ผมจะขึ้นเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่ใช่แค่ Facebook นะเราดู YouTube ถูกไหมเราใช้โทรศัพท์เลยครับ Android เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ของ Google มันก็เหมือนกันก็จะให้เราเปิดกล้องเปิดไมโครโฟนอยู่แล้วทำไมเราต้องเปิดไมค์ล่ะในโทรศัพท์ Android ต้องเปิดไมค์อ้าวก็เราต้องคุยโทรศัพท์ไง
0: ใช่
14: เราต้องคุย LINE ไงก็ต้องเปิดไหมถ้าเกิดคุณใช้กล้องไหมคุณก็ต้องเปิดกล้อง
0: ใช่
14: มันเป็นอะไรที่เป็นบังคับไปหมดเลยว่า
0: ไม่พ้นสักอย่างหนีไม่ได้
14: ไม่ใช่มันไม่พ้นสักอย่างไง
0: ถ้าคุณอยากจะทำทุกอย่างที่เป็นงานให้มันสำเร็จคือทุกอย่างอ่ะคืออยู่ในกรอบที่เขารู้อยู่แล้วอ่ะ
14: ถูกต้อง ฉันไม่ต้องแปลกใจว่าแค่เราใช้โทรศัพท์ Android หรือไม่แต่ iPhone ก็ตามไม่มีใครการันตีนะว่าบริษัทผู้ให้บริการเขาจะไม่เอาข้อมูลเราไปใช้อาจจะประกาศทางกฎหมายโอเคบริษัทผมจะไม่เอาข้อมูลของคุณไปใช้มี PDPA อะไรเนี่ยแต่ถ้าเขาเอาไปใช้โดยที่เขาไม่ได้ใช้ตรงๆล่ะเขาเอาไปประมวลผลใหม่ได้เป็นข้อมูลใหม่ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทางธุรกิจมันก็ไม่ใช่ข้อมูลเดิมแล้วนะแล้วใครจะไปนั่งดูเซิร์ฟเวอร์มันเอาข้อมูลดิบของเราไปประมวลผลล่ะก็ไม่มีดังนั้นการที่เราใช้โทรศัพท์ Android ถามว่า Android เนี่ยเขาทำระบบปฏิบัติการบนมือถือไม่ใช่ฟรีๆทำไมเขาอยากจะเก็บ Data ของคนทั้งโลกถามว่าทำไมนะใน Google Map เนี่ยมาถึงรู้ว่าณขณะนี้รถติดมากเราจะบอกเส้นทางเราจะไปที่นั่นที่นี่ทำไมมันมีทางแบบว่าไม่อยากไปเลยทางนี้รถติดไปอีกทางหนึ่งดีกว่าเพราะอะไรมันรู้เพราะว่าทุกคนที่ install Google Map เนี่ยมันจะเปิดฟังก์ชัน GPS อยู่แน่นอนใช้ Google Map ไม่เปิดฟังก์ชัน GPS ไม่ได้ต้องเปิดดังนั้น Google Map ของแต่ละเครื่องที่อยู่บนมือถือเราเนี่ยมันจะรู้ว่าขณะนี้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วเท่าไหร่
0: ค่ะ
14: จากดาวเทียม
0: ค่ะ
14: แล้วพอมันรู้ว่าโอ้โหในจุดนี้ถนนเส้นนี้ลองคิดดูถนนเส้นหนึ่งเนี่ยมันมีคนใช้ Android กี่คนนะคุณเตยนะใช้
0: โอ้
14: Android เต็มไปหมดเลยสมมติถนนสุขุมวิท ช่วงหน้าอะไรล่ะเอ็มโพเรียมเอ็มคอเทียมีคนใช้ Android กี่คนมันก็เห็นแล้วว่าไอ้มือถือ Android แต่ละคนเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าเคลื่อนหน้าพร้อมๆกันไปด้วยความเร็วต่ำๆเช่นไม่เกิน10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะเริ่มเห็นละรถติดละเริ่มเป็นสีแดงละ
0: ค่ะ
14: แต่ถ้าเกิดว่าไปได้เร็วหน่อยมันโฟลว์หน่อยมันก็เห็นเป็นสีเขียวสีเหลืองมันรู้จาก Google Map ที่คุณติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณนั่นแหละนะเสร็จแล้ว วันนี้มาถึงยุค AI เนี่ยมันจะเอาไอ้ข้อมูลที่ได้จากสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยไปประมวลผลด้วยสมองอัญชันฉลาดของมันเนี่ยแล้วมันจะรู้อะไรครับมันรู้พฤติกรรมของคนแต่ละคนเลยล่ะมันจะรู้จักเราดียิ่งกว่าเรารู้จักตัวเองซะอีกอย่างคนที่ใช้ Android เนี่ยแน่นอนผมว่า Google ต้องรู้เลยว่าผมไปเข้าแอป Shopee แล้วผมไปดูเลยใน Shopee ว่าผมมีอีเมลอะไรที่ส่งไปจาก Shopee ไหมคือถ้ามีอีเมลส่งจาก Shopee เนี่ยมันจะต้องคอนเฟิร์มว่าผมได้ซื้ออะไรบางอย่างไปแล้วถ้าเกิดเข้าถึงอีเมลผมได้เขาจะรู้ว่าผมซื้ออะไรไปบ้างที่ว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ที่เขาเอาไปใช้ต่อได้ไหมเขาก็ไปขายโฆษณาออนไลน์แล้วไงอยากจะโฆษณาบน Google ใช่ไหมอยากโฆษณาบน Facebook ใช่ไหมทําไมมันถึงชาญฉลาดนะมันถึงจริงแอดไปถึงตรงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการทำไมมันฉลาดเหลือเกิน AI มาทําให้สิ่งที่ผู้ให้บริการฟรีรายใหญ่หลายบริการเนี่ยได้ประโยชน์มหาศาลจากพฤติกรรมของเราที่ใช้อยู่บนสมาร์ทโฟน Android iPhone Facebook LINE Messenger และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงซีรีส์แนวตั้งที่กำลังฮิตอยู่ในขณะนี
0: ้ค่ะตอนนี้ซีรีส์แนวตั้งนี้นอกจากว่าจีนแล้วก็จะมีของ AI ด้วยนะอาจารย์
14: ใช่ตอนที่ผมดูซีรีส์แนวตั้งนะมันมีซีรีส์ฝรั่งนะแต่ผมอาจจะอยู่ในมุมสื่อผมก็จะเข้าใจจัดอะไรเส้นเรื่องของมันเฮ้ยมันเป็นซีรีส์แนวตั้งหน้าตาผู้นักแสดงเป็นฝรั่งหมดเลยนะแต่มันทำไมมันมีการอิจฉาริษยาแบบเอเชียเหลือเกินมันมีเรื่องราวของครอบครัวในเอเชียไปเป็นหน้าฝรั่งได้ยังไงผมถึงเข้าใจว่าไปดูดีๆซีรีส์แนวตั้งทั้งหลายบางทีมันอาจจะมาจากเมืองจีนทั้งหมดเลยก็ได้ทั้งฝรั่งทั้งชาติใดก็แล้วแต่พอดูแล้วมันเป็นลักษณะของเส้นเรื่องแบบเอเชียไม่ได้แบบอเมริกันไม่ได้คิดอย่างนี้แน่นอนคนยุโรปก็ไม่ได้คิดอย่างนี้แน่นอนฉะนั้นของฟรีที่อยู่บนออนไลน์มันอาจจะแอบแฝงมาแต่ล่าสุดมันมีของฟรีที่น่ากลัวเหลือเกินเลย
0: ค่ะ
14: AI ฟรี AI ฟรีเนี่ยที่เราใช้กันของฟรีฟรีเนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลพฤติกรรมบางอย่างเราไปใช้ถ้า AI มีค่ายใหญ่อย่างเช่นGemini Google AI ของค่าย Open AI AI ของค่ายGrok ของElon Musk หรือว่า AI ในค่าย Claude อะไรเงี้ยก็จะมีธรรมาภิบาลแต่ไอ้ประกาศธรรมาภิบาลเนี่ยว่าจะไม่เอาข้อมูลไปใช้ในเชิงอะไรละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรเงี้ยถามว่าเมื่อเขามีข้อมูลมหาศาลจากการใช้การคนที่การ การที่คนมาใช้ฟรีเนี่ยก็จะอยู่เฉยๆแล้วก็จะมองดูข้อมูลนั้นเฉยๆเลยผมไม่เชื่อว่าเขาจะมองดูข้อมูลมหาศาลมันหอบหวนมันเย้ายวนเนี่ยเขาต้องเอาข้อมูลนั้นไปประมวลผลเพื่อหาคําตอบบางอย่างในพฤติกรรมด้านการตลาดบ้างล่ะด้านการ รับรู้สังคมบ้างก็ต้องมีแน่นอนแต่มันจะมี AI ใหม่ๆนะผมเห็นมีโฆษณาอยู่ใน YouTube เยอะเลยนะ AI เนี่ยบอกใช้ฟรีแล้วก็โปรโมทด้วยนะว่าช่วยลูกโปรโมทไปที่พ่อแม่นะบอกว่าเอาไปให้ลูกใช้สิให้ลูกทำกันบ้านด้วย AI ช่วยได้นะให้ติววิชานั้นวิชานี้ให้ลูกสิคือมุ่งเป้าไปที่พ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่อนุญาตให้ลูกใช้ AI ยี่ห้อนี้อ่าแล้ว AI ยี่ห้อนี้เนี่ยเป็น AI ที่ให้ใช้ฟรีทำทุกอย่างฟรีได้หมดเลยนะ
0: ค่ะ
14: อ่ะก็ลองไปดูผมยังไม่เปิดเผยชื่อนะอ๋อจบแล้
0: วโอกาสก็มาจบไม่โอกาสมาค่อยมาเปิดเผยชื่อแล้วกันนะอาจารย์
14: เออก็ไปติดตามเรื่องราวต่างๆนะที่ผมยังไม่ได้บอกเนี่ยทางเว็บไซต์พันทิต Academy นะตอนนี้ปรับโฉมใหม่นะเว็บไซต์นะครับไปดูข้อมูลดีๆได้อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับคุณเตยคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังลาคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะวันพรุ่งนี้9โมงที่ FM 97กับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
13: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
15: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
16: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
15: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
17: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 34
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
20: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
23: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
22: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
23: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
22: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราร
19: ัฐบาลเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนคาดสรุปรายละเอียดใน30วัน
24: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่หลังมิจฉาชีพมีรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมวางสื่อระบบกลางระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนประกอบด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมโยงข้อมูลให้ทุกภาคส่วนเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันแบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงตั้งศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อแกะรอยเครือข่ายอาชญากรรมแจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวรวมศูนย์แจ้งเหตุผ่าน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจใช้เลขอ้างอิงเดียวเพื่ออายัดเงินได้อย่างรวดเร็วไล่ให้ทันอายัดให้เร็วติดตามเส้นทางการเงินขณะเคลื่อนย้ายและรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายทั้งนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
19: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเดินหน้าภารกิจเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นประชาชน
25: พันเอกนพดลทรงมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ดำเนินภารกิจเชิงรุกตามแผนรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังลาดตระเวนเข้าตรวจและพิสูจน์ทราบในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าภูเขาชุมชนซัพพอร์ตไซต์และจุดล่อแหลมต่างๆพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงรวมถึงดูแลความปลอดภัยของเส้นทางและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
19: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้กองทัพสหรัฐใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐเปิดเผยว่าสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้กองทัพสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณกลาโหมไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางประทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องกระสุนและเชื้อเพลิงและหากสงครามนี้ยังคงยืดเยื้อต่อไปอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยเดือนละ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุเพิ่มเติมว่าการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่หยุดชะงักจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าจะสูงกว่าที่ประเมินไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์อีกร้อยละ 0.5 ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: คุยครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพุธครับ16กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการนี้ได้เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ฟังย้อนหลังได้ใน YouTube ฟังสดได้ใน YouTube เช่นเดียวกันและก็ไปติดตามติดต่อสื่อสารกับผมผ่านทางช่องทางของ Facebook Live สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนครับท่านผู้ฟังครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงที่ผมนำมาเปิดนะชื่อเพลงพี่น้องคนไทยรู้จักเพลงนี้ดีคือเพลงเพื่อมวลชนศิลปินที่ร้องเพลงนี้และประพันธ์เพลงนี้คือจิ้นกันมาชนเพลงนี้ดังกึกก้องทั่วบ้านเมืองไทยในสภาวะที่เกิดเหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516ดวงดาวกำลังเดินเข้าสู่จังหวะใกล้เคียงกันอีกแล้วท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเพลงนี้ผมนำมาเปิดเพื่อให้กำลังใจกับทุกคนที่มีส่วนในการผลักดันทำให้บ้านเมืองจะได้กลับมายืนอยู่บนคันลองของสังคมที่พึงควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อวานนี้มีกกต.เสียงข้างน้อยที่ผมขอกราบคารวะเป็นการส่วนตัวท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งท่านเป็นกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสียงข้างน้อยซึ่งมีอยู่2ท่านนะครับคือท่านสิทธิโชติและท่านชายถึงผมอยากจะอธิบายว่าการที่เมื่อวานนี้ท่านสิทธิโชติออกมาให้สัมภาษณ์ให้รายละเอียดครบถ้วนนะแล้วคิดว่าอีกสักพักก็คงจะเยอะมากกว่านี้ว่าเท่าที่ท่านพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยท่านเองมองเห็นว่าการกระทำนะของกลุ่มคณะบุคคลที่มีรายชื่อ229คนถือว่ามีส่วนค่อนข้างมีประจักษ์พยานชัดเจนแถมยังมีพยานทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลเพราะฉะนั้นท่านมีความเห็นว่าพึงควรจะต้องทำอะไรให้กระจ่างชัดกว่านี้บางคนอาจจะบอกเอ๊ะแล้วท่านสิทธิโชติเป็นใครนะท่านสิทธิโชติเป็นอดีตผู้พิพากษามีบทบาทมาหลายยุคหลายสมัยท่านผู้ฟังครับขออนุญาตนำประวัติโดยสังเขปของท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษมาอ่านให้ฟังสักหน่อยนะครับท่านเป็นผู้พิพากษานะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาที่พฤหัสกับราหูชักเขย่อกันเนี่ยผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไปว่ายังไงราหูเนี่ยมันเอาไม่อยู่เนี่ยนะครับเพราะชะตาเมืองมันถูกวางไว้แบบนี้นะเมื่อพฤหัสกำลังเตรียมจะเดินนะญาตราเข้าสู่ราศีสิงห์พฤหัสหมายถึงมโนธรรมสำนึกกฎกติการะเบียบคันลองของสังคมพฤหัสเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วสถิตยาวไปจนถึงประมาณมีนาเมษาปีหน้าแปลว่าพฤหัสนั้นจะประทับหรือสถิตอยู่ที่ราศีเมษเฉกเช่นเดียวกันหมายความว่าสังคมทั้งบ้านทั้งเมืองจะเรียกร้องถามหาความถูกต้องความยุติธรรมคันลองของกฎหมายที่พึงควรจะเป็นมันจะได้เป็นเสาหลักให้กับบ้านกับเมืองได้นั้นวันนี้เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการจุดพลุนะท่ามกลางความมืดมนอนทกการซึ่งฝังลึกลงในอารมณ์ของผู้คนในสังคมไทย ว่าตกลงบ้านเมืองมันจะไปอย่างนี้หรืออย่างไรแต่เมื่อวานนี้ท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นกรรมการกกต.นะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์เองด้วยตัวท่านเองท่านเปิดหน้าเห็นหน้าชัดเจนอธิบายอย่างชัดเจนขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเรามาฟังนะครับว่าท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษเคยดำรงตำแหน่งอะไรบ้างท่านเคยดำรงตำแหน่งในศาลและ

โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเมื่อวันที่18ธันวาคม2556วุฒิสภาชุดเฉพาะการในสมัยรัฐบาลคสช.ได้ลงมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง175ต่อ16เสียงและเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่19มีนาคม2567ขณะเดียวกันนะครับท่านชายนครชัยซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยท่านชายนครชัยเติบโตในสายงานกระทรวงวัฒนธรรมโดยเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญเช่นผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นนะชายนครชัยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเลือกตั้งเมื่อ2ตุลา66แทนทวัชชัยเทิดเผ่าไทยที่พ้นตำแหน่งเพราะอายุครบ70ปีโดยวุฒิสภาเฉพาะการลงมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง126เสียงเมื่อสิงหาคมปี66งั้นเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าความกล้าในการแสดงออกและตัดสินใจนะอย่างกล้าหาญสอดคล้องกับเนื้อเพลงเพื่อมวลชนเพราะถือว่าเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งที่ท่านแสดงออกสำหรับข้อที่จริงเนี่ยประชาชนได้มีโอกาสเพียงแค่รับฟังข่าวสารติดตามข่าวในแต่ละวันทุกวันแล้วก็เห็นความติดขัดของบ้านเมืองที่มันเป็นอยู่ณขณะนี้นะพฤหัสกับราหูเนี่ยจะทำมุมสัมพันธ์แก่กันเป็นมุมปะทะกันนะพฤหัสเข้าราศีสิงห์เล็งไปที่ราศีกุมราหูถึงแม้จะมีกำลังแต่เมื่อพฤหัสได้พลังหรือแสงจากดาวอาทิตย์นะซึ่งอยู่ที่ราศีเมษจะทำให้พฤหัสมีพละกำลังมากเพราะพฤหัสเข้าเรือนอาทิตย์และอาทิตย์เป็นอุดอยู่ที่ราศีเมษในชะตาเมืองไทยคนทั้งบ้านทั้งเมืองจะแห่แหนกันช่วยกันทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมท่านผู้ฟังขออนุญาตหยิบข่าวมาอ่านนะครับข่าวนี้ก็ส่งมาจากสำนักข่าวหลายแห่งกกต.เสียงข้างน้อยโยนระเบิดเผยหลักฐานหัวสว.โยงพรรคการเมืองเดียวทำเป็นกระบวนการกระจายตัวกันทั่วประเทศเมื่อวันที่15กันยายนสิทธิโชติอินทรวิเศษคณะกรรมการกกต.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตอนหนึ่งถึงกรณีที่ณรงค์กันวารินประธานกกต.แถลงมติกกต.ที่ให้ฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสว.รวม77คนเมื่อวันที่14กันยายน69ว่าในที่ประชุมก่อนที่ประธานกกต.จะแถลงข่าวมีการพูดคุยกันว่าจะต้องพูดทีละข้อหาว่าในแต่ละข้อกล่าวหากกต.มีเสียงข้างมากอย่างไรมีเสียงข้างมากเท่าไรเสียงข้างน้อยเท่าไรและพูดถึงกันขนาดว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญทุกครั้งที่จะออกข่าวแจกสื่อมวลชนศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าแต่ละข้อหาหรือข้อกล่าวหาคำร้องเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรมติเสียงข้างมากข้างน้อยเป็นใครบ้างแต่ในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้เมื่อวันที่14กลับไม่ได้มีการแจ้งประชาชนว่าทุกมติไม่ได้มีคะแนนเป็นเอกฉันท์โอ้โหท่านพูดชัดมากท่านผู้ฟังสำหรับข้อกล่าวหาที่ข้อที่1 2บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองกรรมการบริหารส.ส.นั้นสิทธิโชติยืนยันว่ามติของกกต.ไม่ได้เป็นเอกฉันท์และมีตนเองกับชายนครชัยกกต.อีกคนหนึ่งเป็นเสียงข้างน้อยเรามองว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างจะเชื่อได้ว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นค่อนข้างจะเชื่อได้ทำไมพูดอย่างนั้นต้องมองบริบทว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ได้ทำที่จุดเดียวแต่กระจายทั่วประเทศแต่ที่จับได้ไล่ทันคือบางจุดเช่นนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำพูอุทัยธานีนครสวรรค์สุโขทัยซึ่งมาประชุมกันที่แต่ละโรงแรมเพื่อทำโพยพอเราจับได้โพยมี12โพยมีหมายเลขที่เขียนเอาไว้คนที่ได้อันดับ 1-7 อยู่ใน12โพยนี้ทั้งสิ้นซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยและถูกลงโทษกลุ่มที่มาทำโพยและถูกลงโทษก็สะท้อนว่าทุจริตการเลือกตั้งแล้วอาจไปถึงความผิดอาญาทางอาญาด้วยซ้ำสิทธิโชติระบุอีกว่าหากมองอย่างนี้จะพบว่าทุกพื้นที่ล้วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกแซงเลยทุกคนล้วนเป็นสมาชิกพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคต่อมาในกลุ่มนี้เมื่อทำโพยเสร็จก็ไปสอดคล้องกับพยานที่ระบุกลับคำให้การ

0: โดยพยานที่กลับคำให้การระบุว่าในครั้งแรกในการประชุมจะให้ส.ส.ในพื้นที่บุคลากรของพรรคเป็นคนดำเนินการแล้วก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้ตัวคนมีน้ำหนักให้เชื่อหรือไม่แต่ผมเชื่อถือคำพูดของเขาได้รับการปฏิบัติแล้วเกิดขึ้นจริงตามที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริงตามคำพูดของเขามันก็น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเชื่อถือตรงนี้พิสูจน์ได้จากการกระทำที่ไปทำโพยแต่ละจังหวัดเห็นไหมท่านอธิบายเห็นภาพชัดมากท่านผู้ฟังนอกจากนี้หลังจากที่กกต.ได้ประกาศผลการเลือกสว.แล้วพบว่ามีพยานให้การว่ามีการนัดประชุมสว.ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็พบคนที่อยู่พรรคนั้นเข้าร่วมประชุมมีพยานให้การว่ามีการนัดประชุมสว.เพื่อกำหนดตัวประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภามีการเก็บโทรศัพท์ทั้งหมดและพบคนของพรรคเดินออกมาอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่หัวหน้าพรรคอาจจะอยู่ในอีกห้องหนึ่งพฤติการเหล่านี้รวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือช่วงเวลาที่เลือกตั้งมันสอดคล้องกันไปหมดความเห็นเสียงข้างน้อยเห็นว่ากรณีแบบนี้อย่างน้อยก็เป็นการสนับสนุนหรือเป็นการสนับสนุนทำให้เกิดเหตุการณ์ไปทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดตามที่พยานหลักนี้ให้ตัวแทนกกต.เสียงข้างน้อยยังระบุด้วยว่ามีพยานอีกปากหนึ่งคือดิเรกพรสีมาให้การสอดคล้องกับพยานปากนี้โดยดิเรกบอกชื่อคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆแล้วเล่าว่าพฤติการเป็นอย่างไรซึ่งสอดคล้องกับพยานลำดับที่16ซึ่งกลับคำให้การเห็นไหมฮะส่วนพยานที่กลับคำให้การท่านสิทธิโชติก็ระบุว่าไม่น่ากลับคำด้วยคำว่าถูกข่มขู่เพราะพยานลำดับที่16ก็เป็นส.ส.ของพรรคการเมืองนั้นใครจะไปข่มขู่ได้อีกทั้งยังมายื่นหนังสือกลับคำให้การหลัง ตั้งอนุกรรมการชุดที่36แล้วในวันที่30ตุลาปี68ซึ่งห่างจากการให้การครั้งแรกนานมากข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงนี้เมื่อฟังประกอบกับทุกสิ่งมองช้างทั้งตัวแล้วช้างทั้งตัวอยู่นี่การกระทำปลีกย่อยที่เหลือก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยเลยเห็นว่าผิดตามข้อ1ข้อ2ไปด้วยกันโอ้ท่านผู้ฟังผมอ่านรายละเอียดแล้วนี่นะครับนะท่านบอกว่าเหตุผลที่ท่านพูดมันสามารถร้อยเรียงกันคล้ายหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทำแต่ละกลุ่มแล้วมาร้อยเรียงกันว่าสิ่งเหล่านี้เบื้องหลังมีเบื้องหลังอย่างไรเหมือนสารรัฐธรรมนูญหยิบเล็กหยิบน้อยมาให้เห็นว่าซอกกร่อนบ่อนทำลายเราเองก็เหมือนกันหยิบเล็กหยิบน้อยมาให้เห็นว่าช้างทั้งตัวเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่จับงวงถ้าจับแต่แค่งวงก็ไม่ใช่ช้างจับแค่หูก็ไม่ใช่ช้างแต่เรานำมารวมกันมันก็เป็นช้างเป็นอันว่าสิ่งที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าปรากฏการนะที่พฤหัสกำลังจะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์กำลังจะสร้างปรากฏการการตื่นรู้ของสังคมทั้งระบบทั้งบ้านทั้งเมืองตื่นรู้กันอย่างเป็นจริงเป็นจังวันนี้ยังมีคนที่หลงไปในทางที่ผิดนะยังอยากได้ใครมียังมีพฤติกรรมนะตะแบงซ้ายตะแบงขวาผมว่าละได้ละหยุดได้หยุดเลิกได้เลิกไม่เช่นนั้นแล้วก็ราหูพาไปลงเหวท่านผู้ฟังครับเพราะชะตาเมืองถูกบังคับสามทับไว้ในลักษณะดังนี้แล้วกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับผมคิดว่าผมมีความชื่นใจมากจากการเห็นการแสดงออกการยืนยันความถูกต้องดังเช่นกกต.เสียงข้างน้อยท่านยืนยันแต่ข้างมากท่านผิดหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแต่ว่าเสียงข้างน้อยเมื่อท่านยืนยันดังนี้ก็เป็นข้อมูลอีกฝากฝั่งหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเราได้เกิดความตระหนักแล้วก็หันมาทบทวนกันใหม่จริงๆจังๆว่าเออนะไอ้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากมันค้านสายตาคนดูมันสวนทางกับหลักฐานพยานเชิงประจักษ์แล้วมันยังเป็นการพยายามทำลายระบบโครงสร้างที่แข็งแรงของสังคมที่เราบ่มเพาะสร้างกันมายาวนานประชาธิปไตยไทยยาวมาตั้งหูไม่รู้กี่70 80ปีท่านผู้ฟังถูกไหมครับจะให้มันพังไปต่อหน้าต่อตากับพฤติกรรมคนจำนวนหยิบมือเดียวได้อย่างไรถูกไหมครับอันนี้ก็เป็น รากฏการณ์ที่ผมนำมาฝากท่านผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวเราจะเบรกท่านผู้ฟังครับเบรกหน้าเรามาเปิดสายนะฮะวันนี้ผมก็เอามาเรื่องเดียวแหละผมว่ายังเป็นประเด็นใหญ่นะครับเมื่อเช้าก็มีสวที่เรียกตัวเองว่าสวสำรองขออนุญาตอยากจะกราบเรียนท่านสวสำรองทั้งหลายท่านกรุณาอย่าเรียกตัวเองว่าสวสำรองเลยนะ ผมอยากจะใช้คำว่าสวคณะที่กระทำการโดยสุจริตที่เหลือเราไม่ทราบละแต่รู้แต่ว่าคณะนี้เขาปฏิบัติตนไปในทางสุจริตนะท่านก็ไปยื่นเรื่องเมื่อเช้านี้แล้วก็มีการอธิบายอย่างชัดเจนถึงหลักฐานปฏิปต่อเหตุการณ์ถึงเรื่องราวต่างๆฟังแล้วก็น่าฟังแล้วก็ฟังได้เหตุได้ผลมากพอสมควรงั้นวันนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์นี้กำลังจะสร้างแรงสั่นสะเทือนเหมือนกับเรานะตอนนี้เนี่ยเหมือนปลวกมันกินบ้านนะผู้ฟังครับสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ขณะนี้เนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่เคาะเอาไม้ไปเคาะตามเสาเรือนให้ปลวกมันเดินไปไม่พอครับพญาปลวกมันเยอะตัวมันใหญ่มอดก็ตัวใหญ่นะตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่คือจุดไฟไล่ปลวกครับเอาควันเข้าไปรมครับพ่นเข้าไปแรงๆนะทำให้สังคมได้รับรู้ว่าไอ้อย่างเนี้ยรากฐานสังคมเสียหายอย่าลืมนะครับวันที่ท่านกับผมอายุเยอะๆแก่ๆแล้วเนี่ยนะแล้วถ้าลูกเราลูกหลานเราหลงผิดเพราะระบบมันบิดเบี้ยวเนี่ยนะท่านจะต้องช้ำใจกับความที่ทำไมลูกหลานเราเป็นแบบนี้เพราะปัจจุบันนี้เราไม่ได้เลี้ยงลูกเราเพียงแค่เราช่วยกันเลี้ยงแต่สังคมช่วยกันเลี้ยงครับงั้นเมื่อสังคมช่วยกันเลี้ยงแล้วเนี่ยเราต้องมาช่วยกันปรับรากฐานสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกให้แข็งแรงให้จงได้ครับนะอย่าคิดแค่ว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงแล้วนะชัยยุทธจัดห่วงจุ้ยให้แล้วก็ดีแน่นอนเข้าใจครับกลับบ้านแล้วมันก็ดีครับพ่อแม่อบรมบ่มเพาะมันก็ดีแต่ถ้าเรานะเพิ่มปริมาณจำนวนคนที่ตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องในสังคมให้มากกว่านี้ลูกหลานเราจะได้ไม่ต้องไปเผชิญอะไรต่ออะไรถูกไหมครับกติกาให้แข็งแรงกฎหมายให้หนักแน่นหนักหน่วงนะคนที่บังคับใช้กฎหมายให้ยึดโยงกับความถูกต้องบ้านเมืองก็จะแข็งแรงได้ถูกไหมท่านผู้ฟังนะวันเนี้ยสะท้อนใจจริงๆท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ฝนตกถล่มทลายนะหนักมากสายฝนที่ตกลงมาเปรียบเสมือนน้ำตาของผู้คนในสังคมที่หลั่งรินบนผืนแผ่นดินแล้วรู้สึกว่าตกลงบ้านเมืองเรามันจะแก้ไขได้ไหมกราบเรียนด้วยความเคารพครับชะตาเมืองไว้วางไว้อย่างแข็งแกร่งแข็งแรงมากนะอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องที่มันนำพาบ้านเมืองไปสู่ความชำรุดทรุดโทรมเสียหายถึงวาระเวลามันก็ต้องไปท่านผู้ฟังขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการนะครับคุณชัยยศใต้ร่มบุญสวัสดีนะครับไม่แน่ใจว่าใช่พี่ชัยยศไหมนะครับที่แนะนำหลานมาคุยกับผมสอบถามดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องการร่วมหุ้นลงทุนกับกลุ่มธุรกิจที่ต่างประเทศถ้าใช่บอกด้วยนะครับพี่สมใจสวัสดีครับ พี่สมใจบอกเห็นข่าวและข่าวอาจารย์ข่าวการเมืองเห็นแล้วท้อใจ คุณจักรวรรดิสวัสดีครับอัศนีสวัสดีครับเฮียปณพลสวัสดีครับคุณศิรวิทย์สวัสดีครับคุณจิรโรจน์บอกสวัสดีครับอาจารย์ประเทศไทยไปไงต่อไปได้ครับนะจะไปได้ก็ต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกนะเบรกนี้เดี๋ยวตอนเบรกฝากน้องทีมงานนิดนึงครับเอาเพลงที่เปิดตอนต้นรายการนะฮะเพลงเพื่อมวลชนเปิดใหม่ทีนึงนะเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเป็นประชาชนเป็นคนค้าขายเป็นข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยผมว่าเราทุกคนต้องช่วยกันนะเอาข้อมูลไปบอกเอาเอกสารไปแจกนะช่วยกันทุกๆฝั่งทุกๆฝ่ายเพื่อที่จะผลักดันให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงกลับไปยืนในจุดที่มันอยู่ในคันลองที่ควรจะเป็นนะฮะพักตรงนี้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อกับรายการทุบโต๊ะหนชนะ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะหน

0: สายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: นะครับเราก็กลับมาคุยกันต่อนะฮะวันนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้คนติดตามรายการผมก็ด้วยเหตุที่ว่าเรามองสภาพความเป็นไปของสังคมจากข้อมูลเชิงประจักษ์ตรงหน้าแล้วเราก็เอาสภาพดวงดาวมาวิเคราะห์ยังไม่พอก็ย้อนกลับไปดูว่าในอดีตนั้นเคยเกิดเหตุอะไรอย่างไรบ้างคือพูดง่ายว่าเอาข้อมูลทุกอย่างมาซิงโครไนซ์เอามาประสานกันท่านฟังเดี๋ยวผมจะเปิดสายนะครับเผื่อท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะตรวจเช็คดวงชะตานะเบอร์โทรศัพท์ในรายการก็ชัดเจนนะครับ022763632และ022763633นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดสายไว้ทักทายนะครับคุณมนทาบอกว่าสวัสดีชอบเพลงพี่ราบขาวมากค่ะฟังมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาเพลงนี้คือเพลงเพื่อมวลชนนะคุณสาริกาบอกสวัสดีครับท่านอาจารย์คุณวีนาบอกสวัสดีค่ะอาจารย์คุณศิรวิทย์นะครับผมกลับมาเรื่องดวงดาวที่กำลังโคจรอยู่ขณะนี้สักเล็กน้อยนะครับขณะนี้เนี่ยดาวที่สำคัญอีกดวงหนึ่งนะหรือเราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือดาวเกตฮะเกตเนี่ยตำราโบราณบอกว่าเป็นผีพุ่งใต้แต่ตำราโหราศาสตร์ซึ่งเป็นโหราศาสตร์สากลก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขณะนี้เกตอยู่ที่ราศีพิจิกมีองศาอยู่ที่14องศา49ลิปดาและเกตดวงนี้เล็งไปที่ไหนครับเล็งไปที่ดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูซึ่งมฤตยูหรือยูเรนัสอยู่ที่18องศาเพราะฉะนั้นดาว2ดวงนี้กำลังปลดปล่อยพลังงานอย่างเต็มที่นะเหตุการณ์ในลักษณะที่เราไม่คาดฝันปกติก็ดูหนักหน่วงอยู่แล้วพอตั้งแต่เกตไล่เรียงองศามาเรื่อยนะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่หนักขึ้นท่านผู้ฟังเพียงที่เราเห็นนะสึนามิบกขนาดใหญ่ที่เกิดระหว่างเนปาลกับตรงบริเวณพื้นที่เนปาลกับประเทศจีนนะที่เราเห็นและเรายังเห็นปรากฏการณ์ต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยถ้าดูตามดวงดาวเนี่ยถือว่ามันยังไม่พีคสุดครับนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังจะเดินทางเดินเหินไปไหนอะไรไม่รู้ว่าต้องระวังอย่างเมื่อวานเนี่ยบ่ายๆเนี่ยผมดูอาการแล้วโหมันหนักมากพอยังไม่เย็นนะผมเข้าบ้านเลยเดินทางกลับถึงปุ๊บอยู่กับที่แล้วไม่ไปไหนละช่วงค่ำปรากฏว่าโหฝนตกหนักน้ำท่วมนะในสภาพที่พี่น้องคนกรุงเทพนี่ต้องกระเสือกกระสนนะนะเพื่อนผมอยู่ซอยเสือใหญ่อุทิศบอกโหปุ้ยอาการหนักมากเป็นคลองเสือใหญ่แล้วมันก็ทั่วทั้งกรุงเทพเลยแต่เช้ามาก็ระบายนะครับเอาสายแรกมาสวัสดีครับผมตัดสายไปแล้วบอกว่าชยุทธโมมากนะไม่อยากฟังเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633นะครับย้ำกับท่านผู้ฟังอีกทีนะครับโหราศาสตร์นะเป็นข้อมูลที่ทำให้เราได้เห็นตัวตนของเราเองทำให้เราได้เข้าใจจังหวะชีวิตของเราเองทำให้เราได้เข้าใจจังหวะการเคลื่อนไปของสังคมส่วนการตัดสินใจว่าท่านจะทุกข์สุขดีร้ายประการใดเป็นการเลือกการตัดสินใจด้วยตัวเราเองอย่าไปให้หมอดูตัดสินใจให้โหรมีหน้าที่จำแนกแยกแยะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตเป็นหน้าที่ของเจ้าของชะตาสวัสดีครับสายแรกมาสวัสดีครับผม
2: ค
1: ุณวิรัตนะฮะ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับเสียงครั้งมานานแล้วครับแต่เพิ่งจะเข้ามาสายครั้งแรกครับ
1: โอ้พี่เปิดสปีกโฟนเหรอพี่อยู่ไกลจังเลยอ่ะ
2: พอดีผมขับรถอยู่ครับอาจารย
1: ์คุยได้พี่วิรัตเกิดวันที่อะไรพี
2: ่วันที่8มกราคม04ครับ
1: 8มกราคม04นะครับเกิดกี่โมงครับพี
2: ่เวลาไม่แน่นอนแต่ประมาณอยู่ในช่วงหลังเที่ยงคืนไม่เกินตีหนึ่งครับ
1: เอาเที่ยงคืนครึ่งนะพี่นะ00.30นะ
2: ครับผม
1: ได้คำว่านานฟังมานานนี่นานขนาดไหนครับพี่วิรัต
2: หลายปีครับอาจารย
1: ์โอ้โหคารวะพี่
2: เป็นครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกที่ได้โทรหาอาจารย์ครับ
1: โอ้ลมอะไรหอบมาถึงอยากจะโทรมาคุย
2: คืออยากจะทราบเรื่องดวงนะครับอาจารย์ว่าผมดวงมันเป็นยังไงอาจารย
1: ์ได้เลยพี่วิรัตปีนี้ก็อายุ65นะพี่นะ
2: ครับครับ
1: เกิดเท่ากับพี่เกิดคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคปัจจุบันนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับพี
2: ่เป็นที่ปรึกษาครับอาจารย์
1: เป็นที่ปรึกษาโอเคพี่วิรัตท่านนี้ท่านผู้ฟังครับลัคนาถ้าเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมว่าพี่น่าจะเกิดก่อนเที่ยงคืนนะประมาณเที่ยงคืนนิดเดียวเช่นเที่ยงคืน10นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่านะเดี๋ยวลองฟังดูว่าใช่หรือเปล่าลัคนาพี่น่าจะอยู่ที่ราศีกันนะเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าอาจจะไม่ถึงเที่ยงคืนซะด้วยซ้ำเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าการให้คำปรึกษาหรือก็ความเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะจะต้องมีดาวที่สำคัญพี่มีดาวอาทิตย์พฤหัสเสาร์เนี่ยเป็น4กับลัคนาเดี๋ยวมาทวนก่อนว่าลัคนาพี่อยู่ที่ไหนนะพี่ถ้าให้คำปรึกษานี่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายด้วยไหมครับ
2: ไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเลยครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์ครับอาจารย
1: ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์โอเคถ้าที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์คือเราอยู่เบื้องหลังถูกไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อยู่เบื้องหลังอย่างเดียวโอเคถ้างั้นก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งเป็นไปได้ครับพี่ลัคนาราศีตุลฮะนะโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือลัคนาราศีตุลนะเกิดคืนวันเสาร์พุธเป็น4กับชะตาอาทิตย์พฤหัสเสาร์โยกหน้าอังคารอยู่กลางฟ้า ดาวศุกร์ในชะตาตรีโกณลัคนาอยู่บนเรือนราศีกุมเขาเรียกว่าได้เป็นศุกร์วานิชปฏิเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ศุกร์อังคารตรีโกณกันถึงลัคนานะอย่าอยู่เบื้องหลังแล้วก็อยู่เบื้องหลังเรื่องยากๆเรื่องใหญ่ๆนะพี่นะเพราะว่าอาทิตย์พฤหัสเสาร์เป็นการแสดงถึงภาระความรับผิดชอบที่จะต้องแบกไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะเป็นลักษณะภาพลักษณ์มากกว่าไหมพี่
2: ใช่คร
1: ับ
2: ใช่คร
1: ับ ผมว่าไม่ใช่แค่ประชาชนมันเป็นลักษณะภาพลักษณ์การสร้างภาพลักษณ์การสร้างตัวตนขององค์กรแล้วก็ที่สำคัญพี่ท่านนี้ท่านผู้ฟังครับมีราหูกับมฤตยูเล็งศุกร์นั่นหมายความว่าการทำงานในลักษณะผ่านช่องทางสื่อในทุกมิติสื่อทีวีสื่อวิทยุสื่อออนไลน์ช่วงหลังสื่อออนไลน์ซะเยอะซะมากนะจะเรียนว่าขณะนี้ดาวเจ้าการที่สำคัญในดวงชะตาคือดาวพฤหัสเริ่มเดินมีพละกำลังมากขึ้นนะชาวบ้านอาจจะงานน้อยแต่เรางานไม่น้อยนะพี่นะมีเรื่องจะต้องแบกรับนะซึ่งคิดว่าฐานดวงแบบนี้ถ้ายังไหวก็คืองานนี้คงมีให้ทำไปโดยตลอดเพราะเจ้าเรือนกรรมะเป็นราชาโชคอยู่ในภพวินาศงานเนี่ยเขาบอกมาเท่านี้พี่วิรัตเอาเรื่องนี้ไปนะคำว่าราชาโชคแล้วมีเกตเล็งหมายความว่าเราคิดเกินกว่าที่เขาบอกเราครับพี่วิรัตเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดแข็งที่ทำให้เป็นที่น่าไว้วางใจแล้วก็คนที่เขาใช้บริการหรือมั่นใจกับการวางแผนของเราก็จะอยู่กับเราคำถามที่พี่วิรัตอยากจะถามผมคืออะไรครับ
2: จะคอนเฟิร์มสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะครับ
1: ว่า
2: ตรงหมดอย่างนะฮะ
1: อ๋อครับผม
2: แต่ไอ้สิ่งที่ผมมีไม่เชื่อกับตัวเองตลอดเวลานะครับ
1: ครับพี่
2: ทำงานเยอะนะครับอาจารย์แล้วทำงานหนักนะฮะ
1: ใช่
2: แต่มีความสุขนะฮะอาจารย์มีความ
1: ครับ
2: แต่ทำไมเงินทองผมไม่เคยเหลือติดมือแต่ก็ไม่เคยขาดมืออาจารย
1: ์เงินทองไม่เหลือติดมือไม่ขาดมือคือท่านผู้ฟังฮะพี่วิรัตท่านนี้มีดาวเจ้าเรือนปุตตะโยกหลังนะครับราหูกุมมฤตยูและมีดาวตะนุลักษ์อยู่บนเรือนราหูเท่ากับว่าศุกร์กับราหูนี่เล็งกัน คือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยวิตกกังวลว่ามันจะหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเกิดว่าอะไรที่มันให้ได้ช่วยได้สุขอยู่บุญเรือนราหูเนี่ยเป็นคนแบกคอนโทรลนะพี่หมายความว่าเราเนี่ยความสุขความทุกข์แล้วไปอยู่บุญเรือนปุตตะคนแวดล้อมถ้ามีความทุกข์มาถามพี่ไม่ใช่แค่ได้แค่คำปรึกษาบางทีได้เงินได้ของได้ความช่วยเหลือนะไอ้เงินที่มันหมดไปกับการเจือจานแบ่งปันสนับสนุนเกื้อกูลผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายครับพี่มันกลับทำให้พี่เนี่ยยิ่งนานวันอายุเยอะขึ้นคนรักเรามากขึ้นบารมีมากขึ้นเงินมันก็ไปเฉลี่ยอยู่กับความรักที่คนมีกับเราใช้คำนี้คิดว่าเห็นภาพไหมพี่
2: ประมาณนั้นอยู่อาจารย์ประมาณนั้นอยู
1: ่ครับ
2: ทีนี้ผมอยากเกิดเป็นถามอาจารย์อีกนิดถึงเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครอบทีนี้ครอบครัว
1: มีลูกสองคนครับโตก
2: ันเป็นลูกสาว
1: โตกันหมดแล้วมั้ง
2: อะไรนะครับอาจารย
1: ์เติบโตกันไปหมดมีครอบครัวหมดแล้วมั้งพี่
2: คนหนึ่งทำงานอยู่อีกคนหนึ่งเรียนปี6ใกล้จะจบแล้วครับอาจารย
1: ์อ๋อฮะครอบครัวเวลาดูครอบครัวเราให้ดูเรือนพันธุครับท่านผู้ฟังครับนะปรากฏว่าดาวเรือนพันธุคือดาวเสาร์เนี่ยคุมพฤหัสกุมอาทิตย์เสาร์พฤหัสดาวคู่ธาตุไฟมีกำลังอยู่บนเรือนธาตุไฟนะคนในครอบครัวนี้เป็นคนที่มีความตื่นตัวแข็งแรงเป็นคน alert นะดาวธาตุไฟเป็นครอบครัวเราเป็นครอบครัวเขาเรียกแหมใช้คำว่าปัญญาชนก็ยกย่องเงินเกินไปนะคือคุยกันด้วยเหตุผลนะพี่นะหักล้างเงินด้วยเหตุด้วยผลเพราะอาทิตย์กับเสาร์เล็งกันแต่มีพฤหัสสมทบด้วยก็คือใช้เหตุผลคุยกันนะต้องถามว่าดาวคู่ครองปัตตนิอังคารขณะนี้อยู่ในภพสุภะแต่ว่าอังคารเล็งกับเสาร์ด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีการบริหารจัดการอารมณ์ที่ดีอาจจะเกิดความขัดแย้งนะโดยเฉพาะกับคู่ครองที่อาจจะคุยกัน
2: มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยอาจารย
1: ์ก็ต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของอารมณ์ให้ดีพี่เพราะว่าอังคารกับเสามะเร็งกันอยู่ในชะตาครับพี่
2: อาจารย์ครับเรื่องไอ้ราศีต่างๆเนี
1: ่
2: ย
1: ครับผม
2: มันหนักกันไหมอาจารย์ต้องว่าภรรยาผมเนี่ยคุณนายผมต้องเกิดปีม้าส่วนผมเนี่ยถ้านับปีแล้วเนี่ยก็จะเกิดปีชวด
1: ครับ
2: แล้วบอกว่าแต่ว่าถ้านับตามปฏิทินสามคนที่
1: เพิ่งคืองี้พี่เขาบอกว่าม้ากับชั่วชงกันผมไม่เชื่อฮะเพราะว่าผมกับเมียผมเนี่ยปีมะโรงผมปีจอเขาบอกชงกันผมเจอกันตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังไม่ได้ทะเลาะกันเลยพี่ไม่เกี่ยวฮะ
2: แต่ผมกับภรรยาผมอาจารย์กับเมียผมเนี่ยนะม
1: ัน
2: เคยเลยนะอาจารย์ผมเองเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่เชื่อพวกสายกูแต่ถ้าจะที่มันก็แค่สิ่งนิดแค่นั้นเองแต่ภรรยาเมียผมเนี่ยนะอาจารย
1: ์
2: โอ้โหเขาทุ่มสุดชีวิตจิตใจเชื่อร้อยเกินร้อยมันก็เลยทำให้เราคอนทราสต์กันอยู่ตลอดนะแล้วก็เวลาเขาจะให้ผมไปทำอะไรซึ่งมันขัดความรู้สึกไม่อยากทำก็เป็นอิชชูกันอีก
1: เดี๋ยวถ้าวันหลังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันพบพี่ปี04ผมคุยอยู่เยอะมากแปลกจริงๆนะผมคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันผมจะหาโซลูชันทางออกให้เป็นเรื่องน่าเห็นใจนะท่านผู้ฟังครับว่าเมืองไทยของเราและโลกของเราเนี่ยนะการถูกแม้เราไม่อยากจะใช้คำว่าครอบงำนะความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อจนถึงขั้นกระทบสัมพันธภาพอันนี้ต้องปรับละนะถ้าหลงทุกวันนี้นะสถานการณ์มันทำให้เราจะเชื่ออะไรก็เชื่อยากแล้วพี่นะขนาดครับผม
2: ถ้าสมมติว่าในสิ่งที่เขาพูดในเชิงสายมูแล้วมันมีเหตุผลมีตรรกะอธิบายนะผมเชื่อนะอาจารย์
1: อืมฮะ
2: แต่ถ้ามันไม่มีตรรกะจะอธิบายอะไรเลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเหมือนความรู้สึกเรา
1: ก็ไม่เป็นไรพี่เราก็ต้องรับฟังแหละอย่างน้อยก็เป็นคุณแม่ของลูกที่น่ารักของเราสองคนใช่ไหมฮะอืม
2: ครับผม
1: นะก็นอกนั้นไม่มีอะไรครับลูกก็ดีครับพี่นะ
2: ครับครับผมครับลูกถาม สั้นๆอีกนิดนึงได้ไหมอาจารย
1: ์เชิญฮะ
2: พอดีอยู่เรียนหมอนะครับ
1: ฮะ
2: แล้วเขาก็อยู่ระหว่างการเลือกว่าเขาควรจะเรียนสาขาไหนที่เป็นเฉพาะทางซึ่งเขาเกิดปี
1: ไม่เป็นไรครับผมดูจากดวงนี้ได้ฮะลูกคนโตเนี่ยนะครับคือดาวราหูราหูกุมฤตยูเป็นคนที่จะเจริญเติบโตเกี่ยวกับการแพทย์สมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่แบบสุดทางเลยพี่เป็นคนมีความรู้เยอะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนตื่นตัวนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาการทางการแพทย์ในยุคแห่งโลกอนาคตเนี่ยอันนี้คือสอดคล้องกับดวงของลูกของเราพี่แต่ถ้าจะละเอียดกว่านี้เดี๋ยวว่างๆพี่ค่อยส่งดวงลูกมาให้ผมดูนะพี่นะ
2: ใช่ครับขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับ
1: ยินดีมากครับที่ได้คุยกับพี่วิรัตนะครับ
2: ขอบพระคุณครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับพี่ครับเอาสายถัดมาครับสวัสดีครับหลุดเลยไม่เป็นไรทักทายครับคุณกฤษณันเฉลิมรัตน์นะสวัสดีครับคุณชวลิตทรงสารพรสวัสดีครับคุณพุทธชิโนรสนะฮะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าดวงเนี่ยมันก็จะบอกได้อย่างที่ผมพูดไปนี่แหละนะแต่สภาพการจะเป็นอย่างไรห่วงจุ้ยหรือชัยภูมิที่ตั้งสำคัญมากท่านผู้ฟังดูดวงนะว่ายากแล้วแต่ยากกว่านั้นคือจะทำอย่างไรให้เราที่มีสภาพดวงแบบเนี้ยได้สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องและสนับสนุนส่งเสริมตัวเราเหมือนกันสภาพแวดล้อมก็มีทั้งสิ่งแวดล้อมและตัวบุคคลเราต้องเลือกคนเราต้องเลือกสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังครับสายถัดมาสวัสดีครับปิดวิทยุนิดนึงครับพี
3: ่ฮัลโหลค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
1: ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับช่วยปิดวิทยุหน่อยไหมฮะ
4: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับพี่ชื่ออะไรครับผม
4: ธนบูรณ์ครับ
1: พี่ธนบูรณ์เชิญครับเกิดวันที่ไหนครับพี่ครับ
4: 30มกราคม05ครับ
1: 30มกราคม05เกิดกี่โมงครับพี
4: ่6โมงครึ่งครับเช้าก
1: รุงเทพนะพี่นะ
4: ครับ
1: เกิดกรุงเทพนะครับ
4: ปทุมธานีครับ
1: ได้พี่ฟังผมได้กี่วันแล้วพี
4: ่โอ้โห2ปีกว่าแล้วครับเพิ่งโทรมาครั้งนี้ครั้งที่2ครับ
1: โอ้เหรอฮะโอ้ปทุมธานีอ้าววันนี้มี
4: อยุพินนะครับ
1: เอาสามีคุณยุพิน
4: ครับครับ
1: โอ้เป็นยังไงอ่ะ
4: สุขภาพเริ่มดีขึ้นแล้วครับจากหลังจากที่พบหมอครับ
1: โอ้ที่ทำกล้วยอ่ะเนาะใช่ไหม
4: ครับครับใช่ครับ
1: ขายดีไม่กล้วยอ่ะ
4: ก็
1: ผมซื
4: ้อได้ครับ
1: ผมซื้อตลอดแต่ไม่รู้ของใครเป็นของใครมันอยู่ในห้างนะพี่นะ
4: ครับครับ
1: พี่ธนบูรณ์ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ60เท่าไหร
4: ่ครับ
1: 64นะเกิดวันอังคารอยากจะถามอะไรโอ้ตอนนี้สุขภาพต้องดีต้องฟื้นตัวพอสมควรแล้วตั้งแต่กรกฎาคมสิงหามานะ
4: ครับถูกต้องคร
1: ับอยากถามอะไรเชิญ
4: คืออนาคตจะเป็นยังไงมั้งครับพื้นดวงโดยทั่วไปนะครับ
1: ที่ฟื้นตัวมานี่ฟื้นตัวมาจากป่วยด้วยอะไรลองเล่าสิพี
4: ่ไม่พื้นดวงทั่วไปเป็นยังไงมั้งครับ
1: พื้นดวงทั่วไปอาทิตย์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์กุมกันที่ลัคนาชะตาลัคนาราศีมังกรใดๆในโลกนี้เราไม่มีความเชื่อใดๆทั้งสิ้นนอกจากเชื่อตัวเองนะพี่ธนบูรณ์
4: คร
1: ับ การที่โทรมาหาผมนี่ก็ถือว่ากั้นใจพอสมควรแล้วล่ะจริงๆก็ด้วยความที่ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมีมากคนที่มีลัคนาและมีดาวกลุ่มกันทั้งหมด6ดวงภาษาโหรเขาเรียกดวงหนุมานท่านผู้ฟังครับนะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ต้องเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ในชีวิตมาจากประสบการณ์ล้วนๆนะเพราะฉะนั้นจุดเปราะบางของคนในลักษณะแบบนี้คือในวัยหนุ่มมีพละกำลังมากแต่พออายุเยอะเนี่ยก็มักจะได้ค้นพบตัวเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่เพราะบางทีเราไม่ได้พร้อมที่จะไปนั่งรับฟังใครเยอะๆนะพิธนาบุญนึกออกไหมฮะอย่างนี้นะลัคนาราศีนี้มีเสากุมลัคนากุมศุกร์นะความอังคารเป็นอุดพฤหัสเป็นนิดนะแล้วก็เสามีกำลังมากก็เลยทำให้ชีวิตพื้นฐานในอดีตการเรียนอาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยนะไอ้เรื่องหลักวิชาการไม่ต้องมาถามแต่ว่าหลักประสบการณ์มาถามได้ว่ามีอะไรบ้างถูกไหมพี
4: ่ใช่ครับ
1: ส่วนดาวจันทร์ปัตตานีเนี่ยก็อยู่คู่กันนะครับราหูเล็งลัคนานะถ้าได้คู่ที่มาทำเกษตรด้วยกันอันนี้ก็อยู่กันไปยาวนะพี่นะ
4: ครับ
1: นะอังคารที่กุมลัคนา กลุ่มกับเสาร์อันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุคงเกิดขึ้นในสมัยวัยรุ่นไปแล้วนะวันนี้ก็พฤหัสเดินมามีกำลังเดี๋ยวพอพฤหัสเดินเข้าปลายตุลานี้ต้องระมัดระวังสิ่งที่หมอตักเตือนไว้ต้องปฏิบัติตามให้ครบนะพี่นะ
4: คร
1: ับ อ้าวครบถ้วนครับพี่ธนบูรณ
4: ์ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ยินดีมากครับขอให้ฟื้นตัวแข็งแรงครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทั้งหมดนะฮะพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนชยุทธวันเกิดสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่หลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลงกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าสามารถทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีใกล้กับพื้นที่นครมักกะลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางงูเฟืองลีภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้สำหรับพระราชวังทงคินหรือบักโบฟูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเลแทกและถนนงูเกียนในเขตหวานเกี้ยมกรุงฮานอยซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์และได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติในปี2528ต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นหลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลง
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
8: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18 มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีนี่ก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
7: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศในระยะนี้พบว่าหลายพื้นที่ของไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันพรุ่งนี้จากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้ปภ.ได้ประสานแจ้งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างเคร่งครัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลและเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติน
10: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ
11: ์ฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แช่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกแล้วก็มรสุมกำลังแรงก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมจากดูตัวเลขที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์ถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450ก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
10: ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสถานี M7 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังไม่อยู่ในระดับวิกฤตส่วนสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานประเมินระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่23กันยายนจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมปรับลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งรวมทั้งใช้น้ำฝนที่ตกกระจายไปในพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานปิยาพันยางเทียนรายงาน
9: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
12: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
9: ที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำจากลำห้วยผับท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร
13: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนโหนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
9: ส่วนภาคใต้ช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จะได้รับผลกระทบจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
14: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและอำเภอกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันทางนี้จังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปอำรันแมหะสวทยลารายงาน
9: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
15: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
16: สสนำปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในหลายพื้นที่เข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอหน่วยงานเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในช่วงประธานให้สสนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยสสได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำทั้งการขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ยังมีส.ส.นำปัญหาอื่นๆเข้าหารือทั้งปัญหาถนนชำรุดปัญหาที่ดินทำกินปัญหาโรงพยาบาลแออัดไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน
17: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: รัฐบาลเดินหน้าปรับการทำงานรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ AI ยกระดับสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจไทย
19: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บรรยายในงาน KBTG Techtopia 2026 Thailand Tomorrow Future of Thailand โดยกล่าวถึงการที่ไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจไทยจึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้สู่การเปลี่ยนทั้งบุคลากรกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสี่ด้านสำคัญได้แก่คนโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและพลังงานเพื่อให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจโดยภาครัฐจะเร่งพัฒนาการทำงานด้วยระบบดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจพร้อมพัฒนาหลักสูตร DBD Academy เพิ่มทักษะผู้ประกอบการ SME ด้านบัญชีการบริหารสินค้าคงคลังและการตั้งราคารวมถึงเชื่อมโยงธุรกิจรายใหญ่กับรายเล็กตลอดห่วงโซ่อุปทานและลดขั้นตอนการติดต่อภาครัฐด้วยการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูล23หน่วยงานเพื่อตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจที่มีความเสี่ยงส่งผลให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินีลดลงร้อยละ81ณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
20: สิ่งที่เราพยายามจะทำในโหมดแรกก็คือเอาตัวดิจิทัลมาช่วยทำให้การทำงานภาครัฐแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันในพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ดิจิทัลกอลเมนต์แล้วก็เอาข้อมูลมาทำเป็นอย่างเรามีในเรื่องของแดชบอร์ดที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรทำนโยบายที่พุ่งเป้าเอาการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐ3หน่วยงานมาตรวจจับในเรื่องของนอมินีโอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้และคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคต
19: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่ารัฐบาลจะดึงบุคลากรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมขยายตลาดดิจิทัลสู่ภูมิภาคผ่านกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟาเชื่อมโยงระบบดิจิทัลอาเซียน10ประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินและการทำธุรกิจมุ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยและพัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมรับมือเศรษฐกิจยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
18: กระทรวงพาณิชย์พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมข้อมูลจาก4กระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือได้ตรงจุดเตรียมเปิดตัววันที่30กันยายนนี้นำร่องสินค้าข้าวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรของไทยให้มากกว่าการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นสนค.จึงพุ่งเป้าสู่การบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วกำหนดมาตรการได้ตรงจุดทันเวลาและเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำโดยได้พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งด้านการผลิตพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตตลาดและราคาเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วขึ้นและมีเวลาเตรียมการก่อนที่สถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาเริ่มนำร่องข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศก่อนผลผลิตนาปีทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีทั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบพร้อมลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเชื่อมข้อมูลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานให้สามารถมองสถานการณ์และทำงานบนเป้าหมายเดียวกันโดยสนค.มุ่งหวังให้ใกล้เก็บเกี่ยวเป็นมากกว่าระบบพยากรณ์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ภาครัฐเห็นภาพเดียวกันและตัดสินใจได้เร็วขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การเปิดตัวระบบใหม่แต่คือการเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐจากตามสถานการณ์ไปสู่การเห็นล่วงหน้าจากรอแก้ปัญหาไปสู่การใช้ข้อมูลบริหารก่อนปัญหาจะมาถึงกระทรวงการคลังเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

0: โนโลยีหลังพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินซับซ้อนและรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักกระทรวงการคลังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมวาง4ระบบกลางระดับชาติเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนประกอบด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายหรือความยินยอมให้สถาบันการเงินโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงโดยจัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเครือข่ายอาชญากรรมและพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงให้ทันกลโกงรูปแบบใหม่แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวรวมการแจ้งเหตุผ่าน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจไว้ในระบบเดียวใช้เลขอ้างอิงเดียวลดการแจ้งซ้ำและเริ่มกระบวนการอายัดเงินได้เร็วขึ้นและไล่ให้ถอนอายัดให้เร็วเชื่อมข้อมูลติดตามเส้นทางเงินขณะเคลื่อนย้ายตรวจสอบยอดที่ยังอายัดได้พร้อมรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายหรือปลดอายัดตามผลของคดีพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับมาตรฐานเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศทางนี้คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยที่มีนายเอกนิติธิธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์กว่า 7,000 ไร่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและเร่งรัดการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการหลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์พร้อมกำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งนำพื้นที่กลับคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกพื้นที่ป่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่สวนป่าชัยปราการพบการบุกรุกเพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์8คดีรวมเนื้อที่ประมาณ 7,028 ไร่โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้แจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายก่อนส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้ให้เร่งฟื้นฟูต่อไปนายสุชาติยังกล่าวกำชับให้เพิ่มความเข้มข้นการดูแลพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่ทะลบในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางที่มีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันของกรมป่าไม้กรมอุทยานและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งพื้นที่บุกรุกหลังปี2557ดำเนินคดีแล้ว10คดีรวมประมาณ112ไร่พร้อมนำภาพถ่ายทางอากาศปี2567ถึง2568มาใช้ตรวจสอบและเฝ้าระวังการบุกรุกใหม่รวมทั้งให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความถี่การลาดตระเวนควบคุมพื้นที่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบการบุกรุกเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเวที Volunteer Talk ผนึกพลังอาสาสมัครเปลี่ยนการให้เป็นพลังเดินหน้าสู่ปีอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมชวนสื่อขยายเรื่องราวการทำความดีสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานวอลันเทียร์ทอล์กในวันที่ไม่ง่ายทุกการให้มีความหมายโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครหน่วยงานภาคีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโดยนางสาวชนกเปิดเผยว่าองค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ปีเดียวกันนี้เป็นปีอาสาสมัครไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมยกระดับระบบอาสาสมัครไทยให้เป็นระบบมากขึ้น

0: ปัจจุบันประเทศไทยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.มากกว่า 390,000 คนรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครในด้านต่างๆที่ทำงานดูแลประชาชนในพื้นที่โดยการทำงานของอาสาสมัครเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการช่วยผู้สูงอายุข้ามถนนการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กและครอบครัวหรือการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในชุมชนพร้อมย้ำว่าหากเครือข่ายอาสาสมัครสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก
1: หนึ่งนโยบายของท่านรัฐมนตรีป๊อปต้องการยกระดับอาสาสมัครเราก็คืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเรียกว่าอพม.ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับพมจ.จังหวัดสามารถค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะให้สวัสดิการหรือเงินสงเคราะห์ต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้เนี่ยต้องมีจิตอาสาจริงๆค่ะขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องมีเงินทองไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเรื่องความคิดใครก็ได้ค่ะที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเชิญค่ะมาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรานะคะช่วยยกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเพื่อให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งขึ้นค่ะ
0: ด้านนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้เรื่องราวของอาสาสมัครและการทำความดีได้รับการสื่อสารสู่สังคมมากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือสื่อสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายช่วยกันนำเสนอเรื่องราวดีๆและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งนี้งานวอลันเทียร์ทอล์กมีกิจกรรมสำคัญอาทิการเปิดมุมมองหัวใจของการเป็นอาสาสมัครการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ลงมือทำงานอาสาสมัครการนำเสนอเรื่องราวและผลงานของอาสาสมัครเพื่อชวนทุกภาคส่วนเลือกที่จะใส่ใจตัดสินใจและลงมือทำร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเกื้อกูลและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขรับมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า200ล้านบาทจากไทยออยส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจำนวนเงินกว่า200ล้านบาทในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ16แห่งเพื่อยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลอาทิเครื่องฉายเอ็กซเรย์ดิจิทัลเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและวอกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชุดเครื่องตัดเปิดกะโหลกและชุดเลื่อยกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ขั้นสูงเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงเป็นต้นด้านนายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไทยออยล์กล่าวว่าการมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยสำหรับโรงพยาบาล16แห่งที่ได้รับเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้คัดเลือกจากโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นขาดแคลนและโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการฟรีรองรับผู้ป่วยจำนวนมากหรือผู้ป่วยเฉพาะทางอาทิสถาบันประสาทเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียก่อนที่โดรนรำดังกล่าวจะลุกล้ำเขตข้ามจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะ ด้านองค์การความร่วมมืออิสลามออกมาประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีนครมักกะและนครมาดีนารวมทั้งการรุกรานดินแดนของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของซาอุดิอาระเบียโดยฮาเซมอัลอัสซาดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีระบุว่าข้ออ้างเกี่ยวกับการโจมตีนครมักกะเป็นถ้อยคำโกหกที่ถูกใช้มาแล้วก่อนหน้านี้และไม่สามารถหลอกใครได้อีกต่อไป
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของพลเอกขออภัยค่ะของพลเรือเอกตงจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในพิธีเปิดการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนนี้โดยระบุว่าประเทศต่างๆควรยุติการกระทำที่เป็นการยั่วยุและร่วมกันสกัดกั้นการหวนคืนของแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่ถดถอยพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งแนวทางใหม่สำหรับการแก้ไขความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ให้มีครอบคลุมและเปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนักการทูตและนักวิชาการหลายร้อยคนจากหลายสิบประเทศเข้าร่วมและจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มขึ้นจากประเด็นไต้หวันและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้รวมทั้งความไม่แน่นอนของพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อทวีปเอเชีย
4: สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้เกาหลีเหนือชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นจำนวนเงินประมาณ 44,600 ล้านวอนจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือระเบิดสำนักงานประสานงานร่วมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเกซองของเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนระหว่าง2ประเทศเมื่อปี2563เพื่อประท้วงที่เกาหลีใต้ล้มเหลวในการยับยั้งไม่ให้กลุ่มผู้แปรพรรคชาวเกาหลีเหนือส่งใบปลิวต่อต้านรัฐบาลข้ามพรมแดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นคำพิพากษาตัดสินภายหลังเกาหลีใต้ยื่นฟ้องเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกเมื่อปี2566เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้เกาหลีใต้จะชนะคดีแต่อาจเป็นเรื่องยากในการเรียกเก็บเงินชดเชยจากเกาหลีเหนือเนื่องจากเกาหลีใต้ไม่มีอำนาจบังคับให้เกาหลีเหนือชดเชยค่าเสียหายได้
2: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นหรือ MHLW เปิดเผยว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปทั่วประเทศญี่ปุ่นตามข้อมูลณวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 7,914 คนจากปีที่แล้วส่งผลให้มียอดรวมเป็น 107,677 คนซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่56ติดต่อกันโดยเป็นผู้หญิงประมาณ88%ของจำนวนทั้งหมด MHLW ระบุด้วยว่าจังหวัดชิมาเนะเป็นจังหวัดที่มีอัตราประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปสูงที่สุดในประเทศอยู่ที่186คนต่อประชากร 100,000 คนรองมาคือจังหวัดโคจิโทโตริโอซาก้าไอจิและไซตามะทั้งนี้ญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้กฎหมายสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเมื่อปี2506โดยมีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเพียง153คนก่อนจะแตะระดับ 10,000 คนเมื่อปี2541และทะลุ 50,000 คนในปี2555ต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3ลิเวอร์พูลกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3ประตูต่อ1
6: ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไป
5: ด้านอาร์เซนอลยังโชว์ฟอร์มสมราคาจากฝูงพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านเอาชนะอิปสวิชทาวน์4ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันส่วนผลคู่อื่นปีเตอร์โบโรชนะจุดโทษบาร์นส์ลีย์7ประตูต่อ6เวสต์แฮมแพ้ฟูลแลม2ประตูต่อ3และเรดดิ้งแพ้เบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ2ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตฤดูกาล 2026 ถึง 2027 รอบลีกสเตจนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้หลังบุกไปทำได้เพียงเสมอยะโฮดารุนทักซิมยอดทีมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนายณัฐพลลำกูลและนายรัฐนันท์วิไลลักษณ์ผู้ก่อตั้งและผู้ก่อตั้งร่วมของ CEO Super League ร่วมกันแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอล CEO Super League ครั้งที่2/2026 เปิดฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการที่สนามซุปเปอร์สตาร์อารีนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดตัวเมเมธัญวีชุนหะสวัสดิกุลผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์ในบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขันประจำฤดูกาลนี้ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆของลีกตลอดฤดูกาลสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ฟุตบอลสำหรับผู้บริหารนักธุรกิจศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจรวมถึงส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหญิงและชายแข่งขันร่วมกันซึ่งในฤดูกาลนี้มี18ทีมเข้าร่วมแข่งขันพร้อมยกระดับการแข่งขันการถ่ายทอดสดและความปลอดภัยโดยมีทีมแพทย์ประจำสนามทุกนัดรวมถึงกิจกรรมนอกสนามอาทิ CEO Outing และฟุตบอลคลินิกอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขัน4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยภาพรวมสภาพร่างกายและความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กีฬาที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองจากเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีโอกาสรักษาผลงานขณะเดียวกันเทคบอลมวยสากลและยกน้ำหนักก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเพิ่มเติมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของทวีปเอเชียทางด้านพิธีเปิดการแข่งขันพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เลือก2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกางานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสถานและฮ่องกงโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดซึ่งการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียโดยเกมแรกกับคีกิสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้รู้ระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีกิสถานได้อย่างสนุกสำหรับในวันนี้ทัพช้างศึกจะเปิดสนามพบกับคีกิสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับชนิสไทเปซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมชัชวัลรอดทองกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับญี่ปุ่นทีมมีข้อผิดพลาดเยอะซึ่งแม้จะแพ้มา0ประตูต่อ8แต่ในขณะนี้บรรยากาศในทีมยังดีอยู่และพร้อมที่จะเก็บ3แต้มจากไชนีสไทเปมาให้ได
7: ้ก็คิดว่าพวกเราทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่ดีแบบพร้อมที่จะทำหน้าที่ในอีก2เกมที่เหลือต่อไต้หวันก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองต้องมี3แต้มคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทย
5: สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง M-Pod HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นครบทั้ง4คนแล้วโดยโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมของนักกีฬาตั้งแต่ทีมชุดแรกเดินทางมาถึงยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกวันส่วนทีมชุดที่2หลังเดินทางมาถึงในวันรุ่งขึ้นก็ได้ลงฝึกซ้อมทันทีโดยมีลมช่วยในการฝึกซ้อมในบางช่วงแต่ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถลงฝึกซ้อมในทะเลได้ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกาย และเตรียมความพร้อมของนักกีฬาให้สามารถลงแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่เสมอทั้งนี้สำหรับกีฬาวินเซิร์ฟชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่26กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
9: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่1มาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 1.46 เมตรและเวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 1.27 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
4: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201 กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือmfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมรามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนฝนตกหนักน้ำท่วมขังและบางพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้เรามีโอกาสสัมผัสน้ำและดินมากขึ้นทั้งจากการเดินทางทำงานหรือทำความสะอาดหลังน้ำลดจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคบางชนิดได้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคที่มักพบบ่อยในช่วงน้ำท่วมสูงโรคหนึ่งคือโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนั่นเองครับโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์เช่นหนูโคกระบือสุกรและสุนัขเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำหรือดินและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุตาจมูกและปากหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหากรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวายตับวายเลือดออกในปอดและเสียชีวิตได้ขณะที่โรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำติดต่อผ่านทางการสัมผัสทางผิวหนังโดยการย่ำดินย่ำน้ำการสูดดมฝุ่นละอองที่มีเชื้อรวมถึงการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อระยะฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ย 1-21 วันแต่ในบางรายอาจใช้เวลานานเป็นเดือนถึงปีขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนหลังได้รับเชื้อผู้ป่วยจะมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังและอาจมีฝีหนองบริเวณผิวหนังหรืออวัยวะภายในหากรุนแรงอาจติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเกษตรกรผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปครับทางนี้สามารถป้องกันโรคทั้งสองได้โดยหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือย่ำโคลนโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นให้สวมรองเท้าบูทหรือถุงมือยางหากมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดและรีบอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินรวมทั้งดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งขณะเกิดพายุหรือฝนตกหนักลมแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมละอองฝุ่นดินที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคครับแต่หากมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องไอหายใจเหนื่อยหรือมีแผลติดเชื้อหลังจากลุยน้ำสัมผัสดินหรือโคลนไม่ควรซื้อยากินเองควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคน ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
14: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: สุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง FM 97นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ก็พบกับดีเจฝ่าเช่นเคยนะคะวันนี้เราพบกันวันพุธที่16กันยายน2569วันนี้ก็วันลอตเตอรี่ออกด้วยหลายคนก็ขอพรขอโชคลาภขอความสำเร็จขอความสำเร็จเป็นแก่คุณผู้ฟังด้วยส่วนดิจิฟ่าเองก็นับถือพระพิฆเนศนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญนะคะจะมีการเฉลิมฉลองกันในวันคล้ายวันประสูติของพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จสติปัญญาแล้วก็การขจัดอุปสรรคนะคะเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลแล้วก็วันอัญเชิญพระพิฆเนศค่ะขณะเดียวกันช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีการจัดงานกันอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่เลยนะคะร่วมกันขอพรพระพิฆเนศซึ่งก็ถือว่าเป็นพระในสายพราหมณ์ที่หลายท่านก็เคารพนับถืออย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะก็จะได้บูชาพระพิฆเนศกันนะคะน้ำสะอาดนมดอกดาวเรืองผลไม้ขนมนะคะโมทกะหรือขนมลาดูนะคะรวมทั้งบทสวดบูชาด้วยโอมสีคเนสายะนมหาโอมสีคเนสายะนมหานะคะ9จบด้วยกันขอองค์พระพิฆเนศโปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีสติปัญญาก้าวผ่านอุปสรรคแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลตลอดไปนะคะในเว็บไซต์นะคะคุณฟ้าแล้วก็ในข้อมูลทางด้านของ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะก็มีลงข้อมูลไว้นะดีฝักก็แชร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะท่านใดที่จะสนใจไปร่วมบูชาพระพิฆเนศนะคะกรมการศาสนาก็ขอเชิญร่วมสืบสานเทศกาลแห่งศรัทธาคเนศจตุรถี2569สัมผัสเสน่ห์ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ฮินดูณ3ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดนะคะคุณฟังซึ่งคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะท่านเปิดเผยนะคะว่าเทศกาลคเนศจตุรถีนะคะคเนศจตุรถีก็เป็นเทศกาลสำคัญที่พุทธศาสนิกชนฮินดูสืบทอดอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองในวาระวันประสูติของพระพิฆเนศหรือพระคเนศเทพแห่งปัญญาความสำเร็จและก็การขจัดอุปสรรคค่ะก็โดยทั่วไปก็จะตรงกับช่วงเดือนสิงหาคมและก็กันยายนของทุกปีนะคะก็จะเป็นการจัดงานที่ประชาชนนั้นเปิดวิถีแห่งศรัทธาได้นะคะเขาก็มีการจัดงานกันในพื้นที่ต่างๆค่ะคุณฟังก็ที่วัดเทพมนเทียนนะคะโดยสมาคมฮินดูสมาร์ทก็จะจัดงานยาวๆไปเลยนะคะบูชาพระพิฆเนศจัดพิธีบูชาต่อเนื่องจนถึงวันที่24กันยายนณวัดเทพมนเทียนเขตพระนครนะคะแล้วก็จะมีพิธีวิสาลชันในวันที่25กันยายนเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น. กิจกรรมโคชทานช่วยเหลือช้างชราด้วยนะคะณมูลนิธิบ้านช้างชราจังหวัดกาญจนบุรีค่ะส่วนที่วัดวิษณุนะคะก็มีที่สมาคมฮินดูธรรมสถานจัดพิธีบูชาพระพิฆเนศและพิธีอารตีนะคะคุณฟัง14ถึง24กันยายนค่ะวันละ4รอบ9โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงครึ่งบ่าย3ถึงบ่าย4โมงครึ่งแล้วก็ช่วง5โมงเย็นถึง18นาฬิกาถึง6โมงครึ่งนะคะณวัดวิษณุเขตสาทรค่ะส่วนวันที่25กันยายนนะคะก็จะมีการจัดพิธีวิสาญชันณท่าเรือเกาะลอยจังหวัดชลบุรีค่ะส่วนพื้นที่หนึ่งนะคะคุณฟังก็คือที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมกันนะคะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่14กันยายนแล้วนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เชิญชวนประชาชนนะคะไปร่วมนะคะสัมผัสเสน่ห์แห่งศรัทธาผ่านเทศกาลคเนศจตุรถีเพื่อเรียนรู้ความงดงามของศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมกันสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยร่วมสร้างสังคมที่ผู้คนต่างศรัทธาสามารถเรียนรู้เคารพและก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะคะในส่วนที่วัดแขกสีลมนะคะคุณฟัง15ถึง24กันยายนนะคะก็อัญเชิญองค์พระพิฆเนศปางต่างๆนะคะจากภายในวัดเนี่ยมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะเป็นพิเศษเลยนะคะส่วนพิธีบูชาพระพิฆเนศและก็อารติไฟก็จะมีที่วัดวิษณุเขตสาทรนะคะก็เป็นสิ่งที่คุณฟังสามารถจะไปร่วมในการบูชาพระพิฆเนศได้นะคะขอพรเสริมปัญญาขจัดอุปสรรคท่านก็เป็นเทพแห่งศิลปะวิชาและก็ความสำเร็จนะก็จะมีดอกไม้ผลไม้ขนมโมทกะนะคะธูป9ดอกเทียน2เล่มน้ำสะอาดแล้วก็บายสีที่จะบูชาพระพิฆเนศได้ด้วยเช่นกันนะคะ 13:08 นาทีค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงเบรก3ดิจะฝากใครสนใจพวกบ้านที่เขาหลุดจำนองแล้วก็จะไปซื้อหานะคะอย่าลืมต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะนะคุณฟังเจออะไรแปลกๆที่คาดไม่ถึงได้นะคะอันนี้ก็ไปเจอศพภายในบ้านร้างที่จะไปซื้อจากการยึดประมูลเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันในเบรก3ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับฤดูฝนด้วยนะคะคุณฟางทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งโควิดและก็โรคติดเชื้อไวรัส RSV ในเด็กนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าหลายคนเนี่ยเป็นโรคนี้กันนะคะคุณฟางแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์และก็นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคค่ะก็แถลงข่าวนะคะกันยารับมือป้องกันโรคภัยใส่ใจสุขภาพค่ะคุณฟังบอกเลยและก็ช่วงนี้ฤดูเกษียณเนี่ยคนเจอกันเยอะด้วยต้องระวังนะคะต้องระวังมากๆเลยโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงชุกของโรคนะคะ9สิงหาคมถึง8กันยายนค่ะได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคอุจจาระร่วงโรคโควิด-19 โรคปอดอักเสบและก็โรคมือเท้าปากค่ะและตอนนี้นะคะในเด็กนะคะคุณฟังก็เจอโรคติดเชื้อไวรัส RSV นะคะตั้งแต่1มกราคมถึง8กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 8,578 รายแล้วก็มีเสียชีวิต1รายด้วยเป็นเด็กอายุ2เดือนมีประวัติคลอดก่อนกำหนดนะคะทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กค่ะคุณฟังเด็กที่อายุต่ำกว่า1ปีแล้วก็มีแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะส่วนสถานการณ์โควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคติดเชื้อไวรัส RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณฟังไข้หวัดใหญ่เนี่ยพบจำนวนผู้ป่วยนี้สูงที่สุดเลยนะคะรองลงมาก็คือโควิด-19 ส่วนโรค RSV เนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเร็วนะคะทั้ง3โรคพบอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กในโควิด-19 แล้วก็ RSV ส่วนเด็กวัยเรียนค่ะโอ้น้องๆไข้ขึ้นสูงกันเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะบางคนต้องไปแอดมิดเลยนะคะดังนั้นนะคะคนที่ป่วยนะคะต้องยึดหลัก DMH ค่ะได้แก่ D distancing เว้นระยะห่างจากผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เวลาไอจามควรปิดปากนะคะรวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยไว้และแฮนเนี่ยสำคัญมากคุณฟังนะคะ DMH นะคะ D distancing เว้นระยะห่าง M ใส่แมสนะคะและ H ก็คือล้างมือบ่อยๆค่ะ hand washing อันนี้เอามาเตือนคุณฟังนะคะหลายท่านอาจจะหลงลืมไปหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติค่ะแต่ว่าขอให้ปฏิบัติกันเถอะคุณฟังเพราะว่าโรคนี้ยังอยู่กับเรานะคะในสังคมของเราช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงที่มันชุกด้วยทีเดียวนะคะ 13:11 ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาดูข้อมูลการลงทุนกันนะคะสลับกับบทเพลงที่คุณคิดถึงเดี๋ยวจะมีบทเพลงตามคำขอให้แฟนๆรายการได้ฟังด้วยนะคะและก็วันนี้ตลาดหุ้นก็ยังปรับตัวร่วงลงค่ะคุณฟางโดยเฉพาะตัวที่กดดันตลาดนะคะหลายตัวเลยทีเดียววันนี้หุ้นกลุ่มพลังงานโดนเทเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดลต้าเริ่มฟื้นขึ้นมาได้ค่ะเดลต้านี่เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีด้วยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นปิดที่ 1571.65 ลดลงไป 7.01 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 42,369 ล้านบาท Most Active Value นะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1วันนี้เป็นตัวเดลต้านะเมื่อวานลงไปแรงนะคะวันนี้ปิดตลาดบวกมาได้3บาทค่ะอยู่ที่236บาทนะคะ PTT 42.50 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงท็อป62บาทลดลง4บาท HANA 50.25 สตางค์ลดลง1บาท Advance 347บาทลดลง6บาท KBank 252บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคุณฟาง BCP 54บาทลดลง2บาท75 True 12บาท70ลดลง20สตางค์ค่ะ KTB ขึ้น XD นะคะคุณฟังนะ22นะ XD ขึ้นคือจะขึ้น XD วันที่22เดือน9นะคะตัวของ KTB ค่ะแล้วก็ช่วงนี้สัญญาณของเฟดค่ะคุณฟังออกมาแล้วนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะนะคะก็อาจจะทำให้ตลาดนั้นมีความผันผวนด้วยนะคะลงทุนช่วงนี้ก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะผลก็จะทราบในบ้านเราเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้วันพฤหัสวันพฤหัสนะคะก็เดี๋ยวลองลุ้นกันนะแต่ว่าแนวโน้มส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะแล้วก็แรงขายวันนี้ก็เป็นหุ้นพลังงาน ICTแล้วก็ตัวเดลต้าเนี่ยเข้ามาช่วยพยุงตลาดด้วยนะคะวันนี้เนี่ยตลาดเนี่ยกังวลเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในค่ำคืนนี้แล้วก็รวมทั้งตอนนี้เนี่ยต้องติดตามนะคะภาวะเรื่องการลงทุนเนี่ยถือว่าตัวที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือตัวที่ได้รับผลกระทบจากการที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็แรงขายเนี่ยมีมากในหุ้นกลุ่มพลังงานพาณิชย์อาหารแล้วก็เรื่องการขนส่งด้วย13:13ค่ะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วก็ช่วงหน้าเราออกอากาศคู่ขนานกันไปนะคะกับ Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังบทเพลงตามคำขอและบทเพลงที่คุณคิดถึงเชื่อว่าจะถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวสารกันต่อค่ะฟังข่าวฟังบทเพลงเจ็บนิดเดียวไปแล้วนะคะบางทีเราก็อินไปกับเนื้อหาก็ต้องดึงสติของเรากลับมานะคะมันเกิดขึ้นได้นะคุณฟังที่แน่นอนก็คือบางทีเนื้อเพลงเนี่ยตรงกับเหตุการณ์ชีวิตจริงที่เราเจอมาแล้วก็นักร้องเนี่ยนะคะเขาร้องได้แบบโอ้โหทำให้เรารู้สึกแบบซาบซึ้งมากๆก็เป็นเพลงที่ช่วยทำให้เราอินไปกับบรรยากาศด้วยโดยเฉพาะบางทีเนี่ยเราอาจจะอยู่ในภาวะนั้นนะคุณฟังเศร้าอกหักแอบรักนะหรือว่าอยากจะบอกรักแต่ก็ต้องดึงสติกลับมาให้ได้นะแต่ว่าถ้าดึงสติกลับมาไม่ได้นะคุณฟังหรือว่ามีความภาวะทุกข์นะคะภาวะทุกข์เนี่ยเราสามารถจะปรึกษาจิตแพทย์ได้นะเพราะว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เหมือนแพทย์ทั่วไปค่ะเดี๋ยวฝากบอกคุณผู้ฟังเลยแล้วก็1323สายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาโทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถจองคิวนักจิตวิทยาได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยใครที่มีความเครียดนะเดี๋ยวนี้คนก็เครียดหลายเรื่องนะเรื่องลูกบ้างเรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องหน้าที่การงานนึกถึงสายด่วน1323ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันแฟนๆรายการขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยอุดหนุน Oral Rice ค่ะนะคะเอาเป็นพลังให้กับดีเจฝ่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการของเราคุณฟังติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oral Rice นะคะแล้วก็ทีมแอดมินของ QFM สถานีข่าวคุณภาพก็จะลงข้อมูลไว้ให้นะคะถึง

แปรงฟันอย่างเดียวไม่พอและคุณจะรู้เลยว่าปากของคุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นลมหายใจหอมขึ้นและไม่แสบปากเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากทั่วไปมีทั้งตัวของน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีเมาส์สเปรย์ด้วยยิ่งช่วงนี้ฤดูเกษียณเนี่ยแนะนำเลยนะคุณฟังซื้อเป็นแพ็คจัดใส่กล่องส่งให้เลยนะคุณฟังรับรองผู้รับประทับใจแน่นอนถ้าฟังสนใจเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Auralrite นะคะ ORALRICE หรือที่ QFM ของเราทีมงานก็ลงไว้ให้นะคะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้สั่งซื้อออนไลน์นี่สะดวกเลยคุณผู้ฟังส่งฟรีด้วยในบ้านสีส้มนะคะก็เห็นคุณธยากรบอกว่าเดี๋ยวจะสั่งด้วยนะคะเคยใช้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็โทรศัพท์ไปหรือว่าพูดคุยนะคะกับทางทีมงานได้นะคะเบอร์โทรนี้เลยนะคะคุณฟัง0814914291 0814914291บอกว่าฟังจากดีเจฝ่านะคะและใครที่จัดฟันเนี่ยต้องระวังเลยนะคะพลักเพราะว่าอาจจะทำให้เศษอาหารและคราบสะสมเนี่ยอยู่ในซอกฟันของคุณง่ายขึ้นมีวางจำหน่ายด้วยนะคะที่ร้านขายยาอย่างร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม GPO สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาคลินิกทันตกรรม LDC มี14สาขาซื้อได้นะคะ Auralrite สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max 6สาขาไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกโรงพยาบาลวิมุตและก็ศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คค่ะท่านนายมาอยู่แถวโซนฝั่งทนนะคะเลยแยกพนกจะมาพุทธมณฑลพนกตัดใหม่มีจำหน่ายที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านยาพิลล่าแล้วก็ร้านคลังยาเทพอาสารวมทั้งสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ได้มาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะคุณฟาร์มก็วันนี้เนี่ยตัวของลักษณะของการที่เกรงว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยก็สร้างความผันผวนกับตลาดเหมือนกันนักลงทุนขายลดความเสี่ยงนะคะขณะเดียวกันวันนี้นะคุณฟังการบินไทยมีบิ๊กหลอดค่ะนะคะหุ้นนี้เนี่ยกรุงศรีบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนำซื้อก่อนเขาจะมาบินกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซันวันนี้มีรายงานค่ะว่ามีการซื้อขายบิ๊กหลอด18ล้านหุ้นนะคะมูลค่า106ล้านบาทราคาเฉลี่ย5บาท90สตางค์สูงกว่าราคากระดาษนะคะวันนี้บทวิเคราะห์การลงทุนค่ะทางด้านของคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์นะคะ IAA ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะดูข้อมูลจากสำนักข่าว InfoQuest ค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวแดนลบรอผลการประชุมเฟดนะคะก็คือวันนี้เนี่ยคุณฟังโบรกเกอร์ก็บอกว่าแนวทางจากการที่นักลงทุนให้น้ำหนักจาก Fed Watch 2เนี่ยค่ะก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันนะคะแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานสั่งลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นเพิ่มเป็น4บาทต่อลิตรจากเดิม2บาท40สตางค์ต่อลิตรเลยก็เลยเป็นการกดดันหุ้นกลุ่มโรงกลั่นนั่นเองเพราะว่ากระทบต่อกำไรโดยรวมราว 8,000 ล้านบาทแล้วก็กระทบกำไรปตท.ราว 2,000 ล้านบาทนะคะก็เลยกลายเป็นดาวไซด์กลุ่มโรงกลั่นนะคะโดย IRPC กระทบมากที่สุดติดลบ 10% ท็อปรับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ราคาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคุณฟังตอนนี้เนี่ยแนวโน้มช่วงบ่ายมองว่าดัชนีน่าจะแกว่งตัวในแดนลบนะคะลงมาแนวรับ1570นะคะแล้วก็ได้ไพรซ์อินก็คือรวมปัจจัยลบโรงกลั่นแล้วก็เฟดไปแล้วนะคะแต่ถ้าหลุดแนวรับทำให้โมเมนตัมดูไม่ดีอัดย่อแล้วสร้างฐานใหม่แนวรับ1560แล้วก็แนวต้าน1585หลายคนบอกว่าฟังรายการดิจิฟ้าลงซื้อขึ้นขายดีกว่าเพราะว่าบางทีแต่ละข่าวเนี่ยนะหุ้นเขียวอยู่ดีๆมาแดงเลยทีเดียวนะคะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะให้แนวรับไว้อยู่แถวๆ1565-1583นะคะแล้วก็หุ้นเด่นจะเป็นตัวของ BJC กับตัว Stacon ค่ะ BJC ราคาทำไฮแล้วนะคะรับ17บาทนะคะวันนี้ปิด17บาท30ค่ะสำหรับ Berry Yuker ต้าน18บาทถึง18บาท50คัทลอส16บาท60ส่วน Stacon นะคะหลายคนขายหมูไปแล้วขายหมูดีกว่ายูดอยไม่เป็นไรนะคุณฟังแนวรับ18บาท50ค่ะนะคะวันนี้มาที่19บาท10แล้วอ่ะตัว Stacon หรือ Steak เดิมนะคะแล้วก็แนวต้าน19บาท50ถึง19บาท80คัดลอส18บาท20หลายคนตอนนั้นดอยอยู่แถว13บาทนะคุณฟังพอขึ้นมา14 15 16บาทก็ต้องขายเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูทิศทางแล้วนะคะบอกว่ากลับมายืนเหนือเส้น EMA ทุกระดับเลยวอลุ่มเข้าด้วยหากผ่านต้านแรก19บาท50ลุ้นทดสอบไฮเดิม19บาท80นะคะตอนนี้ต้องติดตามเรื่องของการบินไทยค่ะคุณฟังการบินไทยนี่ตอนนี้นะคะก็เรียกว่าจะต้องรับมอบเครื่องบินใหม่ด้วยแล้วก็เร่งสปีดลุยครึ่งปีหลังเดี๋ยวบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ให้เป็นหุ้นเด่นเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยการบินไทยนี่มีบิ๊กหลอดราคาเฉลี่ย5บาท90ด้วยแล้วก็ช่วงนี้หุ้นกลุ่มประกันชีวิตมานะคุณฟังอย่าง TLI เป็นหุ้นเด่นของพายวันนี้นะคะแนว

0: รับ10 บาทถึง11 บาทแนวต้านให้ไว้12.20 บาทถึง12.60 บาทบอกว่ายกฐานแล้วเริ่มจบการพักที่แนวรับแล้วนะคะสำหรับ TLI ค่ะไทยไลฟ์ประกันชีวิตนะคะ13.28 นาทีขออภัย13.27 นาทีค่ะคุณฟังเดี๋ยวเบรกหน้ามีข่าวหุ้นให้คุยกันต่อและใครที่สนใจนะคะซื้อบ้านที่เป็นบ้านของการถูกยึดมานะจากกรมบังคับคดีที่ธนาคารเขายึดมาขายค่ะเดี๋ยวมีข้อมูลในเบรกหน้าซึ่งก็เชื่อว่าคุณฟังที่จะไปซื้อเนี่ยต้องมีความรอบรู้รอบด้านและก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ก่อนนะมีที่จังหวัดเชียงใหม่ชายที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจสอบก่อนปรากฏว่าเจอศพค่ะเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ฟังกันในเบรกหน้าเบรกนี้พักกันครู่เดียวแล้วอย่าลืมอุดหนุนออโรไรท์นะคะคุณฟังเข้าไปในช่องทางบ้านสีส้มนะคะและถ้าอยากติดตามดีเจฝาเพิ่มเติมก็มีที่บ้านทีทีด้วยดีเจฝาสิริพร FM97ก็จะลงเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10 ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7 วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะเรื่องของการมองหาซื้อบ้านนะคะหลายคนเนี่ยสนใจที่จะซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีซึ่งแน่นอนนะคะราคาเนี่ยก็จะต่ำกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าก็จะมีข้อควรระวังมากมายนะคะคุณฟังบางทีเนี่ยเราซื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องไปไล่ที่นะเพราะว่าเจ้าของเดิมไม่ยอมออกจากบ้านเนี่ย ก็เจอขึ้นบ่อยครั้งนะคะถามว่าครอบครัวดีจฝาเนี่ยเคยซื้อบ้านที่มาจากการบังคับคดีกับธนาคารหรือเปล่าเนี่ยก็เคยนะคะแต่อันนี้เป็นบ้านของเพื่อนบ้านเลยแล้วก็เขามาบอกให้ก็เขาก็ขอคิดค่าบอกด้วยนะคุณฟางแต่ว่าเราก็ได้บ้านถูกค่ะแต่มีที่จังหวัดเชียงใหม่ร้อนตั้งแต่ยังไม่ซื้อเลยนะคะบ้านบังคับคดีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็คือบ้านเนี่ยก็จะถูกธนาคารยึดขายทอดตลาดเวลาเราเดินไปที่ธนาคารเนี่ยหรือเข้าไปในเว็บไซต์ธนาคารเนี่ยเราก็จะเห็นบ้านที่ถูกธนาคารยึดเนี่ยเอามาขายทอดตลาดแต่ทีนี้รายนี้ก่อนที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาขอเข้าไปตรวจสอบก่อนนะขอดูบ้านก่อนซื้อปรากฏว่าเป็นบ้านร้างจริงนะคะแต่มีศพอยู่ภายในค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ใครที่สนใจจะซื้อบ้านที่ถูกบังคับคดีเนี่ยควรที่จะต้องไปตรวจสอบด้วยละกันนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเคยมีข่าวนะคุณฟังว่าบ้านที่ถูกบังคับคดีกับบ้านที่เราไปดูจริงเนี่ยกลายเป็นคนละบ้านกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปสำรวจผิดนะคะแต่งานนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สภ.แม่ปิงค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ปิงรับแจ้งนะคะจากชาวบ้านท่าเดือตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบอกว่าเจอโครงกระดูกนะคะในบ้านร้างใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดือหมู่6ตำบลสันผีเสื้อซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วปรากฏว่าผู้ที่เข้าไปดูบ้านนี่ก็คือคนที่สนใจจะซื้อบ้านหลังนี้ที่ถูกธนาคารยึดและกำลังจะถูกขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีก็เลยขอเข้าไปตรวจดูภายในบ้านก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะบ้านนี้เป็นบ้านไม้2ชั้นค่ะเดิมเนี่ยเคยเปิดเป็นร้านขายของเพราะว่าใกล้ตลาดสดแล้วก็ยังพบข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของบ้านเนี่ยยังคงถูกทิ้งไว้อยู่ในบ้านเป็นจำนวนมากก็คือภาพรวมนี่ก็คือกลายเป็นบ้านร้างมาแล้วหลายปีด้วยนะคะจนกระทั่งผู้ที่ไปดูบ้านเนี่ยก็สำรวจบริเวณชั้นล่างก็พบว่าในจุดที่เป็นเก้าอี้ไม้หรือที่เขาเรียกกันว่าแหย่งช้างค่ะก็มีเตียงนอนแล้วก็มีมุ้งครอบอยู่ด้วยนะคะพอเปิดมุ้งออกเท่านั้นแหละพังงะเลยค่ะคุณฟังมีศพเนี่ยนอนอยู่บนเตียงนะคะสภาพเนี่ยเหลือเพียงแค่โครงกระดูกนะอู๋ตกอกตกใจสิคะเจอศพแบบนี้ต้องถอยดีกว่านะคะแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านก็รีบประสานตำรวจแล้วก็แพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็เข้ามาตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะคะเก็บหลักฐานแล้วก็นำโครงกระดูกส่งชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ติดตามญาติมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามชาวบ้านค่ะทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณยายศรีวันแซ่จิวอาศัยอยู่กับลูกชายที่ชื่อเล่นว่าตีชาวบ้านบอกว่าเจอเห็นแม่ลูกคู่นี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะสองคนนี้เนี่ยเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนแต่หลังจากนั้นก็มีคนก็พูดกันนะคะว่าบ้านเนี้ยถูกธนาคารยึดนะคะแล้วก็บอกว่าคุณยายศรีวันเนี่ยก็เอาพอบ้านจะถูกยึดอย่างเงี้ยก็เลยไปอยู่กับลูกแล้วก็ญาติๆในตัวเมืองเชียงใหม่นะชาวบ้านก็เลยไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรก็เข้าใจว่ายายศรีวันเนี่ยไปอยู่กับลูกแล้วนะคะส่วนทางด้านลูกของคุณยายซึ่งเคยอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะในตีเนี่ยปัจจุบันถูกจำคุกอยู่ที่จังหวัดตากนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณยายก็อายุประมาณ93ปีแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าโครงกระดูกที่พบเนี่ยอาจจะเป็นคุณยายศรีวันค่ะแต่ว่าก็คงต้องรอการพิสูจน์ก่อนนะคะต้องชันสูตรแล้วก็ตรวจสอบหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการข่าวนี้นี่ใครที่สนใจนะคุณฟัง บ้านจากทางด้านของกรมบังคับคดีค่ะก็ต้องไปติดต่อนะไปสอบถามไปดูข้อมูลต่างๆค้นหาทรัพย์สินที่ต้องการประมูลเตรียมเงินประกันและเอกสารให้พร้อมลงทะเบียนนะแล้วเขาก็จะมีการประกาศราคาเริ่มต้นและการประมูลแข่งขันนะคนที่สนใจจะซื้อบ้านที่ถูกยึดของกรมบังคับคดีของธนาคารต่างๆเนี่ยก็ต้องศึกษาขั้นตอนการประมูลอย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นและก็ถูกต้องนะคะทางนี้คุณฟังข้อดีก็มีนะคะเพราะว่าอย่างที่บ้านดิจฟ้าได้มาเนี่ยตึกแถวที่ซื้อมาได้เนี่ยก็ถูกกระท้องตลาดนะขนาดเสียค่าในหน้าให้กับคนที่เข้ามาชี้เป้าไปแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะเป็นราคาที่เราได้ไปประมูลจริงที่กรมบังคับคดีเนี่ยก็ราคาของเราก็จะได้ทรัพย์สินที่ถูกกว่าบ้านมือสองปกติทั่วไปแล้วก็เอาก็มาได้บ้านมาแล้วแล้วก็บางทีเราดูทำเลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำปรับปรุงได้นะคะคุณฟังจะปล่อยเช่าหรือจะขายต่อทำกำไรในอนาคตคืออันนี้เป็นบ้านที่แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างเนี้ยที่อย่างที่บ้านที่ผู้ซื้อเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เจอโครงกระดูกแล้วค่ะอย่างไรก็ตามแม้ราคาจะดึงดูดใจนะคุณฟังแต่การประมูลบ้านของกรมบังคับคดีเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ผู้ซื้อต้องพิจารณาในการที่จะซื้อเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาภายหลังนะคะซึ่งที่เราได้เห็นอยู่ก็คือมีคนเช่าอยู่แล้วไม่ยอมออกเนี่ยคุณผู้ฟังนะก็คือเรื่องของการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต้องดูภาระผูกพันที่ติดมากับทรัพย์เช่นการรอนสิทธิ์นะหรือผู้อยู่อาศัยเดิมที่ไม่ย้ายออกเนี่ยนะคุณผู้ฟังโอ้โหต้องใช้เวลาในการฟ้องร้องกฎหมายขับไล่ค่ะบางคนนี่ละอาใจเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจทรัพย์ก่อนนะคะคุณผู้ฟังและก็ต้องดูทรัพย์ด้วยนะคะบ้านที่ถูกยึดเนี่ยอาจจะถูกทิ้งร้างขาดการดูแลเป็นเวลานานผู้ซื้อก็ต้องประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพิ่มเติมจากราคาประมูลค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงจากการประมูลด้วยบางทีเนี่ยเราขาดความรู้นะคะอาจจะถูกริบเงินประกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคุณฟังก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องมีราคาที่ตั้งไว้ในใจอย่างชัดเจนนะว่าถ้าเกิดว่ามันราคาเกินกว่าที่เราต้องการเนี่ยก็ต้องปล่อยผ่านไปนะคะอย่าประมูลแข่งจนเกินงบที่ตั้งไว้แล้วมันยังมีพวกค่าซ่อมแซมแล้วก็ค่าโอนอีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เทรนด์ดอกเบี้ยเงินฝากจะกลับมาเป็นดอกเบี้ยเงินฝากสูงนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องดูด้วยว่าบ้านที่โดนยึดในของกรมบังคับคดีกับบ้านมือสองทั่วไปที่ไม่มีปัญหาเนี่ยที่ซื้อตรงไปเลยเนี่ยเราได้ของดีแล้วก็คุ้มค่าที่สุดหรือเปล่านะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยบ้านของกรมบังคับคดีเนี่ยจะมีราคาถูกกว่าท้องตลาดเพราะว่าเป็นทรัพย์ที่ต้องการเร่งระบายเอาเงินมาชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ตามคำสั่งศาลนะคะก็เลยจะอิงกับราคาประเมินของเจ้าพนักงานด้วยนะคะแล้วก็คือขายตามสภาพที่เป็นอยู่นะคะคุณฟังผู้ซื้อก็ต้องรับภาระในการปรับปรุงเองก็เลยทำให้ราคาตั้งต้นเนี่ยก็ดึงลงมาเพื่อที่จะเป็นการจูงใจผู้ประมูลนั่นเองค่ะคุณฟังแต่ทางนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครร่วมประมูลแล้วเนี่ยบ้านมันก็จะมีราคาที่ลดลงมาได้นะคะโดยปกตินี่ก็จะลดลงครั้งละ 10% ของราคาเดิมแต่โดยรวมแล้วจะไม่ต่ำกว่า 70% ของราคาประเมินนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการซื้อบ้านที่ถูกยึดของกรมบังคับคดีเนี่ยก็ต้องมีโอกาสดูด้วยว่าทรัพย์นั้นมีราคาต่ำลงมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทรัพย์นั้นยังขายไม่ออกนะคะอันนี้ก็เรียกว่าคนที่ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่ต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยทีเดียวนะต้องเข้าใจขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินอย่างรอบคอบนะก็จะได้บ้านที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมนะมันต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมด้วยนะคะแถวบ้านดิจิฟานเนี่ยมีบ้านมือสองนะคุณฟานที่เขาจะขายเนี่ยแต่เขาขายบอกว่ายังไงต้องมาซ่อมเองเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาขายที่ดินคุณฟานเขาไม่ได้ขายบ้านหรอกเพราะบ้านเขาเนี่ยทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอาจจะข่าวเรื่องของบ้านจากกรมบังคับคดีแต่ตอนนี้ตลาดมือสองนี่เยอะนะคุณฟานตลาดเป็นของผู้ซื้อค่ะดังนั้นเนี่ยก็พิจารณาไต่ตองให้ดีละกันนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกชุมชนแหละว่าเราอาจจะมาทำการปรับปรุงต่อให้เช่าหรือว่าทำการรีวิวใหม่เพื่อจะเอาไปขายต่อก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้คนก็นิยมนะบางทีไปซื้อบ้านมือสองมาแล้วก็มาตกแต่งให้สวยงามก็ขายต่อได้ค่ะส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคุณฟังก็ภาพรวมของตลาดก็ยังโดนแรงกดดันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายคนก็เลยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เล่นเดย์เทรดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะวันนี้เซ็ตก็ยังปรับตัวร่วงลงต่อค่ะโดยที่วันนี้นะคะดูจากข้อมูลจากข่าวหุ้นนะคะขอบคุณข่าวหุ้นด้วยนะคะคุณชัยยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีหรือ KSS นะคะก็เปิดเผยผ่านรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดค่ะ กล่าวว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โมเมนตัมของดัชนีเซตอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามหากพิจารณารายกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่าแรงกดดันหลักในรอบนี้มาจากตัวหุ้นเดลต้ามากกว่าภาพรวมของตลาดนะคะเดลต้าเนี่ยก็ปรับตัวลงแรงเกือบ20บาทในช่วง2วันที่ผ่านมาก็แปลกดีเหมือนกันนะคะคุณฟังตลาดกังวลประเด็นการออกหุ้นกู้แลกเปลี่ยนเป็นหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งหุ้นเดลต้าเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงก็เลยส่งผลกระทบต่อดัชนีค่อนข้างมากเนื่องจากเดลต้ามีน้ำหนักต่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะอย่างวันนี้เนี่ยตัวของเดลต้านะคะโอ้วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะเมื่อวานลงไปที่233บาทนะคะจากข่าวที่บอกว่าจะมีการออกหุ้นกู้นี่แหละค่ะส่วนตัวอื่นๆนะคะคุณฟางคุณกัจจังนะคะคุณชัยยศก็บอกว่าธนาคารพาณิชย์โรงพยาบาลปิโตรเคมีและโรงกลั่นยังมีทิศทางค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะบางกลุ่มปรับตัวเพิ่มได้นะคะและก็ซ้อนว่าการอ่อนตัวของดัชนีไม่ได้เกิดจากแรงขายกระจายทั่วทั้งตลาดหากตัดเดลต้าออกไปได้เนี่ยก็คิดว่าเซตนะก็อาจจะเป็นบวกได้ราว 6-7 จุดแม้ดัชนีรวมเนี่ยจะปรับลงมากกว่า10จุดค่ะส่วนตอนนี้ต้องติดตามนะคะคุณฟังเรื่องกระแสเงินทุนต่างชาติค่ะนะช่วงนี้จังหวะเรื่องของความกังวลเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะคุณฟังก็บอกว่าตอนนี้นักลงทุนกลับมากังวลเรื่องเงินเฟ้อค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ความเป็นไปได้นะคะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ค่ะตลาดให้น้ำหนักโอกาสดังกล่าวมากกว่า 90% คาดว่าอัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มจาก 3.75% เป็น 4% ค่ะนอกจากนี้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลังเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแรงและสร้างความกังวลว่าเงินเฟ้อในระยะถัดไปอาจจะกลับมาเร่งตัวซึ่งก็เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตลาดหุ้นไทยนะคะส่วนแนวโน้มระยะสั้นนะคะบริษัททรัพย์กรุงศรีมองว่าเซตมีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้หลังทราบผลประชุมเฟดหากการขึ้นดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดเนื่องจากราคาสินทรัพย์ได้สะท้อนความคาดหวังดังกล่าวไปในระดับหนึ่งแล้วส่วนแรงกดดันจากเดลต้าหลังราคาปรับลงแรงในช่วง2วันที่ผ่านมาน่าจะสะท้อนความกังวลไปบางส่วนแล้วเช่นกันอย่างไรก็ดีประเด็นสำคัญค่ะคือการเรื่องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้นะคะคุณฟังสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยที่เขามีการดอทพอตไว้นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยในช่วงไตรมาส 3-4 ข้างหน้าเนี่ยหากเฟดยังส่งสัญญาณว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยก็จะส่งผลต่อความกังวลเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอาจทำให้การรีบาวด์ของตลาดหุ้นไทยมีกรอบจำกัดนะคะอย่างไรก็ตามมองว่าธนาคารพาณิชย์นะคะและกลุ่มแบงค์นะคะกรุงศรีมองว่ายังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากมีอัตราเงินปันผลอยู่ในระดับสูงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นก็จะมีโอกาสสนับสนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธินะคะหรือ NIM จึงมีความเป็นไปได้ว่าเงินทุนต่างชาติจะสลับเข้ามานะเข้าสู่หุ้นกลุ่มธนาคารมากขึ้นส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะนะคะเรื่องแผนของรัฐบาลเรื่อง PDP 2026นะคะถือเป็นปัจจัยบวกในระยะกลางถึงระยะยาวเนื่องจากแผนดังกล่าวมีโครงการและกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่จำนวนมากซึ่งก็จะสร้างโอกาสเพิ่มกำลังการผลิตรายได้และกำไรให้ผู้ประกอบการในอนาคตอย่างไรก็ดีนะคะต้องระวังแรงกดดันจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในระดับสูงนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SPP ค่ะส่วนกลุ่มพลังงานหมุนเวียนมองว่าได้รับประโยชน์จากทิศทางนโยบาย PDP 2026ของรัฐบาลเช่นกันมีข้อได้เปรียบจากการไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาก๊าซแต่ต้องติดตามเงื่อนไขการลงทุนอัตรารับซื้อไฟฟ้าและก็มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อผลตอบแทนของโครงการและก็ความน่าสนใจในการลงทุนค่ะส่วนหุ้นเด่นนะคะในช่วงที่รอความชัดเจนนะคะจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่นั้นทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะแนะนำนะคะกลุ่มดีเฟนซีฟค่ะโดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลมีแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3มีโอกาสดีขึ้นจากฤดูกาลที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงผู้ป่วยต่างชาติในตอนออกกลางที่กลับมาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะหุ้นเด่นตอนนี้นะคะก็กรุงศรีให้เป็นตัว BDMS ค่ะคุณฟังBDMS นะคะก็เขาก็ไซด์เวย์อยู่นานมากๆแล้วทีเดียวนะคะคุณฟังราคาก็ลงมาย่อๆ19.70 19.80 19.90 นะแล้วก็อยู่แถวๆ20บาทค่ะอย่างวันนี้นี่ก็อยู่ที่20บาทนะโล20บาทนะหาย20บาท30ราคายังไม่ไปไหนนะคะแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีบอกว่า BDMS เนี่ยเป็นหุ้นเด่นนะในช่วงไตรมาส3คาดว่ากำไรไตรมาส3เนี่ยจะอยู่แถวๆ 4,500 ล้านบาทให้ราคาเป้าหมาย25บาทนะฮะอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวบางกอกเชนนะคะ BCH นะ BCH นะก็เป็นหุ้นดิเฟนซีฟของกรุงศรีค่ะ ก็ราคาที่เขาได้ให้แนะคำแนะนำเนี่ยตอนแถวๆ10บาทกว่านะคะคุณฟังวันนี้นี่ขึ้นมาได้20สตางค์นะวันนี้เปิดตลาดมานี่11บาท10นะเคลื่อนไหวอยู่แถวๆนี้แหละค่ะคุณฟังเมื่อวานก็อยู่แถว11บาทนะคะ BCS นะคะกรุงศรีบอกว่าให้คาดการว่าผลประกอบการเนี่ยไตรมาส3จะโตขึ้นประมาณ 6-7% ค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้แถวๆ12บาทนะคะหุ้นเด่นที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอาจจะให้ถือรอนะคะช่วงที่ตลาดยังไม่ไปไหนนะคะแล้วก็เก็งเรื่องผลประกอบการที่จะออกมาก็เป็นกลุ่ม defensive นะก็คือกลุ่มโรงพยาบาลค่ะวันนี้นะคะ Stock of the Town นะ Stock of the Town ก็ให้ข้อมูลดังนี้นะคะหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางข่าวหุ้นด้วยนะคะ Stock of the Town ค่ะบอกว่าวันนี้ในตลาดรอผลการประชุมเฟดค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงโลกวันนี้ก็รอนะคะไทยจะทราบผลเช้าของวันพรุ่งนี้17กันยายนนะคะแต่ว่าคาดการณ์ว่าตลาดส่วนใหญ่ 92% คาดว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นแบบเบี้ยนะคะโอกาสเซอร์ไพรส์ในต่ำนะคะแล้วตอนนี้ก็ให้น้ำหนักนะคะว่าคงจะต้องมีการขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องอิงกับราคาน้ำมันดิบด้วยนะคะช่วงนี้ก็ในส่วนของวันนี้คาดว่าจะผันผวนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหุ้นเด่นแนะนำวันนี้ยังเป็นคงเป็นเดลต้า BCS แล้วก็ BDMS ค่ะคุณฟังและนายกเนี่ยไปรถโชว์ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็หุ้นภาคบริการแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยนะคะจะอ่อนลงแต่ว่าช่วงถัดไปเนี่ยจะเป็นช่วงของไฮซีซันส่วนหุ้นภาคบริการเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีบอกว่าให้ซื้อดักสะสมก่อนถึงฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นตัว AWC ค่ะ ERW นะก็คือให้ซื้อก่อนตัวการบินนะคุณฟัง AOT การบินไทยค่ะโรงพยาบาลก็จะเป็นตัว BDMS แล้วก็ BCH นะคะส่วนหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานก็จะเป็นตัวปตท. IVL แล้วก็ SCC นะคะวันนี้เดลต้านะคุณฟังบอกว่าผ่านช่วง hedging ไปแล้วนะคะมองว่าจะมีกำไรเติบโตขึ้นนะคะทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะเดลต้าในราคาปี2027นะปีหน้าเนี่ยกรุงศรีให้ไว้แถว320บาทส่วน BCS เป็นหุ้นเด่นเหมือนกันนะคะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่12บาทค่ะคาดว่ารายได้ในไตรมาส3เนี่ยจะฟื้นตัวเด่น 6-7% นะคะแล้วก็มองว่าน่าจะประคองตัวได้แล้วก็อัพไซด์ปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคมก็ให้ราคาไว้แถวๆ12บาทส่วน BDMS นะคะก็มองเช่นกันว่าน่าจะมีการเร่งตัวขึ้นของผู้ป่วยต่างชาตินะคะแล้วก็กำไรในปีนี้แม้ว่าจะทรงตัวแต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะกลับมาโตได้ 6% ให้คำแนะนำซื้อ BDMS ค่ะให้ราคาไว้ที่25บาทนะคะแนวรับก็แถวๆนี้นะคะคุณฟัง20บาทส่วนแนวต้านนะคะ20บาท70 21บาท30วันนี้กรุงศรีนะคะให้แนวรับบอกว่าเซตแกว่งตัวแคบนะคะแนวรับเนี่ย1572แล้วก็1565แนวต้านอยู่แถว1587 1595ค่ะหลุด 1,600 ลงมาแล้วนะคะเซตช่วงนี้ BDMS ถ้าจะรับนะรอย่อนะคะคุณฟัง19บาท80 19บาท90 20บาทได้นะคะส่วนราคาเป้าหมายกรุงศรีให้ที่20บาท70ถึง21บาท30คัดลอส19บาท70ค่ะส่วน BH นะคะแนวรับ198บาทนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะให้ราคาเป้าหมายนี้เหนือ200เลยนะคะก็203บาท207บาทคัดลอส196บาทค่ะ CRC นะคะวันนี้แนวรับ29บาทค่ะแนวต้าน30บาท75ถึง32บาทคัดลอส28บาท RCL แนวรับ42บาท75นะคะแนวต้าน44บาท75ถึง46บาท50แล้วก็สต็อปลอสที่42บาทค่ะหุ้นเด่นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ซื้อก่อนนะคุณฟังก็คือตัวของ ERW ค่ะแนวรับ3บาท84แนวต้าน3บาท94แล้วก็ตัวคัดลอส3บาท78นะคะที่ Stock of the Town ของกรุงศรีให้ไว้ขณะเดียวกันวันนี้นะคุณฟังก็แนวโน้มนะคะของการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะนะวันนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนี่ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยที่สำนักข่าว CNBC ค่ะสำรวจนะนักวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็พบว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งภายในช่วงเวลา1ปีข้างหน้าขณะที่นักวิเคราะห์ประเมิน1ใน3คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งหรือว่ามากกว่านั้นเลยทีเดียวนะคะ
4: ขณะเดียวกันวันนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์ TTB Wealth นะคะก็บอกว่าบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีเนี่ยเร่งตัวขึ้นที่ระดับ 4.99% ล่าสุดตลาดปรับเพิ่มน้ำหนักที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในวันพฤหัสนี้เป็น 92.4% มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้4ครั้งจากเดิมที่คาดไว้เพียง 1-2 ครั้งนะคะแล้วก็บอนด์ยิลด์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นที่ระดับ 2.36% ด้วยของไทยนะคะก็เลยทางด้านของ TTB Wealth ก็บอกว่าเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว KTB KBankBBL KKP ส่วนกลุ่มประกันภัยหางฟางก็จะเป็นไทยประกันชีวิต TLI แล้วก็ทางด้านของกรุงเทพประกันภัย BLA นะคะในส่วนของหุ้นเด่นวันนี้ของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกมองตัวทัสโก้ไว้นะคะแนวรับ 17.20 แนวต้าน 17.90 ถึง 18.30 แล้วก็คัทลอสที่ 17 บาทค่ะมีเรื่องของครม.ไฟเขียวนะคะ PTT ค่ะคว้าสัมปทานปิโตรเลียมบนบกนะคะ2แปลงนะคะแล้วก็มีที่แพนโอเรียนเอเนอร์ยี1แปลงค่ะโดยขั้นตอนต่อจากนี้นะคะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะจัดพิธีลงนามสัมปทานระหว่างกระทรวงพลังงานแล้วก็บริษัทที่ชนะการประมูลด้วยนะคะวันนี้ตัวหุ้นแบงค์นะคะก็เป็นหุ้นที่โบรกเกอร์ก็มองว่าถ้าเกิดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกเนี่ยมองหุ้น TTB ไว้ค่ะคุณฟังให้แนวต้านไว้3.10 ถึง3.18 นะคะบอกว่ากลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับเลยนะคะแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าด้วยนะคะก็ TTB ค่ะแนวรับ2.94 นะถ้าย่อลงมานะคะแนวต้าน3.10 ถึง3.18 แล้วก็คัทลอส2.94 ส่วน KBank นะคะแนวรับ247ค่ะแนวต้าน255ถึง259คัทลอสที่243บาทนะคะก็ทางด้านของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ก็ให้ข้อมูลนะคะคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะจากกรุงศรีนะคะให้เซตแกว่งตัวอยู่แนวรับ 1565-1572 เดลต้า 1587-1595 ก็มองว่าตลาดเนี่ยน่าจะได้ไปต่อนะคะหุ้นเด่นก็จะเป็นตัว BDMS BCH นะคะที่รับความผันผวนไม่แน่นอนของตลาดในช่วงเวลานี้ส่วนเดลต้าเนี่ยราคาที่ร่วงลงมาบอกว่าก็มีโอกาสนะคุณฟังที่มีโอกาสว่าตอนนี้อาจจะมีการฟื้นขึ้นได้นะคะสำหรับตัวของเดลต้านั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยก็มีการหุ้นนี่ก็กรณีของตัวหุ้นนะคะอ่ะเดลต้าดูเอลต้ากันหน่อยนะคะคุณฟังเดลต้าเนี่ยก็บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้นะคะก็ยังให้ถือนะคุณฟังส่วน BDMS นะคะ BDMS เนี่ยให้แนวต้านไว้ที่20.70ให้เทคโปรฟิตได้นะคะแนวต้านหลักอยู่ที่21.20สต็อปลอส BDMS นะหากหลุด19.50สตางค์ค่ะส่วนการบินไทยที่บอกให้ดักซื้อก่อนนะคะการบินไทยเนี่ยแนวต้านเขาน่าจะอยู่แถว6.10ถึง6.30นะคะแล้วก็สต็อปลอส5.55จาก Trinity BDMS อย่างที่กล่าวไปนะคุณฟังก็แถวแถวแนวต้าน20.70 21.20นี่ก็คืออีกตัวนึงดูทางด้านของ Eastwater นะคะ Eastwater แนวรับ5.5สตางค์ถึง4.90นะจาก Trinity แนวต้าน5.25ถึง5.40แล้วก็สต็อปลอสที่4.84สตางค์ค่ะช่วงนี้นะคะคุณฟังก็หลายฝ่ายก็เลยบอกถ้าจะซื้อเนี่ยช่วงนี้ที่ตลาดลงๆนะคะก็เลือกตัวนะคะคุณฟัง Trinity ก็มองตัวที่จะเข้าซื้อได้เนี่ยจะเป็นตัว BDMS กับตัวการบินไทยค่ะติดตามฟังข่าวสารอื่นกันบ้างนะคะคุณฟังเรื่องนี้นะคะก็ต้องเป็นข้อมูลที่หลายท่านเองก็ต้องติดตามกันนะเพราะว่าเราก็มีการเสนอชื่อค่ะของครูบาศรีวิชัยนะคะเพื่อที่จะได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกค่ะนะคะมาติดตามข่าวสารด้านวัฒนธรรมกันบ้างนะคะท่านนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองแล้วก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งที่1ทับ2569เมื่อวานก็มีการประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีท่านพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนค่ะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานางยุทธิกาอิสรางกุลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมก็เป็นการติดตามความคืบหน้าค่ะการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครู าศรีวิชัยต่อองค์การยูเนสโกและก็พิจารณาเอกสาร Annex 2นะคะและก็เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอวาระต่อองค์การยูเนสโกต่อไปการเสนอวาระครั้งนี้มุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยนะคะคุณฟังท่านคือนักบุญแห่งล้านนาค่ะให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะบทบาทด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายทางศีลธรรมและจริยธรรมการพัฒนาชุมชนและศาสนสถานตลอดจนการรวมพลังศรัทธาและจิตอาสาของประชาชนดังปรากฏนะคะที่ท่านสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพโดยไม่ใช้งบประมาณรัฐและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานหลายแห่งในพื้นที่ทางภาคเหนือค่ะก็ทางด้านของกรมการศาสนาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการนะคะสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ประสานการดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆของรัฐคณะสงฆ์สถาบันการศึกษานักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนเครือข่ายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศศึกษาสืบค้นและก็รวบรวมข้อมูลประวัติผลงานและคุณูปการของครูบาศรีวิชัยให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกค่ะมีคณะอนุกรรมการ4คณะนะคะร่วมขับเคลื่อนด้านวิชาการการประชาสัมพันธ์แล้วก็ลงพื้นที่สืบค้นเลยนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะที่ลาวเมียนมาจีนนะคะแล้วก็ประสานความร่วมมือต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนถึงคุณูปการและอิทธิพลของวิถีครูบาศรีวิชัยและก็วัดไทยหลายประเทศก็นำหลักธรรมและแนวทางตามวิถีครูบาศรีวิชัยไปเผยแผ่และก็ประยุกต์ใช้ในสาระสำคัญของเอกสารที่เตรียมเสนอต่อองค์การยูเนสโกด้วยนะคะเพื่อจะสะท้อนคุณูปการของครูบาศรีวิชัยเชื่อมโยงกับพันธกิจขององค์การยูเนสโก2ด้านได้แก่ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะแล้วก็ด้านวัฒนธรรมจากการรวมพลังศรัทธาของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานตลอดจนสร้างสาธารณประโยชน์อันมีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและก็การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนี้ในพื้นที่เองก็มีการรับรู้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะพิธีรำลึกครบรอบ91ปีแห่งการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกที่จังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะเพื่อเชิดชูครูบาศรีวิชัยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะส่วนกรอบการดำเนินงานค่ะหลังจากจะส่งเอกสารในเดือนตุลาคม2569แล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนก่อนเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในปี2570นะคะถ้าหากได้รับความเห็นชอบนะคะคุณฟังก็จะมีการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม2571เพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานคุณูปการและวิถีครูบาศรีวิชัยสู่ประชาคมโลกตลอดจนสืบสานพลังแห่งศรัทธาคุณธรรมและจิตอาสาให้เป็นคุณค่าที่เชื่อมโยงต่อผู้คนและสังคมอย่างยั่งยืนนะคะก็ติดตามกันนะคะการยกย่องครูบาศรีวิชัย150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกนะคะแล้วก็จะมีการจัดประชุมวิชาการด้วยนะคะครั้งที่11และระดับนานาชาตินะคะที่จะมีการจัดขึ้นครั้งที่2 27-29 กันยายนนะคะที่วิทยาลัยสงขลาลำพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยนะคะก็ติดตามข่าวสารนี้กันนะคะ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกค่ะวันนี้เวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณครูฟังสำหรับการติดตามพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์ พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปี2567และ2568
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567และ2568ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยสรุปภารกิจสำคัญทั้งการจัดการเลือกสว.การเลือกตั้งท้องถิ่นการอุดหนุนพรรคการเมืองรวมกว่า280ล้านบาทและการดำเนินคดีเลือกตั้งซึ่งกกต.ยืนยันพร้อมนำข้อสังเกตจากสส.ไปปรับปรุงการทำงานต่อไปจากนั้นที่ประชุมได้เปิดอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยนายพฤทธิ์ วัชรศิลป์ สส.พรรคประชาชนอภิปรายว่ากกต.สั่งฟ้องผู้ทุจริตเลือกสว.เพียง77คนถือว่าน้อยมากพร้อมชี้ว่ามติกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวทั้งเรื่องความเป็นขบวนการที่มีโพยใบสั่งสถิติคะแนนแลกกันเป็นระบบศูนย์ทำโพยและการปฐมนิเทศแต่กกต.กลับมองว่าต่างคนต่างโกงรวมถึงความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยที่ผู้ถูกสั่งฟ้องหลายคนสนิทกับพรรคและพบประวัติสายโทรศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญสสติดต่อสวถึง19คนกว่า60ครั้งแต่มติกกต5ต่อ2กลับไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรควาสนาตระเกตรายงาน
1: ทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร์ช่วงนอกฤดูการปีนเขาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นซึ่งดูแลพื้นที่ทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร์ระหว่างปีนเขาช่วงนอกฤดูกาลตั้งแต่วันที่10กันยายนไปจนถึง1กรกฎาคมของปีหน้าโดยทางการจังหวัดยามานาชิจะอ้างอิงอัตราค่าธรรมเนียมตามจังหวัดไซตามะซึ่งอยู่ที่ 8,000 เยนหรือประมาณ 1,700 บาทต่อ5นาทีและมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเพื่อให้บรรดานักปีนเขาตระหนักถึงความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมก่อนปีนเขานอกฤดูกาลทั้งนี้เจ้าหน้าที่จังหวัดยามานาชิและจังหวัดชิซูโอกะซึ่งดูแลพื้นที่ทางตอนใต้ของภูเขาไฟฟูจิพบว่ามีผู้ปีนเขานอกฤดูกาลโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจนบางรายไม่สามารถเดินทางลงจากภูเขาไฟฟูจิได้และต้องรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอควนเนียงอำเภอสะเดาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังอำเภอถานโตจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสวีอำเภอหลังสวนอำเภอพะโต้จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังปานเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณ อำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอสักไครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอกุดจับอำเภอเพนอำเภอหนองแสงอำเภอบ้านผืออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอสามชัยอำเภอสมเด็จอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำเชยอีอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอป่าติ้วอำเภอมหาชนาชัยอำเภอเขาวังจังหวัดยโสธรอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอจุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทางอย่างนี้นะครับพี่จิราพรขอบคุณมากนะครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพอพี่บอกว่ามีการฟ้องศาลแต่ศาลยกนะครับบอกว่าเป็นหน้าที่สปก.เดี๋ยวผมจะไปตามต่อมีโอกาสชวนพี่ทนายมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรแต่ว่าสำหรับการแก้ไขปัญหาของพี่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราประสานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสปก.นครนะครับเดี๋ยวให้เขาเร่งรัดไปลงไปแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับคุณพี่จิราพรก่อนนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: คือจริงๆจะชวนเขามาออกทีวีด้วยแต่ว่าเขาปฏิเสธที่จะมาออกทีวีอาจจะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่เป็นไรแต่ให้สะดวกในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
3: ค่ะ
2: นะเอาอย่างนั้นนะพี่จิราพรนะ
1: ได้ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เดี๋ยวผมช่วยรายงานความคืบหน้าให้ผมทราบเป็นระยะกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่เราประสานไปวันนี้แล้วเนี่ยสปก.นครศรีธรรมราชลงไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ได้ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: พี่จิตรพร
2: คือจริงๆผมก็ไม่ต้องสอนจระเข้ว่ายน้ำน
3: ะ
2: แต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าคือผมเข้าใจว่าแต่เดิมอ่ะสมมติว่ามีที่ดินอยู่สัก100 ไร่มีคนต้องการ10 คนก็แบ่งคนละ10 ไร่แล้วก็ขีดเส้นแบ่งกันไปเลย
3: อ่
2: ะก็แบ่งปั๊บเสร็จน
3: ะ
2: พอถึงเวลาปั๊บมีคนอยู่หน้ามีคนอยู่กลางมีคนอยู่หลังตอนแรกไม่มีปัญหาพอต่อมาคนอยู่หลังมีปัญหาไหม
3: มีปัญหาม
2: ีอย่าว่าแต่คนอยู่หลังกับคนอื่นที่แบ่งกันเป็น10 แปลงนะไอ้แปลงสมมติแปลงที่10มีลูก2 คนแบ่งครึ่งอีกไอ้ลูกของ2 คนนั้นยังทะเลาะกันเลยอย่าว่าจะไปทะเลาะกับแปลงอื่นเลยนะ
3: ใช่อย่าว่าจะไปทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
2: ใน
3: ครอบครัวเองก็มีปัญหาน
2: ั่นล่ะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันการจะจัดสรรที่ดินไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนของรัฐน
3: ะ
2: หรือว่าพ่อแม่จะแบ่งที่ดินให้กับลูกเนี่ยนะนะครับถ้าลูก3 คนแบ่ง4 แปลงให้มีแปลงทางด้วยเสม
3: อ
2: ถ้าไม่ต้องแบ่งแปลงทางแปลว่าถ้าแบ่งแล้วที่ดินนั้นติดทางสาธารณะทุกแปลงก็ไม่ต้องแบ่งแปลงทางแต่ถ้าแบ่งแล้วที่ไม่ติดสาธารณะก็ต้องแบ่งแปลงทางปัญหามันจะได้ไม่เกิดสปก.เหมือนกันต่อไปก็ต้องทำอย่างนี้ให้ได้อ
3: ันนี้เราย้ำตลอดนะให้มีทางสาธารณะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังนะคะตอนนี้คุณเกศรอยู่ในสายแล้วนะคะสายถัดไปค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศรคะสวัสดีค่ะ
2: อ่ะละครับเงียบอยู่นะ
3: คุณเกศร
2: อันนี้คุณป้าเรื่องเมื่อวาน
3: คุยกันเมื่อวาน
2: ที่บอกว่าบ้านปลวกกินบ้านแล้วไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขตดอนเมืองเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเขียนแบบใหม
3: ่
2: แล้วก
3: ็
2: ต้องขอเลขที่บ้านใหม่ไ
3: ปต้องยุ่งยากเลยแค่ปลวกกินบ้านใช่ไหม
2: ไม่ได้ไปรื้อทั้งหลัง
3: จริงเราไม่ต้องขอใครเราซ่อมเองได้
2: ซ่อมเองก็ยังได้นะครับก็ป้าเข้าใจว่าหลังจากที่เราประสานให้ป้าไปเจอกับทางโยธาของเขตดอนเมืองเนี่ยก็จบแล้วล่
3: ะ
2: ว่าไม่ต้องไปทำอะไรใหม
3: ่
2: ก
3: ็
2: คือไปปรับปรุงได้เลยหาช่วงหาช่างมาปรับปรุงได้เลยถ้ามงทะเบียนบ้านอย่าไปขอใหม่ทำไมเนี่ยมันมีทะเบียนบ้านอยู่แล้ว
3: อันนี้มันก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าการชำรุดทรุดโทรมของบ้านตามปกติไหมพี
2: ่
3: ทำไมถึงทำแบบขั้นตอนยุ่งยาก
2: ค
3: ุณป้าเองเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้จริงหรือไม
2: ่
3: ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับทางรายการ
2: ครับก็ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วที่ป้าโทรมาเนี่ยให้ความคืบหน้าเนาะ
3: ค่ะ
2: คุณชลิดาจากกาฬสินธุ์นะบอกว่าที่ดินวางเงินค่ามัดจำที่ดินแล้วแต่ที่ดินติดจำนอง 300,000 บาทซึ่งโฉนดอยู่กับธนาคารแต่พอจะไปไถ่กับธนาคารย่อกลับเป็น 800,000 อยากถามว่าจะทำยังไงได้บ้างอยากได้โฉนดเอาละครับ
3: ยังไงคะ
2: อันนี้เขาโทรมาทาง0626056609เนา
3: ะ
2: ใครที่ร้องทุก0626056609นะครับคือไปซื้อที่ดินที่มีการวางมัดจำคือไปวางมัดจำซื้อที่ดินที่ติดจำนอง
3: วางมัดจำที่ดินที่ติดจำนอง
2: ใช่
3: โอ้แล้วไงคะปัญหาเกิดขึ้น
2: ก็มันโอนไม่ได้คร
3: ับ เพราะว่ามันติดจำนองอยู
2: ่เป็นข้อต้องห้ามเป็นข้อต้องห้ามในการซื้อที่ดินที่มีภาระผูกพันซึ่งเจ้าของไม่อาจจะโอนได
3: ้
2: เพราะฉะนั้น เดี๋ยวทีมงานต่อคุณชนิดาชลิดา
3: คุณเกศรอยู่ในสาย
2: เอามาที่คุณเกศร
3: คุณเกศรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: จ้าป้าเป็นไง
4: สวัสดีค่ะคุณถนอมและคุณฝน
3: จ้า
2: ไปติดต่อเขตดอนเมืองแล้วเขาว่าไง
4: ก็เขาบอกว่าอนุญาตให้ทำได้ค่ะตอนนี้นะเขาโทรมาเมื่อเช้าค่ะ อนุญาตให้ทำได้รู้สึกโล่งใจค่ะแล้ววันนี้จะโทรมาขอกราบขอบพระคุณท่านถนอมและน้องฝนและคุณกิตแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนค่ะ
2: ครับ
4: ที่ให้ความเมตตาแล้วก็คำปรึกษากับคนที่ไร้ความคิดหรือว่า
3: ไม่มีความรู้ดีกว่าตรงนี้เนาะอาจจะไม่รู้ข้อมูลคุณป้าจะไม่ทราบ
2: ครับเดี๋ยวถ้าเขตดอนเมืองไม่ยอมป้านะให้ป้าไปขอทะเบียนบ้านใหม่หรือไปเขียนแปลนใหม่ผมจะเอาปลวกบ้านป้าไปวางไว้ที่เขตดอนเมืองเลยสักสองตัวเลยทำรังอยู่นั่น
3: สองตัวพอใช่ไหม
2: พอตัวผู้ตัวเมียมันออกลูกเองแหละ
3: อันนี้โล่งใจแล้วนะคุณป้าเนาะ
4: โล่งใจค่ะแล้วก็สบายใจมากเลยที่ทุกๆคนทุกท่านเนี่ยช่วยเหลือแล
3: ้
4: วก็แบบให้กำลังใจอย่างดีเลยค่ะ
2: มีทางเดียวแหละป้าครับเพราะว่าต้องทำได้แล้วเนี่ยจริงๆมันทำได้ตั้งแต่ต้นแล้วพอไปให้เจ้าหน้าที่มาดูแล้วกลับมาสร้างปัญหาให้กับป้านะครับพอเราบอกไปก็บอกทำได้เลยมันก็คือมันทำได้อย่างที่เราคุยกันทีนี้ปัญหาของป้าที่จะตามมาก็คือนั่นแหละไปหาญาติมาทำให้สำเร็จเถอะนะอย่าให้เงินไปทั้งหมดก่อนให้ตามเนื้องานนะป้านะป้าจำผมไหมนะ
3: อาจจะแบ่งเป็น4ส่วนก็ได
2: ้ให้ตามเนื้องานวันนี้ทำอะไรจ่ายตรงนี้ทำอะไรจ่ายอันนี้จะซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้าก็ไปซื้อเข้ามาแล้วให้เขาทำอย่างนี้ป้าจะใช้ญาติทำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เสร็จอีก
4: ค
2: ่
4: ะ
2: นะอย่าวางใจนะแต่ว่าเราเชื่อใจได้แต่อย่าวางใจทำทุกอย่างให้เป็นขั้นเป็นตอนนะตกลงกันอย่าให้เงินเขาไปทั้งก้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้เราเลยที่มีปัญหากันขนาดบริษัทรับสร้างบ้านที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์น้องฝน
3: ยังหนีงานเลยใช่ไหม
2: ไม่หนีแต่ทำไม่เสร็จ
3: โอ้
2: คิดดูดิ
3: แล้วทำไม่เสร็จก็ต่างจากเรา
2: ก็เสียหายเขาเสียหายบางทีพอไม่เสร็จมันเป็นปี
3: อ่
2: ะแล้วแผนก็ต้องเปลี่ยนใหม่นี่ขนาดในตลาดหลักทรัพย์นะนับภาษาอะไรกับคนรับเหมาชาวบ้านนะเอาละป้านะเอาตามนี้นะป้า
3: ค่ะคุณป้า
4: เดี๋ยวป้าจะขออวยพรให้สักนิดนึงค่ะ
3: จ้ะ
2: รับพร
4: ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บและไม่จนขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะทุกครอบครัวเลยนะคะ
2: ครับ
4: ด้วยความจริงค่ะขอกราบด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะ
2: ครับป้าครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งเขตดอนเมืองด้วยนะ
3: ค่ะ
2: ที่ช่วยเป็นธุระให้กับชาวบ้านนะครับทุกชาวบ้านคืองานของเราอ่ะและนี่แหละครับองค์กรโปร่งใสหนึ่งรัฐบาลเนี่ยทำโครงการทำนโยบาย1อะไรนะ1กรมอ่ะ
3: 1กรม1โปร่งใสไร้เท่า
2: 1กรม1โปร่งใสไร้เท่า
3: ใช
2: ่กทมก็ต้องจัดนะของท่านผู้ว่าเน
3: ี่
2: ย
3: 1กทม1โปร่งใสไร้เท่า
2: 1เขตเลย50
3: เขต
2: อ
3: ่
2: ะของผู้ว่านะทำนำร่องเลยผมเอาใจช่วยเชียร์เลยท่านผู้ว่าครับนะ50เขตโปร่งใสไร้เท่าชาวบ้านจะได้เลือกเป็นสมัยที่3
3: ฝากเสียงสะท้อนไปยังกทม.
2: นะทำได้เลย
3: อาศัยคุณชูศักดิ์พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณชูศักดิ
5: ์ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณน้ำฝนครับ
3: คุณชูศักดิ์จากนครราชสีมาที่ดินนส.3ไปจำนองทำอย่างไรถึงจะไถ่ถอนออกมาจากธกส.ได้หรอคะ
5: คือตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับน้องชายให้พ่อมอบอำนาจให้เอาที่ไปเข้าธกส.แล้วตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อปี62ผมอยากได้ที่ออกมาแบ่งกันเพื่อทำที่อยู่อาศัยครับ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าที่แปลงนี้ยังติดจำนองอยู่นะ
5: ก็ครับอยู่ที่ธกส.ครับน้องชายเอาไปครับ
2: อยู่ธกส.ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยคู่สัญญาของธกส.คือน้องชายแต่ว่าพ่อเป็นคนค้ำเอาที่ดินพ่อไปค้ำประกันถูกต้องถูกไหม
5: ใช่ครับ
2: ทีนี้พอพ่อเสียก็พี่น้องก็อยากจะได้ที่ดินของพ่อแปลงนี้ที่ติดค้ำประกันเงินกู้ของน้องชายอยู่กับธกส.เนี่ยมาแบ่งกันทีนี้ตอบคำถามแรกก่อนก็คือว่าถ้าพี่น้องอยากจะเอามรดกของพ่อที่เสียชีวิตซึ่งเป็นทรัพย์ไปจำนองค้ำประกันเงินกู้ของน้องเนี่ยหรือลูกคนหนึ่งของพ่อเนี่ยอันนี้เขาต้องไถ่ถอนออกมาก่อนถึงจะมาแบ่งกันได้ถ้าไม่ไถ่ถอนจำนองก็แบ่งไม่ได
3: ้
2: ทีนี้เมื่อแบ่งไม่ได้พี่ชูศักดิ์บอกว่าจะทำยังไงนะ
5: ผมมีที่นาที่แบ่งกันแล้วมันแบ่งได้ครับมันได้คนละ 1ไร่2งานกับ67ตารางวาครับผมว่าจะเอาไปเปลี่ยนเอาแปลงนี้ออกได้มั้ย
2: นี่ก็เลยพี่ครับน้องชายติดหนี้จำนองธกส.สาขาอะไรครับ
5: สาขากุมภาวาปีครับ
2: กุมภาวาปีกุมภาวาปีนี่อยู่จังหวัดอุดรธานีเนาะ
5: ครับผม
2: เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ
5: ผมไม่ทราบครับ
2: ไม่ทราบหนี้เอาอย่างนี้ครับถ้าจะไถ่ถอนนะพี่ก็ไปคุยกับน้องชายแล้วไปติดต่อที่ธกส.สาขากุมภาวาปีแล้วบอกกับทางฝ่ายสินเชื่อของธกส.นะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนหลักทรัพย์ในการค้ำประกันก
3: ็
2: คือว่าจะขอหลักทรัพย์เดิมเนี่ยที่ค้ำประกันหนี้ของน้องชายนี่ออกมานะครับให้เหตุผลว่าเพื่อที่จะเอาหลักทรัพย์เนี้ยมาแบ่งปันทายาทนะครับทำที่อยู่อาศัยแล้วก็เอาหลักทรัพย์ก็คือโฉนดใบใหม่ซึ่งก็คือข้าพเจ้านายชูศักดิ์นี่แหละเอามาค้ำประกันหนี้ก้อนนี้แทนให้กับน้องชายแทนถูกต้องไหม
5: ครับได้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะหลักทรัพย์ที่ไปค้ำประกันกับหลักทรัพย์เดิมมูลค่าต้องไม่ด้อยไปกว่ากัน
3: ใช
2: ่ถ้าหลักทรัพย์มากกว่ายิ่งดีไม่ควรที่ธกส.จะปฏิเสธ
3: ก็1ไร่2งาน72ตารางวาเนี่ยต้องมากกว่า
2: ต้องมากกว่าคือตั้ง1ต้องมากกว่าโดยเนื้อที่แล้วก็ราคาโดยเฉพาะราคาเนาะพี่ชูศักดิ์ไปติดต่อก่อนนะพี่ไปยื่นไปติดต่อที่ธกส.วาปีปทุมก่อนเอาโฉนดของพี่ไปแล้วขอไปเปลี่ยน

0: คอยส่วนแบ่งผมในฐานะพี่ก็คือพี่ชูศักดิ์ในฐานะพี่เนี่ยจะยอมจะเอาที่ของตัวเองอีกแปลงหนึ่งเนี่ยไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ของน้องชายไว้ให้แทนและเอาแปลงนี้ออกมาจากธ.ก.ส.
1: ครับ
0: เอาอย่างนั้นนะครับ
1: ครับผม
0: ไปติดต่อขอยื่นถ้ายื่นแล้วเขารับทำให้จบไม่เป็นไรแต่ถ้าไปยื่นแล้วติดขัดตรงไหนที่ดูว่าน่าจะไม่ได้น่าจะเขาไม่อยากจะทำให้หรือไงพี่ทักผมมาเดี๋ยวผมจะประสานกับทางโฆษกธ.ก.ส.ให้ช่วยดูเรื่องนี้ว่ามันได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับโอเคไหมครับ
1: ครับครับ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
1: ครับดีครับ
0: ในฐานะสินเชื่อเก่านี่ไม่มีปัญหาหรอกครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.เก่า
0: สินเชื่อธ.ก.ส.
2: สาขา
0: ไส้ว่านผู้จัก
2: บ่ผู้จักเท่าไหนจังหวัด
0: อุดรธานี
2: อ๋อเหรอ
0: เออรุ่นเดียวกันก็เป็นผู้จัดการกันหมดแล้ว
2: เหรอ
0: แต่ผมนี่ออกมาก่อน
2: เหรอคะ
0: อยู่ไม่นานอยู่ไม่นาน
2: แต่ก็ช่วยเหลือประชาชนได้ส่วน
0: ก็ไปเห็นปัญหาครับคือก่อนที่พี่จะไปทำงานธ.ก.ส.เนี่ยน้องฝนพี่เป็นนักข่าวอยู่ทำเนียบรัฐบาล
2: อ๋อเหรอคะ
0: เพราะเราก็อยู่ทำเนียบอยู่สภาเราเจอผู้แทนราษฎรทุกวันเราเจอนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเราเจอทุกวันอ่
2: ะ
0: อยู่ที่ทำเนียบน
2: ะ
0: พอวันหนึ่งเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนะสำนักงานใหญ่ธ.ก.ส.อยู่ตรงข้ามทำเนียบอ่
2: ะ
0: ข้ามคลองเปรมไปก็ธ.ก.ส.ใช่ไหมนางเลิ้งไงน
2: ะ
0: วันหนึ่งเราไปอุดรเลย
2: โอ้โห
0: เดินเช้าขึ้นมาเนี่ยมีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ
2: ่
0: จุงวัวจุงควายผ่านหน้าสำนักงาน
2: ควาย
0: ควายควาย
2: จุงวัวจุงควาย
0: ผ่านหน้าสำนักงานไม่เจอผู้คนอื่นเลยเดือน25วันหนอบ๊ายบายเลย
2: 25วันเองเหรอ
0: เดือน25
2: ว
0: ันเพราะว่าหัวหน้าให้ไปทวงหนี้คุณลุงคนหนึ่งและลุงแกไม่มีเงินก็เลยหัวหน้าก็เลยไปจูงควายของลุงมา
2: โอ
0: ้นั่นแหละก็เป็นเหตุเป็นฟางเส้นสุดท้าย
2: สุดพลิกผันนะ
0: ใช
2: ่ไปสายคุณเอกต่อเลยจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณเอกคะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณเอกถูกทำร้ายร่างกายเหรอคะไปแจ้งความแล้วรับแจ้งแต่ยังไม่ดำเนินการบอกให้ไปโรงพยาบาลทำแผลยังไม่สามารถตามเรื่องคนที่มาทำร้ายได้ต้องทำอย่างไรเหรอคะ
0: คุณเอกครับ
3: ครับ
2: เอก
0: คุณเป็นคนถูกทำร้ายเองหรือใครครับ
3: ผมเป็นคนถูกทำร้ายครับ
0: คุณถูกทำร้ายคนที่ทำร้ายคุณเนี่ยใช้การชกต่อยใช้อาวุธหรือยังไง
3: ใช้หมวกตีครับ
2: หมวก
0: ใช้หมวกกันน็อกเนี่ยเหรอ
3: ครับ
0: โดนตีด้วยหมวกกันน็อกนะทะเลาะกันไหม
3: ก็เขาหาว่าผมไปถีบรถเขาล้มมา
0: แล้วสุดท้ายก็ชกต่อยกันอย่างนั้นไหม
3: ไม่ครับผมไม่ได้สู้อะไร
0: โดนข้างเดียวเลย
3: ครับ
0: โดนฟาดกับหมวกกันน็อกนะ
3: ปั่นจักรยานมาแล้วก็เขาขับมอเตอร์ไซค์มาชนผม
0: เออเอาเถอะเข้าใจแล้วว่าสุดท้ายคนถูกกระทำข้างเดียวนะคุณไม่ได้ไปชกไปตีไปทุบเขาด้วยนะถูกต้องไหม
3: ครับ
0: อันนี้ข้อกล่าวอ้างคุณว่าคุณถูกกระทำนะมันมีปากเสียงกันแหละแต่สุดท้ายอีกฝ่ายใช้หมวกกันน็อกฟาดศีรษะเราถูกต้องไหมครับ
3: ครับ
0: โดยที่เราไม่ได้ตอบโต้เลย
3: ครับผม
0: เหตุเกิดท้องที่โรงพักไหนครับ
3: สน.บางขุนนนท์ครับ
0: สน.บางขุนนนท์บางกอกน้อยนะเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับ
3: เหตุเกิดประมาณ3โมงครับ
0: ไม่ใช่
2: วันไหนคะ
0: ปีผมสามโมงของพี่ถูกแล้วพี่ก็ตอบไม่ผิดอ่ะสามโมงวันที่เท่าไหร่เดือนไหนครับ
2: วันไหนคะ
3: วันที่14เดือนกันยาครับ
2: อ๋อ
0: ก็เพิ่งผ่านมาสดสดร้อนร้อนนะ
2: สองวันเอง
0: ทีนี้พี่ก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักใช่ไหม
3: ครับผม
0: ตำรวจรับแจ้งแล้วนะ
3: ครับ
0: แล้วมีปัญหาตรงไหนที่พี่มีความรู้สึกว่ามันล่าช้าครับ
3: ตอนนี้ผมก็ไม่ครับผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรตอนนี้ผมก็ไปหาหมอรอใบแพทย์อยู่พรุ่งนี้วันที่17พรุ่งนี้ผมก็ไปโรงพยาบาลนี่ครับ
0: ไปโรงพยาบาลนะ
2: ค่ะ
0: แล้วอาการพี่เป็นไงบ้างล่ะครับ
3: ตาผมบวมเลยเนี่ยเย็บตั้ง21เข็ม
0: เย็บ21เข็มตาบวม21เข็มเอ็กซเรย์ด้วยแล้วยัง
3: เอ็กซเรย์แล้วครับ
0: เอ็กซเรย์นะคืออย่างนี้ครับพี่เอกครับอย่างนี้นะพี่นะพี่ใจเย็นนิดหนึ่งเหตุเกิดวันที่14วันนี้วันที่เท่าไหร
2: ่16
0: เออ
2: 2วัน
0: นะไปแจ้งความตำรวจรับแจ้งไว้เบื้องต้นแล้วเนาะ
2: แจ้งความ
0: เข้าใจว่าร้อยเวรเนี่ยคงบอกพี่แล้วล่ะบอกโอเคไปหาหมอก่อนนะ
2: เอาหลักฐานไว้
0: ให้หมอตรวจนะครับให้หมอตรวจยืนยันรักษาให้ใกล้เคียงที่จะหายเป็นปกตินะนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประกอบว่าพอที่สุดแล้วแพทย์เนี่ยจะต้องทำความเห็นนะ
2: ค่ะ
0: ว่านายเอกเนี่ยถูกทำร้ายได้ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยได้รับบาดเจ็บขนาดไหนขนาดไหนนะ
2: ค่ะ
0: สาหัสไห
2: ม
0: เล็กน้อยหรือบาดเจ็บสาหัส

0: อย่างเงี้ยนะ
1: มีอะไรเสียหายบ้าง
0: มันจะมีผลต่อมาตราความผิดกฎหมายครับถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าบาดเจ็บถึงขั้นนี้น
1: ะ
0: คุก2ปี
1: โอ้โห
0: แต่ถ้าบาดเจ็บสาหัสนะถึงขนาดว่าเป็นคนพิการโทษมันจะหนักขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจงกระทั่งแน่ใจละเนี่ยยกตัวอย่างเห็นว่ามาตรา295เนี่ยผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นให้มันแน่ใจก่
1: อ
0: นว่าเราได้รับบาดเจ็บขั้นไหนแล้วคนที่จะยืนยันความบาดเจ็บของเรามากหรือน้อยคือแพทย
1: ์
0: นะครับคือแพทย์
1: เพราะมีข้อคิดเห็นจากแพทย์ออกมาด้วย
0: ใช่และใบแพทย์นั้นแหละคือจะเป็นใบประกอบการพิจารณาสอบสวนสำนวนของตำรวจนะครับว่าเขาจะตั้งข้อหากับคู่กรณีของคุณเนี่ยในข้อหาอะไรจะให้เขารับโทษในมาตราไหนนะครับและจะต้องชดใช้มากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นพี่เอกใจเย็นนิดนึงไปรักษาให้หายก่อนนะพี่นะ
2: ครับ
0: ไปรักษาให้หายก่อนแล้วก็เก็บหลักฐานเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลพี่ใช้สิทธิ์อะไรตอนนี
2: ้ผมใช้สิทธิ์บัตรทองครับพรุ่งนี้ผมก็ไปเอาใบแพทย์แล้วครับ
0: ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับเอาใบแพทย์ยืนยันพี่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไปโรงพักนะพี่นะไม่ต้องรีบนะให้แน่ใจเสียก่อนเพราะบางทีศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่าลืมนะพี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าพอคุณถูกฟาดหัวเสร็จปั๊บคนก็ไปแจ้งความเลยแจ้งความบอกตำรวจเรื่องนี้ผมถูกฟาดหัวนะนะครับผมบาดเจ็บและไอ้โน้นก็บอกใช่ผมตีจริงตีจริงก็ปรับจ่ายค่าปรับเล็กน้อยตรงนี้ตรงอย่างพอใจพอต่อมากลับไปบ้านปวดหัวศีรษะหนักเกิดเสียชีวิตขึ้นมาอันนี้คดีมันจบแล้วนะ
1: ใช่
0: จบแล้วนะ
1: เพราะว่าได้ชดใช้ไปก่อนแล้ว
0: ยอมแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาเตือนกันนะว่าให้แน่ใจให้เรียบร้อยเสียก่อนจนกระทั่งว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้ว
1: เช่นมีอาการอาเจียนอ้วกหรือเปล่ามีศีรษะไหม
0: ใจเย็นๆพี่ไม่ต้องเร่งรีบรักษาให้หายจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วทั้งสิ้นและที่สุดหมอออกไปรับรองแพทย์และเอาไปรับรองแพทย์มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจจะได้สอบสวนตั้งข้อกล่าวหาผู้ที่กระทำความผิดต่อไป
1: ตำรวจก็ต้องเรียกคู่กรณีมาพูดเจรจาด้วยใช่ไหมฮะ
0: ตอนนี้ยังไม่ต้องอ่ะ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้น
0: ตอนนี้เรารู้แล้วตำรวจก็รู้แล้วนี่ว่าเราไปแจ้งแล้วเนี่ยว่าคู่กรณีของเราเป็นใครถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวเขาสอบสวนเองนะคุณเอกรอนิดนึงและถ้าถึงวันนั้นติดขัดยังไงว่าทุกอย่างคุณพร้อมแล้วคุณไปโรงพักไปโรงพักแล้วมันไม่คืบไม่คลานยังไงคุณทักผมมาอีกทีนึงนะ
1: คุณเอก
0: ต้องไอ้นี่ต้องเข้าใจนะอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าคุณรีบร้อนเลยแล้วก็ตำรวจก็รีบทำคดีให้
1: แล้วเจรจาจ่ายค่าชดใช้เรียบร้อย
0: จบกันตามนั้น
1: ปิดคดีละ
0: ต่อมาตายเห็นไหม
1: แต่คุณเอกตอนนี้ยังไม่ตาย
0: ยกตัวอย่างให้ฟัง
1: ใช่แต่ว่านี่กรณีถ้าจับคือมันร้ายแรงจริงๆถ
0: ้
1: าปิดคดีก่อนเราจะได้รับค่าชดเชยที่ไม่ได้สมเหตุสมผล
0: ถูกต้องใจเย็นๆพี่เอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยพนักงานสอบสวนนี่คือวิชาของพนักงานสอบสวนน้องฝน
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เวลาใครเป็นตำรวจก็เป็นพนักงานสอบสวนเขาจะสอนนะเขาจะสอนให้รู้ว่าเวลาเจอเรื่องแบบนี้ถ้าพนักงานสอบสวนไม่รู้เนี่ยพอว่าถึงเวลาเรียกคู่กรณีมาตกลงกันได้แล้วจบแล้วก็ชดใช้กันไปเอ้าต่อไปตัวนู้นบาดเจ็บเอ้าเสียชีวิตแล้วแล้วตกลงมันยังไงนี่คือประสบการณ์ที่พนักงานสอบสวนเขาสอนกันเพราะฉะนั้นผมไปแอบฟังก็พูดกันมาก็เลยจำขี้ปากเขามาแล้วก็มาบอกต่อว่าอย่ารีบอย่าเร่งร้อนให้ทุกอย่างมันเสด็จน้ำซะก่อนว่าแน่ใจวันก่อนจำได้ไหมที่เขาบอกรถชนแล้วก็บอกว่าจะเยียวยาเท่าไหร่บางถามว่าผ่าตัดใส่เหล็กไหมใส่เหล็กถ้าใส่เหล็กปั๊บอนาคตข้างหน้าต้องผ่าเหล็กออกไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องคำนวณความเสียหายที่จะต้องไปให้ครบ
1: การรักษาระยะยาวด้วยแต่เนี้ยสงสัยนิดนึงว่าคุณเอกบอกโดนทำร้ายร่างกายแล้วเขาหาว่าคุณเอกเนี่ยไปถีบรถเขาล้ม
0: ไอ้นั้นก็ตามสอบตามข้อที่จริงอ่ะไอ้ถีบล้มก็ล้มไอ้ที่ฟาดหัวก็อีกเรื่องนึงไงนึกออกไหม
1: นึกออก
0: จะเป็นคดีแบบไหนแต่คุณมาฟาดหัวศีรษะเขาได้รับบาดเจ็บใช
1: ่
0: นะครับไอ้ถีบรถล้มความเสียหายรถก็เสียค่าซ่อมรถดิแต่นี่มาฟาดหัวมันเป็นอาญาเนี่ยไอ้ถีบรถล้มนั่นมันเป็นความเสียหายทางแพ่งใช่ไหมก็ชดใช้ไปค่าซ่อมรถคนละเรื่องไหม
1: คนละเรื่อง
0: แต่เรื่องเดียวกัน
1: คนละเรื่องแต่เรื่องเดียวกัน
0: เรื่องเดียว
1: เดี๋ยวมีความคืบหน้าไง
0: เอาตามนั้นนะพี่เอกนะ
1: ประสานมาที
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ อันนี้แหละผมจะช่วงหลังนี่ผมจะมาแก้ให้ตำรวจเยอะเลยเพราะตำรวจจะถูกกล่าวหาว่าล่าช้าไม่ทำงานไม่ทำงาน เนี่ยแต่ว่าพอซักดูเวลาแล้วมันก็
1: ต้องรอระยะเวลาเพราะผ่านมาแค่2วัน
0: พนักงานสอบสวนต้องอธิบายให้ชาวบ้านได้ทราบให้ชาวบ้านก็ได้รับการพึ่งพาได้ว่าทำไมต้องรอทำไมจะต้องมีใบแพทย์ใช่ไ
1: หมพี่ถนอมช่วงนี้เราเชิญทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นมาด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับเดี๋ยวเอาคนที่ถามเรื่องที่ดินเข้ามาด้วยก็แล้วกันจะได้ตอบทีเดียวเนา
1: ะ
0: แล้วก็เมื่อวานที่ค้างอยู่เธอยังสงสัยไงเรื่องสค.1ออกสค.1
1: อ
0: ่ะว่าคนที่ครอบครองสค.1แล้วก็ปู่เสียชีวิตแล้วลูกหลานครอบครองสค.1และต้องการจะออกเป็นโฉนดเพื่อจะมาแบ่งพี่น้องกันน่ะ
1: ตอนแรกมี30ไร่แต่พอตอนประเมินเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2ไร
0: ่อันนั้นอีกรายนึง
1: อีกรายนึงใช่ไหม
0: อันนี้ที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดจำได้ไห
1: ม
0: นะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะการจะออกสค.1ให้ผู้ครอบครองไปขอออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกหรือเปล่าหรือต้องตั้งทุกกรณีนี่แหละจะใหพี่อนันต์หนูปานเข้ามาช่วยให้ความรู้เรื่องนี้พี่อนันต์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อนันต
3: ์ครับสวัสดีครับท่านถนอมครับท่านพิธีกรร่วมครับ
0: ครับเดี๋ยวยังมีประเด็นที่ชาวบ้านถามเรื่องที่ดินเนี่ยเอาเข้ามาถามพี่อนันต์ได้ด้วยเลยทีมงานต่อไปด้วยเลยแต่ว่าที่จะถามพี่อนันต์พี่อนันต์ครับสค.1สค.1ถ้าทายาทของผู้ตายที่ครอบครองสพค.1อยู่ทุกวันนี้สค.1เนี่ยจะต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกทุกกรณีมั้ยครับพี่อนันต์ครับ
3: เป็นอย่างนี้นะครับท่านต้องแยกเป็น2กรณีนะครับ
0: ครับ
3: ประเด็นที่1นะครับถ้าหากว่าสค.1ที่ดินตามสค.1เนี่ยครับยังไม่ได้มีการแบ่งปันให้แก่ทายาทนะครับก็คือยังเป็นของผู้ตายอยู
1: ่
3: ยังไม่ได้แบ่งให้ใครถ้าเกิดว่ามีทายาทครอบครองก็คือครอบครองแทนบุคคลอื่นๆ
0: ครับ
3: อันเนี้ยต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกนะครับแล้วก็มารังวัดออกโฉนดในนามของผู้จัดการมรดกของผู้ที่ตายและจากนั้นถึงรังวัดถึงจะมีทำการแบ่งแยกให้แก่ทายาทของผู้ตายครับ
0: ถ้ายังไม่แบ่งครอบครองสค.1อยู่ถ้ายังไม่แบ่งอันนี้ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกในทุกกรณีเลยนะ
1: คร
0: ับมีกรณีแรกกรณีที่2
3: กรณีที่2ถ้าหากว่าก่อนที่เจ้าของผู้มีชื่อตามสค.1จะเสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้มีการส่งมอบก็คื อยกที่ดินแปลงนี้ให้แก่ทายาทเป็นสัดส่วนเป็นคนๆไปแล้วครับ
1: ค่ะ
3: นะครับแต่ว่าตัวสค.1ยังเป็นชื่อของคนของเจ้าของเดิมอยู่นะครับถ้าหากมีการส่งมอบการครอบครองแบ่งกันเป็นสัดส่วนแล้วอันนี้คนที่ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ปัจจุบันสามารถนำสค.1มายื่นออกโฉนดที่ดินได้เลยครับไม่ต้องไปร้องตั้งผู้จัดการมรดกครับออกเฉพาะส่วนที่ตัวเองครอบครองและทำประโยชน์อยู่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มีข้อสงสัยครับพี่ครับในทางปฏิบัติก็คือว่าถ้าสมมติว่ากรณีนี้เป็นสค.1ของปู
1: ่
0: ปู่เสียชีวิตไปก็ยกให้พ่อ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปู่ก็มีลูกคนเดียวก็คือพ่อก็พ่อเขาครอบครองอยู่ใช่ไหมถ้าจะไปขอออกโฉนดที่ดินโดยที่ไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีนี้ก็จะง่ายอย่างที่พี่อนันต์ว่าเพราะว่าจะไม่มีคนอื่นแต่ถ้าสค.1ใบเดียวกันปู่เกิดมีลูก
1: หลายคน
0: สมมติมีลูก3คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีลูก3คนก็แบ่งส่วนกันแล้วแหละเนาะแบ่งส่วนแต่ว่ามันไม่ได้แบ่งกันในการทางวัดอ่ะเนา
1: ะ
0: นะครับสมมติว่ามีที่อยู่3ไร่ลูก3คนก็แบ่งคนละไร่ก็ปักหมุดปักหลักกันเองและจับจองกันไปแล้วอย่างนี้ในความหมายนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกถูกต้องมั้ยครับ
3: กรณีนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกครับเนื่องจากว่ามีการแบ่งการครอบครองกันเป็นสัดส่วนแน่นอนแล้วครับผมผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ปัจจุบันสามารถนำหลักฐานสค.1นะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆไปยื่นขอรังวัดออกโฉนดเฉพาะส่วนที่ตัวเองครอบครองและทำประโยชน์อยู่ได้เลยครับ
1: พี่หนอมตอนนี้เรา
0: สิ้นข้อสงสัยไหมเมื่อวานนี
1: ้สิ้นข้อสงสัย
0: นะว่าถ้าใครที่ครอบครองที่สค.1ถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของส
1: ค
0: .1ยกให้แล้วนะยกให้ผู้ทำการครอบครองแบ่งแล้วอันนี้ไม่ต้องตั้ง
1: ผู้จัดการมรดก
0: ไม่ต้องตั้งแต่ถ้ายังไม่ได้ยกให้ใครคนใดคนหนึ่งมีลูก3คน4คน5คน
1: ต้องตั้งผู้จัดการมรดก
0: อันนี้ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนแล้วค่อยมาติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อมาทำการตรวจสอบรังวัดเพื่อจะน้องร้องศาลต่อไปอันนี้กรณีสค.1ถูกต้องนะครับพี่อนันต์ครับ
3: ถูกต้องครับท่านครับ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้เราจะไปสายคุณผู้ชมทางบ้าน
0: คุณปรีชาจากจังหวัดแพร่นะจะถามเรื่องนี้ก็ฝากพี่อนันต์ช่วยตอบเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชา
4: สวัสดีครับ
1: คุณปรีชาจะถามเรื่องซื้อที่ดินนส3กมาเกือบ10ปีแล้วอยากถามว่าจะเปลี่ยนเป็นโฉนดต้องทำเรื่องอย่างไรล่ะคะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุณปรีชาคุณซื้อเข้ามานี่แล้วโอนเปลี่ยนชื่อแล้วหรือยังอ่ะ
4: โอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เมื่อปี61ครับ
0: จากผู้ขายมาเป็นชื่อปรีชาแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อเป็นชื่อของปรีชาแล้วคุณต้องการจะเอานสสามกออกเป็นโฉนดถามว่าจะต้องทำอย่างไรถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: ครับเชิญพี่อนันต์ครับ
5: ครับทีนี้ก็ทางคุณปีชาก็สามารถไปยื่นออกโฉนดเป็นการเฉพาะรายนะครับที่สำนักงานที่ดินในท้องที่ได้เลยครับถ้าอยู่ในตัวอำเภอเมืองแพร่ก็ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้เลยครับครับผมยื่นออกโฉนดได้เลยครับ
4: ครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งคือว่าที่2แปลงบางที่ดินที่ผมซื้อนี่มันเป็น2แปลงติดกันนะครับผมจะให้รวมแปลงเป็นโฉนดเดียวได้ไหม
0: มันเป็นสปกไอ้โทษทีมันเป็นนส3กทั้ง2แปลงมั้ย
4: ใช่ครับ
0: คุณมีนส3ที่ดินนส3กอยู่2แปลงทีนี้คุณจะต้องเอาต้องการออกไปออกโฉนดแล้วให้รวมแปลงเป็นโฉนดฉบับเดียวกันถามว่าทำได้ไหมถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: เชิญครับพี่นันครับ
5: ครับกรณีนส3กออกโฉนดมาเป็นแปลงเดียวก็สามารถถ้าเกิดว่าชื่อตรงกันนะครับที่ดินอยู่ติดกันไม่มีทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอย่างอื่นตัดขาดสามารถยื่นคำขอออกโฉนดรวมกันได้ครับหลักฐาน2อย่างมารวมกันเป็นโฉนดแปลงเดียวได้หลักฐาน2ใบมารวมเป็นโฉนดแปลงเดียวได้ครับ
1: ครับ
0: แต่ต้องเป็นชื่อเดียวกันคนเดียวกันใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับครับแล้วก็ไม่มีภาระจำนองหรือภาระผูกพันต่างๆแล้วก็ที่สำคัญไม่มีถนนขั้นกลางหรือว่าพวกร่องน้ำหรืออะไรต่างๆขั้นกลางครับ
0: ต้องเป็นแปลงที่ติดกันไม่มีถนนร่องน้ำขั้นกลางให้เห็นว่ามันเป็นแปลงเดียวกันจริงๆสามารถรวมแปลงเป็นโฉนดแปลงเดียวกันได้ครับ
5: ได้
4: โอเคครับ
0: ชัดเจนนะพี่ปรีชานะ
4: ขอบคุณมากครับ
0: โอเคขอบคุณที่ถามเรื่องนี้นะเป็นอีกหนึ่งความรู้นะรวมแปลงนะครับ
1: ในที่ดินสนส3ก
0: ครับทีนี้อีกรายหนึ่งนะในนี้เดี๋ยวพี่อนันต์จะได้ต้องถามผมถามพี่อนันต์ก่อนครับช่วงนี้เนี่ยชุดเดินสำรวจที่ดินนะครับของกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนประมาณ 60,000 แปลงทั่วประเทศในปีงบประมาณ69เนี่ย
5: ครับผม
0: เฉพาะที่ขอนแก่นที่มัญจาคีรีของพี่อนันต์ตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วหรือยังครับ
5: ในปีนี้ในส่วนของที่ผมรับผิดชอบที่รับผิดชอบในมัญจาคีรีนะครับไม่มีการเดินสำรวจครับนะครับก็จะมีเดินอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทางศูนย์เดินสำรวจแจ้งว่าของมัญจาคีรีเนี่ยพื้นที่เหลือน้อยครับก็เลยเกรงจะไม่ได้ตามเป้าครับก็เลยยังไม่มีการเข้าดำเนินการในปีก็ประมาณ69ครับส่วนของที่จังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งเนื่องจากเดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนของสุดท้ายของปีงบประมาณ
0: ครับ
5: ก็คือทุกศูนย์เดินสำรวจจะยุติการเดินนะครับตอนนี้ก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารครับท่านแล้วก็จะมีการรอฟังประกาศของรัฐบาลมหาไทยใหม่ก็ประมาณเดือนพฤศจิกาครับช่วงปกติจะเป็นช่วงประมาณช่วงนั้นจะเป็นการประกาศว่าจะมีเดินสำรวจหรือไม่ถ้ามีแล้วจะเดินพื้นที่จังหวัดใดบ้างครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวป้าจำปี
6: ค่ะ
0: ป้าอยู่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีที่ดินว่างเปล่าอยู่แปลงหนึ่งเสียแต่มีหลักฐานเสียภาษีบำรุงท้องที่พบท.ใช่ไหมครับป้า
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วป้าก็ไปลงทะเบียนโครงการบอกดิน2เอาไว้นะครับว่าป้าต้องการออกโฉนดที่ดิน
6: ค่ะ
0: ทีนี้ก็รอมากี่ปีแล้วล่ะครับ
6: อ๋อหลายปีแล้วค่ะยังไม่ได้เลย
0: ก็ถ้าบอกดิน2ก็น่าจะประมาณปี63 64ประมาณนั้นนะถ้ารู้สึกเนาะน้องฝนเนา
1: ะ
0: ทีนี้ก็ยังเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาเดินรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ดินของป้าอยู่อำเภออะไรอะครับที่ต้องการออกน่ะ
6: ค่ะ
1: คุณป้าคะ
0: ที่ดินอยู่อำเภออะไร
1: คุณป้าได้ยินไหมคะเหมือนมีเสียงแทรกเลยค่ะ
0: ป้าจำปีครับ
6: ค่ะไม่ได้ยินเสียงอะค่ะ
0: ถามว่าที่ดินของป้าอยู่อำเภออะไรครับ
6: อ๋ออำเภอวังม่วงค่ะจังหวัด
0: วังม่วงนะครับก็รอก็คือว่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับพี่นันครับถ้าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วตอนนี้ปีนี้หมดแล้วป้าจะต้องรอปีหน้าใช่ไหมหรือยังไง
5: รอดูปีหน้าว่าจะมีการประกาศเดินสำรวจหรือไม่ครับท่าน
0: ต้องรอประกาศ
5: ต้องเรียนท่านทางคุณถนอมอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
5: โครงการบอกดินเนี่ยก็มีโครงการ1 2 3
0: ครับ
5: นะครับตอนนี้โครงการ1อ่ะครับก็ยังเดินได้ไม่เยอะครับยังเดินได้ไม่เยอะทีนี้โครงการ2ก็อาจจะหลังจากโครงการ1แต่ว่าไม่ไอ้ตัวเนี้ยก็คือไม่ต้องกังวลนะครับ
3: ถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ออกไปเดินสำรวจในพื้นที่ครับไม่จำเป็นเราจะต้องถึงจะแจ้งบอกดินไว้หรือไม่แจ้งก็สามารถนำเจ้าหน้าที่ไปรังวัดพิสูจน์สิทธิ์เพื่อออกโฉนดได้เลยครับถ
0: ้
3: าหากมีโครงการเดินไปในพื้นที่ครับท่าน
0: ป้าจำปี
6: ค่ะ
0: เรื่องของป้าเนี่ยป้าเนี่ยอยู่ในเขตบริการชุดเดินสำรวจของพื้นที่จังหวัดสระบุรี
6: สระบุรีค่ะ
0: แล้วก็นครราชสีมาหลายจังหวัดมากของป้าเนี่ยอยู่ในเขตนี้นะครับเรื่องป้าก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณแมวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์ของศูนย์เดินสำรวจในพื้นที่ของป้านี่แหละนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็คุณแมวบอกว่าตอนนี้การเดินสำรวจนี่ก็ยุติแล้ว
1: oh.
0: ยุติในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแล้วเพราะว่าเขาทำกันเสร็จแล้วอย่างที่พี่อนันต์พูดนี่ถูกต้องเลยเมื่อกี
1: ้
0: ว่าตอนนี้จบแล้วกันยาละช่วงนี้เป็นช่วงชุดเดินสำรวจเนี่ยเขากำลังปรับปรุงแก้ไขเอกสารโน่นนี่นั่นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ส่งมอบเสร็จปั๊บเขาก็จะถอนกลับไปที่กรมเลย
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้ชุดนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไปตั้งศูนย์สำนักงานทำการอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่ายังกลับกรมไม่ได้ทุกคนก็รอว่าจะกลับแต่ว่าต้องทำเคลียร์งานให้จบสิ้นก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วที่แก่งคอยสระบุรีหรือว่าที่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ของศูนย์นี่แล้วเขาจะสำรวจอีกไหมปีหน้าเขาก็ตอบเหมือนพี่อนันต์เมื่อกี้ครับว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการประกาศนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนประกาศพอประกาศเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินผู้ว่าก็ต้องประกาศว่าในจังหวัดนั้นนะครับจะมีการเดินสำรวจในพื้นที่อำเภอท้องที่ใดบ้างถูกต้องไหมครับพี่อนันต์ครับ
3: ถูกต้องครับท่านครับครับผม
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณป้าครับผมก็พูดต่อไปได้เลยเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมก็ได้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณฉวีท่านกำกับดูแลกรมที่ดินโดยตรงผมก็ถามท่านแหละบอกท่านครับปี70ปี69เนี่ยมันแค่ประมาณ 60,000 แปลงกับความต้องการของชาวบ้านต้องการออกโฉนดที่ดินนะครับในการเดินสำรวจแบบนี้มันเยอะทีมงานขึ้นภาพตรงนั้นขึ้นมาอีกทีเมื่อกี้ครับที่ขึ้นมานะจะเห็นชัดเจนว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินเนี่ยได้ทำโครงการบอกดินไว้3โครงการนะครับทีมงานขึ้นภาพมานะโครงการบอกดิน1เนี่ยประมาณ 5,300 กว่าแปลงนะครับอันนี้ที่ยังค้างอยู่เนี่ยนะที่เขาขึ้นให้เห็นนะโครงการบอกดิน2คือตอนแรกเขาบอกดิน1เนี่ยคนไม่รู้ว่าคืออะไรบอกไม่ถูกไม่เข้ามา
1: ก็
0: เหมือนคนทำบัตรคนจนครั้งแรกอะไอ้ครั้งแรกเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าจะได
1: ้
0: พอครั้งที่2ได้จริงเฮ้ยครั้งที่3เลยมาเพียบเลย
1: มาเร็วเลยแต่อันนี้บอกยังไม่เสร็จเลยนะบอกดิน1
0: ใช่ทีนี้โครงการบอกดิน2นี่มัน 166,215 แปลง
1: ค่ะ
0: บอกดิน 73,893 แปลงรวมกันแล้วทั้ง1 2 3เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3นี่มันเกือบ 300,000 แปลง
1: โอ้โห
0: เกือบ 300,000 แปลงอันนี้เฉพาะคนที่บอกไว้นะแล้วคนไม่บอกอีกอ่ะ
1: เยอะนะ
0: เยอะคนที่ไม่บอกอีกเยอะแล้วคนที่มีนส3นส3กที่ยังไม่เป็นโฉนดเนี่ยนะนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีพลพีบอกว่าก็ผมทึกทักก่อนแล้วกันนะว่าท่านบอกว่าท่านจะทำให้ได้ปีละ 100,000 แปลงผมก็เลยหวังว่าในงบประมาณปี70ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้
0: มันจะกลายเป็น 100,000 แปลงจาก
1: 60,000 แปลง
0: จาก 60,000 แปลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหมป้าครับ
6: ค่ะ
0: ป้ารอต่อนะป้านะแล้วกระบวนการวิธีการเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ชุดเดินสำรวจที่ในพื้นที่สระบุรีเนี่ยผมถามให้หมดแล้วบอกว่าแล้วป้าเขาจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าเขาจะมาเดินสำรวจเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะไปทำการสำรวจเขาจะมาประชุมนะประชุมที่อำเภอก่อน
1: ค่ะ
0: พี่อนันต์อยู่อำเภอมัญจาคีรีชุดเดินสำรวจเขาก็ต้องมาประชุมที่อำเภอว่าเขาจะต้องออกสำรวจโฉนดที่ดินที่หมู่บ้านตำบลไหนเมื่อไหร่ยังไงเขาจะต้องไปแจ้งหอกระจายข่าวหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านพอเขาแจ้งเสร็จปั๊บชาวบ้านรู
1: ้
0: ชาวบ้านบอกดินไว้แล้วเขาจะไปตามเป้าหมายบอกดินส่วนใครไม่บอกอยู่ในพื้นที่ป้ายังไม่ได้บอกคนนั้นยังไม่บอกพอเข้าไปปั๊บรู้ก็มาเข้าร่วมโครงการได้อันนี้ถามพี่อนันต์อีกทีว่าถูกไหมครับพี่อย่างนี
3: ้ครับขอเพิ่มรายละเอียดนิดนะครับ
0: ครับ
3: เมื่อรัฐมนตรีประกาศพื้นที่จังหวัดแล้วครับ
0: ครับ
3: ทีนี้ก็จะมีการประชุมการกำหนดพื้นที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดนั้นๆก็เรียกพื้นที่เดินสำรวจระดับจังหวัดนะครับก็จะมีทางท่านผู้ว่าเป็นประธาน
0: ครับ
3: แล้วก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถ้าเป็นอำเภอก็นายอำเภอทุกอำเภอนะครับเจ้าหน้าที่
5: ไปเพื่อกำหนดพื้นที่ลงเป็นเขาเรียกเป็นระวางว่าจะลงอย่างของอำเภอมัญจาคีรีสมมตินะครับ
0: ครับ
5: จะลงที่ตำบลไหนบ้างในระวางใดบ้างอย่างนี้ครับแล้วจากนั้นก็จะมีแผนนะครับมีแผนก็กับเมื่อเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคือจากกรมที่ดินมาก็จะมีการกำหนดแผนในแต่ละเดือนนะครับ
0: ครับ
5: ทีนี้ก่อนออกไปเนี่ยครับในแต่ละเดือนเนี่ยสมมติเดือนหน้านะครับเดือนสมมติเดือนพฤศจิกาจะลงไปในพื้นที่มัญจาคีรีแล้วเขาก็จะประสานมาก่อนจากนั้นก็แจ้งมาทั้งอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเขาจะมีการเดินสำรวจนะครับแล้วจะให้ทางผู้นำนะครับก็ไปประกาศประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบกับท่าน
0: ครับเพราะฉะนั้นถึงยังไงชาวบ้านก็น่าจะต้องทราบจากการประชาสัมพันธ์ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
5: ถูกต้องครับท่าน
0: แล้วก็ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างของคุณป้านี่เขาบอกว่าต้องเข้าคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกคนต้องรับรองและถามว่าออกได้ทุกแปลงไหมเขาก็บอกว่าบางทีก็ออกไม่ได้บอกถามว่าทำไมเขาก็บอกว่าพอเขาไปลงไปรังวัดสำรวจออกโฉนดที่ดินบางทีชาวบ้านทะเลาะกันถ้าพ
1: อ
0: ถามว่าทะเลาะกันแล้วทำไงก็ออกไม่ได้
1: เพราะว่าตกลงกันไม่ได้ใช่ไหม
0: นี่คือในชุดปฏิบัติหน้างานนะของชุดเดินสำรวจนะนี่ไปศึกษาหาความรู้มาเนา
1: ะ
0: ก็เพราะงั้นคุณป้าก็รอนะป้านะป้าจำปี
6: ค่ะ
0: อันนี้เพิ่งจำปีเองไงเดี๋ยวก็จำหลายปีเดี๋ยวก็ได้เองแหละ
1: จำปีเดียวเองใช่ไหม
6: รอหลายปีค่ะ
1: ค่ะคุณป้า
0: ป้านะป้าพอเข้าใจแล้วนะถ้ายังไงถ้าเขาเดินสำรวจในพื้นที่ของป้าเขาจะประกาศผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วก็รอประกาศในปีหน้า
1: ปี70งบ
0: ปี70ซึ่งอย่างที่พี่อนันต์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาจะประกาศประมาณเดือนพฤศจิกายน
5: พฤศจิกาถูกต้องครับ
0: ครับผม
6: พฤศจิกา70เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพฤศจิกาเดี๋ยวป้ารออีกทีรายการนี้อยู่ก็จะแจ้งให้ทราบใช่ครับปีนี้ครับป้าเดี๋ยวก็จะประกาศประมาณปีนี้แหละครับยังไงเขาทำต่ออยู่แล้วครับนะ
6: อ๋อค่ะ
0: ครับผมขอบคุณพี่อนันต์หนูปานนะพี่นะที่เสียสละเวลาให้ความรู้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับ
1: ค่ะ
5: ครับยินดีครับท่าน
0: ครับสวัสดีครับป้าจำปีด้วยนะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค
0: ่
6: ะ
0: คือป้ายังเสียงใสอยู่ใช่ไห
1: ม
0: คิดว่าอายุเท่าไหร่
1: เท่าไหร่ฮะ
0: แกบอกว่าแกเนี่ยไม่น่าจะได้ทันโฉนดแล้วล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: อายุมากแล้ว
1: เท่าไหร่
0: แกกลัวไง
1: เออเท่าไหร่ละ
0: 80ไปน่ะนะ
1: อุ้ยรอฟังเองกับยังไม่ถึง70ดีเลย
0: 18
1: โอ้อ่ะคุณป้าก็ต้องรอหน่อยนะ
0: คือเข้าใจนะว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการเรื่องของที่ดินเนี่ยนะครับก็เป็นนโยบายแหละนะผมว่ามันมีความยากอยู่เหมือนผมถามเจ้าหน้าที่คุณแมวแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าบางทีเหมือนพวกเราไปเดินสำรวจเนี่ยเหมือนไปให้ชาวบ้านทะเลาะกันน่ะ
1: โอ้
0: มาถามว่าทำไมเป็นงั้นน
1: ่ะ
0: ขนาดว่าที่เธอกับที่ฉันอยู่ติดกันพอฉันไปรังวัดสอบเขตพอล้ำก็ไปในที่เธอยอมไหม
1: ไม่ยอมอ่ะ
0: ก็ทะเลาะกันใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอ้นี่ยิ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆเลยเนี่ยยุ่งเลยนะ
1: อันนี้เขาเรียกว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดไหมพี่ฮะอย่าไปทะเลาะกันเลยจะได้ออกโฉนดได
0: ้เออแต่คนมันไม่ยอม
1: เสียนี่เสียหน่อย
0: คืบก็ไม่ยอมสอกก็ไม่ซ้อมว่าก็ไม่ยอมอ่ะ
1: สรุปก็จะไม่ได้อะไร
0: ก็ต้องยอมๆกันบ้าง
1: นะค่ะสายต่อไปมาแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่บุญโฮม
1: คุณบุญโฮม
7: สวัสดีครับ
0: คุณบุญโฮมนะ
1: หลานสาวหย่าร้างกับภรรยาเดี๋ยวก่อนนะ
0: ต่อมาอดีตสามีเสียชีวิตโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสรุปให้อย่างนี้พี่บุญโฮมคือพี่บุญโฮมเนี่ยมีลูกสะมีหลานสาวใช่ไหม
7: ครับ
0: หลานสาวแต่งงานแล้วก็มีบุตรด้วยกันลูกสามีก็มีบุตรกับสามีของเขานั่นแหละแล้วต่อมาเขาเลิกเขาหย่าร้างกันถูกต้องไหมครับ
7: ครับผม
0: แล้วเขาก็หย่าร้างกันสามีเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาเขาอยู่อำเภอจังหวัดอะไร
7: เขาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด
0: ร้อยเอ็ดพอเขาไปอยู่ร้อยเอ็ดเขาไปมีผู้หญิงเขาไปไม่มีเมียใหม่หลังจากที่เขาหย่าร้าง
1: มีเมียใหม่
0: เมียใหม
1: ่
0: หลังจากหย่าร้างพอหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เสียชีวิตโดยที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรสกับแฟนใหม่น
1: ะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีบุตรนะทีนี้การที่เขามีบุตรกับ
1: หลานสาว
0: ของคุณลุงบุญโฮมเนี่ยพอเขาเสียชีวิตถามว่าทายาทหรือลูกของเขาจะได้มรดกของพ่อเขาที่เสียชีวิตไหมใช่ป่ะครับคำถามนี้ป่ะครับ
7: ครับผม
0: ตอนนี้ลูกเขาอายุเท่าไหร่ครับ
7: อายุ21คนหนึ่งคนหนึ่ง22
0: 21กับ22เหรอ
7: ครับผม
0: ไม่ใช่27ใช่ไหม
7: ครับ21
0: 22ปีบรรลุนิติภาวะแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าจะถ้าโดยหลักทั่วไปเนี่ยนะก็คือว่าผู้ตายมีลูกภรรยาไม่ได้เป็นแล้วเพราะว่าถือว่าหย่ากันไปแล้วลูกเป็นทายาทเมื่อเขาตาย ทายาทคือลูกก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของผู้ที่เป็นพ
1: ่อ
0: มีสิทธิ์ที่จะได้รับนี้โดยหลักทั่วไปก่อนนะแต่ถามว่ามันจะได้รับแบบอัตโนมัติไหมต้องไปดูว่าเมื่อเขาหย่าร้างกับภรรยาแล้วเนี่ยแล้วกลับไปมีภรรยาใหม่แล้วต่อมาเขาเสียชีวิตเนี่ยก่อนเสียชีวิตเขาได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนตัวของเขาที่พ่อแม่ของผู้ตายเนี่ยยกให้เขาแล้วเขาตายเนี่ยนะเขาได้ทำพินัยกรรมยกมรดกของเขาตรงนี้ให้กับใครหรือไม
1: ่
0: ถ้าเขาทำให้กับลูกลูกได้ทำให้กับอดีตภรรยาไว้ก็ได้ถ้าเขาทำให้แต่ถ้าเขาไม่ทำให้ลูกของเขานะ
1: เ
0: ขากลับไปทำให้กับภรรยาของเขาที่ไม่ได้จดทะเบียนอ่ะ
1: เ
0: ขาอยู่กินด้วยกันนะก่อนตายน
1: ะ
0: เขาทำพินัยกรรมยกให้ภรรยาคนนั้นลูกก็ถูกตัดไม่ได้
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการรับรองบุตรนะคะ
0: ก็พินัยกรรมอยู่ที่พินัยกรรม
1: เป็นอย่างสุดท้ายเลย
0: คือน้องฝนถามประเด็นนี้ก็ดีแล้วจะรับรองหรือไม่รับรองสมมติว่าผมเนี่ยผมมีบุตรใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราก็ต้องรับรองบุตรก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าเรามีทรัพย์สินขึ้นมาวันหนึ่งวันใดขึ้นมาปั๊บบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของเราแต่ในขณะเดียวกันพินัยกรรมมันจะเป็นตัวตัด
1: สุดท้ายเลย
0: ใช่พี่วัดกันที่พินัยกรรมถ้าพินัยกรรมบอกว่ายกทรัพย์สินของผู้ตายให้กับใครก็จะได้กับคนนั้นแม้จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรที่รับจดทะเบียนรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่มีชื่อในพินัยกรรมถูกตัดหมดแปลว่าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่บุญโฮมต้องไปดูนะครับว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยพ่อของหลานเนี่ยเขาทำพินัยกรรมเอาไว้หรือไม่ถ้าทำเขาทำยกให้ใครถ้าไม่ทำลูกหลานสองคนของคุณพ่อบุญโฮมเนี่ยก็ไปตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจะรับมรดกของพ่อเขาได้ครับ
7: แล้วมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ที่นี่ผมเลยถามอาจารย์ต่อที่นี
0: ่ครับ
7: เขาคงจะไม่ได้จดหรอกเพราะว่าพี่สาวของคนตายเนี่ยมันมีนั้นมันไปแจ้งทนายความให้ทนายความมาจะมาให้หลานผมไปเสียค่าใช้จ่ายในการทำศพตั้งแสนกว่าแสนเจ็ดแสนแปดแล้วมันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นมันมีหนังสือทนายมาดิ
0: ก็มีหนังสือทนายพี่สาวไอ้นั้นไม่เป็นไรอยู่เฉยๆก่อนนะครับอยู่เฉยๆก่อนไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ยังไม่ต้องไปจ่าย
0: ใช่ครับยังไม่ต้องรับผิดชอบถ้าเขาจะให้รับผิดชอบต้องไปดูในพินัยกรร
1: ม
0: ว่าพินัยกรรมยกให้หลานแล้วก็ต้องกำหนดอะไรไว้หรือไม่สิ่งที่ควรทำนะเนื่องจากว่าคนตายอยู่ที่หนึ่งเราก็อยู่ที่หนึ่งเนี่ยให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดมหาสารคามก่อนก็ได้
1: ค่ะ
0: นะครับหรือไปสืบสาวราวเรื่องให้ทั้งหมดก่อนว่ากรณีดังกล่าวนี้เขาทำพินัยกรรมไหมถ้าไม่มีพินัยกรรมถ้าไม่มีพินัยกรรมลูกสองคนก็ไปยื่นต่อศาลไปยื่นต้องไปยื่นที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดตามภูมิลำเนาของคนตายเพื่อให้ศาลเนี่ยตั้งให้ลูกคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เป็นผู้จัดการมรดกและพอตั้งเสร็จแล้วปั๊บก็รับโอนที่ดินของพ่อม
1: าน
0: ะแล้วก็มาแบ่งพี่แบ่งน้องกันส่วนไหนที่บอกว่ามีค่าจัดการศพเป็นแสนอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ต้องรับผิดชอบอยู่เฉยๆก่อน
1: คุณ
0: ถ้าคุณได้รับมาแล้วรู้แล้วว่านี่ค่าจัดการศพของพ่อจริงจะต้องแบ่งเบาภาระของป้าน
1: ะ
0: จะทำในภายหลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่รับแต่ทรัพย์แต่ว่าพอถึงเวลาภาระที่จัดการศพ
1: ไม่
0: รับผิดชอบเลยให้ไปดูข้อที่จริงตรงนี้ก่อนไปทีละขั้นนะไปดูก่อนให้ได้ทราบว่าเขามีพินัยกรรมไหมถ้าไม่มีก็ตั้งผู้จัดการมรดกถ้าตั้งผู้จัดการมรดกก็รับโอนเสร็จปั๊บก็รับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดในสิ่งที่ป้าบอกว่าค่าจัดการศพของงานพ่อเขา
1: ค่ะ
0: เอาตามนั้นนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะไปสายสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ทันไหม
1: ทันอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: คุณชลิดาจักรสินจะสอบถามเรื่องที่ดินวางเงินค่ามัดจำ
0: โอเคงั้นเข้าสายเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณไปทำสัญญาจะซื้อจะขายกันแล้วหรือยัง
8: ทำเสร็จแล้วค่ะ
0: ทำเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าที่ดินคุณรู้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมว่าที่ติดจำนองอยู่
8: ใช่ค่ะแต่เขาแจ้งว่าเราเขาติด 300,000 ค่ะแต่เราซื้อขายในราคา 450,000 ค่ะ
0: แล้วพอจะไปไถ่ถอนจำนองกับธนาคารกลับกลายเป็นว่าเขาจำนองไว้เท่าไหร
8: ่ยอดรวมทั้งหมดอ่ะ 800,000 ค่ะคือเขาไปเข้าโครงการรวมหนี้อ่ะค่ะตอนแรกเขาไม่แจ้งเรา
0: ก็แสดงว่าให้ข้อเท็จจริงคุณไม่หมดใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเงิน 800,000 ไปไถ่ถอนจึงจะมาโอนขายคุณตามข้อตกลงถูกต้องไหม
8: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้เขาไม่มีตังค์สิใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าต้องดูสัญญาจะซื้อจะขายเขียนกันไว้ยังไงขอเงินคืนครับเขาโอนให้ไม่ได้ก็ขอเงินคืนครับ
8: ขอเงินคืนเคยคุยไปแล้วเขาไม่มีค่ะ
1: ก็ไม่มีให้เราห้าหมื่น
0: เอาที่คุณไปวางมัดจำไว้เขาไม่คืนเหรอ
8: ใช่ค่ะแต่เรามีหนังสือสัญญาว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาเขาจะยึดเงินคืนหรือว่าจะยึดนา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ที่นี้ไอ้ที่มันติดจำนองนี่เพราะงั้นถ้าจริงๆแล้วคุณขอมัดจำคืนถ้าเขาไม่คืนมัดจำคุณก็ต้องฟ้องเขาทีนี้จะฟ้องให้โอนก็ไม่ได้เพราะติดจำนอง
1: ค่ะ
0: ยุ่งเลยครับเรื่องนี้นะ
8: ค่ะนั่นแหละค่ะคือปัญหาตรงนี้
0: คุณอยู่กาฬสินธุ์ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้เขาเรียกมาเจรจาให้ก่อนเนาะแต่ถ้ายังไงถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องฟ้องบังคับอยู่แล้วนะครับแล้วที่แปลงนี้มันติดจำนองอยู่กับธนาคารแล้วถ้าเกิดขึ้นธนาคารขายต้องชำระหนี้ธนาคารก่อนนู่นน่ะเผลอๆคุณอาจจะไม่ได้รับการชำระหนี้โดยซ้ำไป
1: หมดเวลาแล้วนะ
0: เวลาหมดแล้วตรงนี้นะครับคุณพี่ครับ
1: ค่ะ
8: ค่ะขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สำหรับสายที่ค้างไว้เดี๋ยวมาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: การ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะประเทศไทยส่งไม้ต่อสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแก๊สเทค2027หลังประสบความสำเร็จบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งไม้ต่อสหรัฐเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้สามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027กล่าวว่าในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพ Gas Tech 2027โดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานพร้อมรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มปริมาณน้ำสูงขึ้น
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ประมาณ500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนขณะที่สำนักงานชลประทานที่12กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือตั้งเป้าแก้ไขปัญหาดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ30
8: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการอาทิการตรวจสอบจุดความร้อนจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการได้ทันทีคือการเพิ่มจุดเฝ้าระวังโดยติดตั้งกล้องในพื้นที่ป่าตลอดจนการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งเป้าปีนี้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ30-40พิบลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมมอยจอยเทีย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญธรอุเทนพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอีกแล้วนะคะโฟกัสไทยแลนด์นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.ทางคลื่นเฟม 97 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะพร้อมกับเรา2คนนะคะจอยเทียนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเรามาพบกันในช่วง All Around the World เมาท์มอยจอยเจี๊ยบเรื่องราวต่างๆรอบโลกกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพี่เจี๊ยบค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะผู้ฟังที่อดทนติดตามเรามาโดยตลอดเนาะอาจจะฟังมั่งไม่ฟังมั่งก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราอะมีย้อนหลังใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ฟังสดฟังย้อนหลังได
3: ้ถูกต้อง
4: แต่ว่านอกจากรายการของเราแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆใช่ไหมคะน้องจอย
3: ใช่แล้วค่ะคุณแม่เจี๊ยบนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการของเราทุกๆรายการของทางคลื่น FM 97เนี่ยก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้ทางFacebook QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะในรายการของเราเนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วล่ะก็สามารถติดตามข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กับคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะคะส่วนวันอังคารเรื่องราวของสุขภาพนะคะสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับคุณหนูนาเช่นเคยวันพุธแล้วก็วันศุกร์เรา2คน All Around the World นะคะส่วนใครที่ชอบเรื่องดูเรื่องดูดวงเรื่องพยิปทรงยิปซีอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามได้ทุกๆวันพฤหัสกับกูรูดานีนะคะในช่วงไพ่ยิปซีอาจารย์แม่หมอดากับคุณหนูนานะคะค่ะมาว่ากันต่อในเรื่องของเราสองคนค่ะคุณแม่ขาคุณแม่เจี๊ยบเรื่องเราอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เยอะแยะมากมายหลายเรื่องเลยใช่ไหมจับประชนกันแทบจะไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียว
4: เอาจริงนะเหนื่อยใจไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ
3: ค่ะ
4: น้องจอยคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าฝั่งตะวันตกคุณพ่อทั้มก็ไม่มีแผ่วเลย
3: น้ำมันขึ้นอีกแล้วน้ำมันขึ้นอีกแล
4: ้วสงครามไงน้องจอยสงครามมันยังไม่จบไง
3: ก
4: ็คือเหตุการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยไปโจมตีพลังงานแล้วใช่ไหม
3: ใช่
4: ซาอุดีอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดนกบฏฮูตีโจมตีไอเรือขนส่งแถมปิดถ้าเรือในทะเลแดงอีกปิดทางขนส่งน้ำมันในทะเลแดงอีกส่วนที่อิรักก็มีข่าวว่ามีกลุ่มไหนก็ไม่รู้อะโจมตีซาอุดีอาระเบียเหมือนกัน มันก็เลยทำให้โอ้โหตอนนี้น้ำมันมันพุ่งฉุดไม่อยู่แล้วว่าคุณฟังค่ะน้องพลอย
3: ลำบากลำบนถึงประชาชนอย่างเราอีกแล้วเหนื่อยใจแค่ทำงานไปแต่ละวันยังไม่พอจะใช้จ่ายเลยต้องมาเจียดค่าน้ำมันที่แพงหูริบหูรีกันอีกละ
4: แต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบไม่ง่ายหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับว่าเป็นวิถีของภูมิศาสตร์เขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์คือที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงก็คือจะกดดันทรัมป์เพราะว่าอะไรทรัมป์เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ใครๆก็รู
3: ้
4: เพราะว่าคือรีพับลิกันเนี่ยจะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับทรัมป์แล้วเนาะเลือกตั้งกลางเทอมอ่
3: ะ
4: แต่ว่าน้องจอยยังเลือกไม่ได้เนาะ
3: เลือกไม่ได้ยังค่ะหนูยังไม่เป็นซิติเซนยังเลือกไม่ได้คนที่จะเลือกตั้งได้ต้องเป็นซิติเซนเท่านั้นกรีนการ์ดก็เลือกไม่ได้นะกรีนการ์ดคือสิ่งอย่างเดียวที่ไม่เหมือนซิติเซนก็คือเลือกตั้งไม่ได้นอกนั้นสิทธิทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะ
4: แต่ยังไงก็แล้วแต่เหอะคือเลือกได้ไม่ได้อ่ะคนส่วนใหญ่แม้กระทั่งพวกที่เลือกได้เขาก็ไม่อยากเลือกไง
3: ค่ะ
4: เพราะว่าแบบแสบสันและบันเทิงมากอ่ะในยุค ของทรัมป์เนี่ยโอ้โหเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่ากระเป๋าคนอเมริกันเนี่ยมันเบาลงอย่างเห็นได้ชัดในยุค ของทรัมป
3: ์ค่ะ
4: เพราะว่าอะไรเงินมันเฟ้อไงเงินมันเฟ้ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันประดังประเดมันไม่ได้ใช่แค่ในสหรัฐเจ้าเดียวอ่ะ
3: ค่ะ
4: มันบนเตไปหมด
3: ทั่วโลก
4: น้องจอยคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่
3: ข้าวของก็แพง
4: ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งก็สร้างความปั่นป่วนให้เศรษฐกิจโลกด้วยการประกาศต ้งกำแพงภาษีใหม
3: ่
4: ในมูลค่าใหม่อย่างเงี้ยหลายๆประเทศก็โอ้โหดิ้นรนกันสุดชีวิตเลยว่าจะเอาตัวรอดจะมีจะเอาชีวิตรอดต่อไปได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเนี่ยแต่แกก็ไม่คิดนะว่าตัวแกคือตัวปัญหาไงที่อาจจะทำให้พรรคริพับลิกันเนี่ยพ่ายแพ้มีการบอกด้วยนะบอกว่าเนี่ยคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยให้ลืมไปนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ลงสมัครด้วยก็คือเลือกตั้งกลาง
3: เขาหมายถึง
4: มันหมายถึงว่าเลือกตั้งในช่วงการดำรงตำแหน่งมาถึงตรงกลางของประธานาธิบดีพอดีประธานาธิบดีไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งตรงนี้ไม่ได้แล้วก็อยู่ไปอีก2ปียังไงก็อยู่ต่อไปได้ถ้าไม่โดน impeachment ซะก่อนนะหรือตายซะก่อนอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามีการพูดด้วยนะว่าเนี่ยควรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ลืมไปนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ลงไปรับสมัครเลือกตั้งด้วยเหมือนกับว่าถ้าฉันไม่ลงอ่ะคนจะไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ย
3: เนาะคนรักมากทั้งเมืองเลยตอนนี
4: ้คือแบบรู้ได้ยังไงแล้วยังไงรู้ไหมตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยคือก็โดนยาหอมอะ
3: ค่ะ
4: ประมาณว่าแจกเงินใช่ไหมแจกเช็คปะที่เขาบอกว่าเป็นเช็คเขาเรียกอะไรเช็คปันผลของพรัมอะ $5,000
3: พวกคนเลืองเขาได้กันไงแต่เราไม่ได้ไงเราก็เลยไม่รู้สึกอะไร
4: ไม่ยังไม่ได้จะได้ก็ต่อเมื่อคุณทำเนี่ยแกชนะเลือกตั้งก่อน
3: ค่ะ
4: ไม่ใช่พรรคริพับลิกันชนะเลือกตั้งก่อนก็ไม่ได้ให้เลยเขาพูดมาว่าถ้าชนะเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยจะได้คนละ 5,000 เนี่ย
3: ใช้เงินแก้ปัญหาเนาะ
4: โอ้โหมันกี่ล้านแล้วคนอเมริกันจะแจกในวัยผู้ใหญ่อ่ะคล้ายๆคนละครึ่งบ้านเราคือแจกคนละครึ่ง plus เนี่ยแจกในวัยคนในวัยผู้ใหญ่ไง
3: สงสัยมาดู
4: ตอนนี้เนี่ย
3: สงสัยมาดูนโยบายแผนการโปรโมทการเลือกตั้งบ้านเรานั้นเนี่ยเลยเอาไปใช้ต
4: ่อ นั่นแหละก็คือแต่ว่ามันเป็นเงินเยอะมากไงอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งนะมัน
3: มัน
4: อาจจะเข้าข่ายซื้อเสียง
3: ใช่ใช้เงินตัวแก้ปัญหาเนี่ยซื้อเสียงแล้วล่ะค่ะ
4: นี่แหละก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าคือลุงทำเนี่ยแกเป็นหัวสมองเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มาเล่นการเมืองถูกไหมไม่มีใครว่าหรอกคือคนที่เป็นนักธุรกิจมาก่อนบางคนก็จะมองว่าเป็นคนที่บริหารประเทศเก่งไงถูกไหมเพราะบริหารธุรกิจของตัวเองได้ไปโลดอ่
3: ะ
4: แต่ว่ามันจะมีบิดนิดนึงเหมือนเส้นบาง
3: ๆ
4: แทนที่จะบริหารธุรกิจให้ประเทศมั่งคั่งอย่างที่บอกอะ Make America Great Again ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: อเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
3: คอนเซ็ปต์เขา
4: แต่ตอนนี้ดูสภาพอเมริกาดูสภาพอเมริกา
3: ไม่ไหวตัว
4: เป็นศัตรูกับเข้าไปทั่ว
3: ไม่ไหว
4: ดูสิหน้า
3: ไปไหนก็ไม่กล้าไปแล้วกูจะโดนลูกหลงกับเขาป่ะไม่รู้ก็กลัวเนาะ
4: ทะเลาะกับแคนาดาไปเปลี่ยนชื่อเขาใช่ไหม
3: จ้ะ
4: ไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบของเขา มาเป็นแบบทะเลสาบอเมริกาไปเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรจานู่นจานี่จานั่นและอยู่ดีๆก็จะไปทะเลาะกับเดนมาร์กใช่ไหมจะไปเอากรีนแลนด์เนี้ยหรือเกาะฟอล์กแลนด์เนี่ยอังกฤษกับอาร์เจนตินายังทะเลาะกันไม่พออยากได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เป็นอะไรสงครามอิหร่านเนี่ยยังไม่จบเลยแล้วดูทีท่าว่าจะเอาอิหร่านไม่ลงด้วยดีไม่ดีอิหร่านก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆด้วยใช่ไหม
3: ใช่อิหร่านเขาเก่ง
4: ล่าสุดเนี่ยพุ่งเป้าโจมตีกลับไปที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบราคาน้ำมันมันขึ้นมาอีกแล้วอ่ะคุณพ่อก็จัดการอะไรไม่ได้เลยใช่ป่ะแต่จัดการสงครามไม่ได้จัดการภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้แต่จัดการกระเป๋าตัวเองได้มีรายงานว่าอะไรรู้ไหมว่าคุณพ่อเนี่ยได้โกยกำไรในการลงทุนพลังงานจากสงครามอิหร่านไปแล้วนะจ๊ะใช่กองเขาเรียกว่าอะไรเขามีมูลนิธิเขามีกองทุนใช่ไหมของมูลนิธิน้ำมันของทรัมป์เนี่ยเชื่อไหมว่ามันสร้างกำไรหลายล้านดอลลาร์ในช่วงวิกฤตความขัดแย้งกับอิหร่านในขณะที่บัญชีการลงทุนของทรัมป์มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องสนุกสนานมากเรื่องร่ามากคนอเมริกันก็ปากจัดตีนถีบไปสิ พ่อจะรวยอ่ะ
3: ใช่ไหม
4: ซึ่งจริงมันถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าอันนี้คือตั้งคำถามนะประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยใช้นโยบายในการกวยเงินเข้ากระเป๋าได้เหรอนโยบายต่างประเทศสมมติว่าเราเป็นทรัมป์เนี่ย
3: เ
4: ราก็ใช้นโยบายอย่างเงี้ยบีประเทศนั้นบีประเทศนี้ซึ่งมันสามารถคาดการได้ล่วงหน้าเลยนะสมมุติว่าเราจะบีบประเทศนี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกเนี้ย
3: ค่ะ
4: หุ้นตกได้ถูกป่ะอาจจะเป็นส่งผลกระทบต่อหุ้นได้แล้วก็บริษัทของคุณพ่ออาจจะไปช้อนซื้อไว
3: ้ค่ะ
4: แล้วค่อยเปลี่ยนนโยบายใหม
3: ่
4: ทำให้แบบหุ้นขึ้นได้เงี้ยเขามองว่าทำแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ก็บอกว่าในขณะที่คำสั่งเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านของทรัมป์เนี่ยส่งผลกระทบให้ตลาดทั่วโลกเผชิญความผันผวนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามูลค่าการลงทุนในกลุ่มพลังงานของทรัมป์พุ่งสวนทางเลยในช่วง6เดือนแรกของสถานการณ์ความขัดแย้งบัญชีการลงทุนของทรัมป์เนี่ยมีการซื้อขายหุ้นพลังงานอย่างคึกคักนี่ไงผู้มีอำนาจมันทำได้ไง
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าจากการวิเคราะห์ของ CNBC ซึ่งเป็นสื่อดังในอเมริกาใช่ไหมคะน้องจอย
3: ค่ะใช่ค่ะ
4: สถานีโทรทัศน์เครือข่ายธุรกิจไงอันเนี้ยเป็นเครือข่ายข่าวอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ดูมั้งแต่เราไม่ค่อยได้ดูนะถ้าไม่มีข่าวสำคัญเพราะว่าเครียดอ่ะดูข่าวธุรกิจแล้วมันเครียดนะเพราะว่าอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินประจำปีมีรายงานผลประกอบการรายไตรมาสกับข้อมูลการตลาดที่ชี้ว่าช่วงระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์วันเดียวอ่ะ27กุมภาพันธ์สงครามเริ่ม28ถูกไหม27กุมภาพันธ์เนี่ยจนถึงวันที่31สิงหาคมการลงทุนในหุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ9รายการใหญ่ที่สุดของทั้มพุ่งขึ้นประมาณ 1.4 ถึง 4.4 ล้านดอลลาร์จ้ะ
3: เยอะมากจ้ะ
4: เคยโกยเงินเป็นล้านล้านเนี่ยCNBC บอกว่ารายชื่อหุ้นทั้ง9รายการเนี่ยเป็นหุ้นน้ำมันทั้งหมดเลยก็รวมถึงเชฟรอนดังๆโคโนโคฟิลิปเอ็กซอนโมบิลแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่เป็นบริษัทพลังงานใหญ่ๆเนี่ยรวมทั้งหมด9แห่งเนี่ยเขาบอกว่าได้คำนวณช่วงของผลกำไรโดยให้มูลค่าขั้นต่ำและขั้นสูงสุดที่ทรัมป์เปิดเผยสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นนับตั้งแต่ราคาปิดตลาดในวันที่27กุมภาพันธ์จนถึงราคาปิดตลาดในวันที่31สิงหาคมข้อมูลเนี้ยเขาบอกว่ามีการเข้าซื้อและขายอย่างน้อย23รายการจ้ะ
3: ค่ะ
4: ต้องรวยเท่านั้นนะถึงจะทำได้
3: ถูกต้อง
4: 23รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้ง9แห่งซึ่งเป็นวันที่มีการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายของทรัมป์ก็บอกว่าตัวเลขประมาณการเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนกำไรที่เกิดขึ้นจริงนะ แต่แค่ประเมินไอ้ตัวเลขที่ว่าเนี่ยคือแค่ประเมินเท่านั้นแล้วก็พบหลักฐานที่ชี้ว่าทรัมป์หรือไม่ก็ผู้จัดการการลงทุนของเขาเนี่ยมีการซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจของทรัมป์หรือมีผลประโยชน์ทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อนโยบายหรือการสั่งการให้ทำธุรกรรมโดยเฉพาะเจาะจงอันเนี้ย แต่หลักฐานอันเนี้ยมันยังไม่ชัดเจนก็ไม่แน่ว่าทรัมป์ทำแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าทางทำเนียบขาวก็ปฏิเสธล่ะว่าไม่มีก็การซื้อขายก็เป็นปกติของคนซื้อหุ้นน่ะคนทั่วไปก็ถือหุ้นพลังงานได้ไง แต่พอดีทรัมป์รวยก็เลยถือเยอะหน่อยโดยทรัมป์ Organization ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐที่เป็นของทรัมป์เนี่ยก็ไม่ยอมให้ความเห็นใดๆในเรื่องนี้โดยอ้างว่าอันนี้มันเป็นการลงทุนส่วนบุคคลมันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมนะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่ออมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
4: เอกสารเนี่ยมันชี้ว่าทรัมป์เนี่ยถือครองผลประโยชน์ทางการเงินหลายล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจดำเนินการในรัฐบาลของเขาก็เรื่องสงครามเนี่ยแหละ
3: ก็ช่วงโกยเนาะช่วงโกยเขาก็ต้องโกยเขา
4: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าเมื่อประธานาธิบดีสามารถขับเคลื่อนตลาดผ่านการตัดสินใจอย่างเป็นทางการและได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากผลลัพธ์นั้นประชาชนก็ต้องเกิดความสงสัยสิใช่ไหมว่า

0: เฟซอยู่คนเดียว I am great
1: เฉพาะหุ้นเนี่ย Exxon กับ Chevron เนี่ยก็บอกว่าอันนี้ก็คือทำเนี่ยได้กำไรมากจากสถานการณ์ขาดแคลนพลังงานมีช่วงหนึ่งใช่ไห
0: ม
1: ที่ว่าต้องแบบแย่งกันไปเติมน้ำมันอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: น้ำมันหมดอ่ะ
0: Exxon นี่สาขาเยอะมากเลยนะแต่จริงๆเจ้าของก็เป็นแขกนะเออ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยด้วยสถานการณ์เนี้ยสถานการณ์ที่ซาอุโดนโจมตีเนี่ยน้ำมันจะขาดแคลนอีกหรือเปล่าจะขึ้นราคาปะแต่ขึ้นอยู่แล้วล่ะขึ้นนะขึ้นแล้วล่ะ
0: ขึ้นตอนนี้น่ะสี่เหรียญกว่าแล้วตอนนี้อ่ะ
1: แล้วคุณพ่อเคยพูดว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะเชฟรอนเนี่ยทำเงินมากเกินไปเอ็กซอนโมบิลก็ทำเงินมากเกินไปพวกเขาควรคืนกำไรบางส่วนให้แก่สาธารณชนและควรลดราคาขายปลีกหรือราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายลงพูดมาได้ยังไงในฐานะพูดถึงหุ้นเนี่ย
0: ใช
1: ่ไหมเออเนี่ยนั่งไม่หลังหลองจริงลุงเนี่ย
0: เออตายผลประโยชน์เน
1: า
0: ะ
1: ต่อหน้าเนี่ยกังวล
0: ค่ะ
1: เป็นห่วงเหลือเกินคนอเมริกันเนี่ยแต่รับหลังยังไง
0: สวบเอาสวบเอาสวบเข้าตัวเองโอ้ my
1: เครื่องสูบน้ำมันหรืออย่างไรมันมีองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในเรื่องของความโปร่งใส Transparency International US เนี่ยเขาให้ความเห็นว่าบัญชีที่มีผู้จัดการดูแลให้เนี่ยถือเป็นแค่ฉากบังหน้าไม่ใช่รูปแบบ blind trust หรือว่าการส่งมอบอำนาจให้คนอื่นก็คือเหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยยังไงก็ต้องรู้ว่าเอาเงินไปลงทุนในด้านใดโดยเฉพาะคนอย่างทรัมป์เนี่ยก็ต้องรู้สิว่าเอาเงินฉันไปลงทุนอะไรให้ฉันบ้างได้ผลกำไรมากน้อยแค่ไหนในการได้รับกลับคืนมาถูกไหมก็คงไม่ได้ปล่อยไปเปล่าๆถูกไหมยังไงก็ต้องรู้เขาบอกว่าถึงแม้คนอื่นจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายหุ้นแต่ทรัมป์ก็ยังรู้อยู่ดีอะว่าตัวเองลงทุนในภาคพลังงานเอาไว้อย่างมหาศาลทรัมป์น่าจะรู้ว่าเงินของเขาเอาไปลงทุนที่ไหนอย่างที่บอกแล้วก็ย่อมมองเหตุผลประโยชน์ที่จะตามมาด้วยก็เป็นการดำเนินงานของรัฐบาลนี่แหละที่ส่งผลให้มันเหมือนชี้เป็นชี้ตายราคาพลังงาน
0: อ
1: ะคุณทำสงครามต่อไปราคาพลังงานมันก็จะพุ่งขึ้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ถือหุ้นพลังงานถูกไหม
0: ค่ะ
1: มันปลาซิวปลาสร้อยอ่ะคงไม่ได้ถือหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นทรัมป์กับกลุ่มนักธุรกิจส่วนใหญ่อ่ะและกลุ่มนักธุรกิจเป็นใครกลุ่มนักธุรกิจเหล่านี้ที่ได้ประโยชน์เหล่านี้คือคนที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันไงให้เงินไงให้เงินช่วยในการรณรงค์หาเสียงนู่นนี่นั่นมันเหมือนมันเป็นวงจรอุกอ่ะอะไรก็แล้วแต่แหละวงจรนั้นน่ะมันหมุนเวียนกันอยู่ในกลุ่มคนแบบรวยกระจุกอ่ะแล้วก็จนกระจายถูกไหมถูกเขาบอกว่าเนี่ยทรัมป์เนี่ยมีเงินลงทุนใน Exxon Mobil เนี่ยประมาณ 3.2 ถึง 12.5 ล้านดอลลาร์ก่อนเกิดสงครามแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดสงครามขึ้นเนี่ยราคามูลค่าหุ้นมันปรับตัวสูงขึ้นน่ะเพิ่มมูลค่าให้กับการลงทุนดั้งเดิมเนี่ยประมาณแสนกว่าแสนเจ็ดถึงหกแสนเก้าคือตัวเลขเนี้ยมันอยู่ระหว่างการประมาณการไงบอกตัวเลขจริงๆไม่ได้แต่มันก็อยู่ตรงเนี้ยคือยังไงก็แล้วแต่คือทำมีแต่ได้กับได้
0: อ
1: ่ะเขาบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาน้ำมันมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: นักยุทธศาสตร์การลงทุนเนี่ยเขาก็มองว่าน้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกดังนั้นจึงไม่มีใครหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาได้ค่ะน้องจอย
0: ถูกต้องนี่ไม่
1: น้องจอยก็คือน้ำมันใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าใช่ไหม
0: ไม่ใช้น้ำมันเออสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นใช้รถไฟฟ้าแล้วล่ะจะได้ไม่มีปัญหาร
1: ถไฟฟ้าถูกกว่าใช่ไหมรถไฟฟ้าถูกกว่าม
0: ันก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาว่าลองเทอมแล้วอะรถไฟฟ้ามันดีกว่าเพราะว่าเราสามารถเสียบชาร์จไฟได้ในตรงไหนอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวประสบปัญหาโน่นประสบปัญหานี่แล้วเครื่องยนต์นู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยเห็นเขาว่าลองเทอมแล้วรถไฟฟ้าดีกว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยนะ
1: คือเทสลาใช่ไหมเป็นต้นแบบ
0: เท
1: สลาราคาสูงไหมล่ะ
0: สูง
1: ตอนนี้มีคู่แข่งเยอะคือรถไฟฟ้าจากจีน

0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แต่สมัยก่อนนะสมัยที่อีลอนมัสก์ยังไม่เข้ามาวุ่นวายการเมืองสักเท่าไหร่เนี่ยคนซื้อแต่เทสลาเยอะมากผลิตไม่ทันนะพี่ผลิตไม่ทันแบบคนรอรถเทสลารอไปเป็นปีๆกว่าจะได้อะแต่ตอนนี้เหรอจอดเกลื่อนเลยเห็นเทสลาจอดตรงไทสันเต็มไปหมดเลยรถใหม่นะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้มันมีช่วงนึงที่คนอเมริกันงอนอีลอนมัสก
1: ์อ่ะใช่ๆช่วงที่เขาไปจูบปาก
0: ไม่ขับรถอ่ะ
1: ช่วยเหลือโอ้เขาปิดเจอใครมาขับเทสลาโดนไปด้วยนะโดนหรือโดนไปด้วยนะ
0: เออ
1: แล้วบางคนเนี่ยขับเทสลาแต่เอากากบาทไปแปะตรงตาเทสลา
0: ของมันต้องใช้อะของมันต้องใช้
1: ฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่ได้สนับสนุนแต่ฉันซื้อมาแล้วอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยฉันไม่ได้พวกเขานะ
0: ใช่ไหม
1: จริงน่าเอ็นดูน่าสงสารอ่ะแล้วก็โดนแบนไปแบบไม่มีเทสลาวิ่งอยู่พักนึงอ่ะเห็นไหม
0: แต่ช่วงนี้ก็กลับมาขับกันแล้วดีใช่ไหม
1: เริ่มเห็น
0: ยังไงล่ะ
1: อีรถถังสีส้มสีแสดสีเขียวออกกันมาให้ตึมอีกแล้วเมื่อก่อนจะมีสีเดียวอีรถถังก
0: ็ไม่ถามรถคุ้มกล้าไม่ถามจริงมีคนกล้าซื้อจริงหรอ
1: เต็มเลยพี่คนที่เมกาขับเห็นแบบบางทีลงขับอะไรวะเนี่ย
0: เหมือนกล่องกระดาษทาสีป่ะ
1: เหมือนกล่องกระดาษใช่เหมือนกล่องกระดาษเด็กเล่นอ่ะเหมือนเด็กหัดทำรถอ่ะอะไรวะขับกันยิ่งตอนนี้เห็นออกมาสารพัดสีเลยโอ้ตาย
0: แล้วมันติดแอร์ใช่ไหมมันติดแอร์ข้างในต้องเย็นฉ่ำกว่าแอร์รถธรรมดาไหม
1: มัน
0: หนานะ
1: ก็คงเหมือนกันหมดละมั้งเรื่องความเย็นความฮีเตอร์เขามีหมดนะรถอเมริการถฝรั่ง
0: แทนที่จะเท่อะขับไปขับมาเอ๊ะเขินเขินว่ารถอะไรวะเนี่ยไปจอดกับคนอื่นเขาอะ
1: เออไม่ไหวนะคือแบบต้องดูรสนิยมคนขับก่อนหมอแล้วก็มองหน้าเราก็ไม่ได้ว่าจะบูลลี่เขาหรืออะไรเงี้ยแต่แบบ
0: ออกมาเป็นคนรวยใช่ไหมคือจริงๆต้องมีฐานะใช่ไหมเพราะว่าราคามันสูงกว่า
1: เราก็ตอบไม่ถูกแต่แบบเหรอรสนิยมเธอขับแบบนี้เราก็ไม่อยากจะบูลลี่นะแต่มันไม่ใช่แนวเรา
0: พนักงานเทสลาเปล่าต้องขับโปรโมทอ่ะ
1: ก็ maybe เป็นไปได้อะไรประมาณนี้
0: เฮ้ยถ้ามาขายเมืองไทยอ่ะน่าจะขายดีนะเพราะอะไรว่าเอาไว้ติดป้ายหาเสียงว่ามันเรียบไงรถมันแบบเรียบอ่ะเป็นแบบมีที่ว่างอ่ะให้ติดป้ายหาเสียงสบายเลยนะหรือติดป้ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ย
1: เห็นชัดไม่หลุดไม่มีอะไรสะดุดราบเรียบไปหมด
0: มันเรียบ
1: อะไรประมาณนี้พักกันสักครู่นึงก่อนไหมเดี๋ยวไปจะได้เล่าทีเดียว
0: พักก่อน
1: แม
0: ่
1: คอแห้งพักกันสักครู่นึงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตาม All Around the World โฟกัสทะเลกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงAll Around the World More
3: Joy เทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรพูดเทมพัน
4: เอาละค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วง All Around the World More Joy เจี๊ยบกันต่อนะคะเมื่อกี้เราพูดกันไปถึงรถอะไรนะเทสลาอะไรเงี้ยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคะกับเทสลารถวาดเทสลารถวาดเทสลารถถังรถวาดอะไร
5: ไม่นั่นมันคือรถไอ้นี่นะมันคือนวัตกรรมมันคือเทคโนโลยีที่อีลอนมัสก์เนี่ยรังสรรค์ขึ้นมาให้มันดูแบบเหมือนแบบ
4: รถกาดนู่นนี่นั่นผสมกันไปใช่ไหมก็ไม่ไหวนะวาดง่ายมากเลยส่งรถทึ่งๆเสร็จละทาสีหน่อยจบ
5: เรื่องของพลังงานผ่านไปแล้วผ่านไปแบบเบื่อคิดเครียดเนาะมาดูเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดในประเทศไทยแล้วก็อยากจะเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังว่าการมีเลือดกำเดาไหลไม่ใช่เรื่องธรรมชาติอีกต่อไป
4: เอาเหรออ
5: ย่าได้แบบไม่เลือดกำเดาไหลไหงหน้าเอาสำลีอุดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้ว
4: ค่ะ
5: เขาบอกว่ามันอาจจะนำมาซึ่งอาการป่วยที่ทำให้เราเฉียดตุยได
4: ้
5: มันร้ายแรงขนาดนี้เลยคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นมาจากโพสต์ของคุณผู้หญิงคนหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อคือคุณนายนาฏปกหมื่นวัยเธอบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเธอเดินเข้าห้องครัวแล้วไปก้มหยิบน้ำแข็งในตู้เย็นแต่พองในหน้าขึ้นรู้สึกเหมือนมีเสียงดังกึกที่จมูกด้านซ้ายตามด้วยความรู้สึกว่ามีน้ำไหลออกมาเอามือจับมือปรากฏว่าเป็นเลือดไหล
4: ค่ะพี่เจี๊ยบ
5: แล้วตอนนั้นเนี่ยเธอก็เลยวิ่งไปหาสามีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเลือดออกสามีก็เลยเอาทิชชู่มาซับให้ก็คือคิดว่าก็คงเป็นเลือดกำเดาอะเป็นเราก็คิดแบบนั้นเนี่ยแต่ตัวเธอเองบอกเธอรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันไหลเหมือนแบบเปิดก๊อกน้ำอ่ะมันไม่ได้ออกแค่ที่จมูกแต่มันออกมาทางปากด้วย
4: โอ้โห
5: ก็เลยตัดสินใจบอกสามีว่าไปโรงพยาบาลดีกว่า
4: ค่ะ
5: เพราะว่ามันไม่น่าจะใช่เลือดกำเดาปกติธรรมดาแล้วในระหว่างทางเชื่อไหมว่าเลือดไหลไม่หยุดอุดรูจมูกไว้เลือดก็ยังอัดอยู่ข้างในอ่ะเพราะอุดไปอ่ะเลือดก็แบบเพราะมันไหลจากข้างในออกมาเรื่อยๆไงแต่พอไปอุดเข้าเนี่ย
4: มันเหมือนไปมันเหมือนไปกั้นไปปิดทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
5: เขาบอกหูอื้อแล้วหูดับเลยอ่ะ
4: โห
5: ขนาดออกทางจมูกนะ
4: ไม่ก็มันหูปะหูตาปากคอจมูกมันเชื่อมกันหมดไง
5: ก็นั่นตอนนี้พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เอาถุงน้ำเย็นเนี่ยมาประคบมาโปะไอ้ตรงหน้าผากเลยเป็นครึ่งชั่วโมงเลือดก็ไม่หยุดจ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเสียเลือดไปเยอะนะเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
5: กลายเป็นว่าคราวนี้มันไม่ได้ออกมาเป็นน้ำละมันออกมาเป็นก้อนแล้วเป็นริ่มระหว่างนั้นความดันสูงประมาณ180-190ตลอดเวลาหมอก็เลยเอาอุปกรณ์อะไรสักอย่างเขาบอกว่าคล้ายๆกับผ้าอนามัยแบบสอดมายัดรูจมูกไว้เพื่อห้ามเลือดผลคือเลือดไม่ไหลออกจมูกแต่มันย้อนไปลงคอแทน
4: โอ้โหอันนี้ที่บ้านเราใช่ไหม
5: บอกว่าบ้านเรานี่เลยในเมืองไทยเลยคุณหมอก็แจ้งว่าคงจะต้องแอดมิดเพราะว่าเลือดออกเยอะมากตอนนั้นเหมือนเลือดจะเริ่มไหลน้อยลงแล้วก็แอดมิดเรียบร้อยพอถึงห้องก็ไปนั่งสักพักปรากฏว่าเลือดกลับมาไหลอีก ออกมาทางจมูกเหมือนเดิมแล้วก็ออกมาทางปากด้วยจนพยาบาลต้องไปตามหมอหมอก็ตัดสินใจว่าต้องแพ็กจมูกอันนี้คือมาถึงขั้นตอนการแพ็กจมูกเขาบอกว่าคือตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าการแพ็กจมูกคืออะไรแต่หมอบอกว่ามันจะเจ็บนะแล้วพยาบาลก็เตรียมเครื่องมือในห้องบรรยากาศในห้องตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนห้องผ่าตัดย่อมๆเลยพยาบาล 4-5 คนรุมเลยค่ะแล้วก็หมออีก1คนคุณหมอก็เอาเครื่องมือที่ยัดจมูกห้ามเลือดออกตอนนี้เขาบอกว่าพอเอาออกปุ๊บเชื่อไหมน้องจอยเหมือนมันอั้นไว้อ
4: ่ะ
5: มันพุ่งออกมาทั้งทางปากและทางจมูกเขาเรียกว่าเหมือนกระอักเลือดอ่ะ
4: น่ากลัวจัง
5: เหมือนเราดูหนังจีนอ่ะคุณหมอก็ใช้อุปกรณ์ทางรูจมูกออกแล้วใช้ผ้าคล้ายๆผ้าก๊อสยัดเข้าไปในรูจมูกยัดแบบลึกมากที่คุณหมอบอกไงว่าจะเจ็บอ่ะเขาบอกว่ารู้สึกเลยว่าเหมือนเลือดเนี่ยมันโดนลูดลงมาที่คอเป็นก้อนๆเหมือนมันดันลงมาจากนั้นคือเจ็บมากเจ็บจนคิดว่าไม่ไหวแล้วบอกหมอกับพยาบาลว่าไม่ไหวแล้วเหมือนจะเป็นลมเธอบอกว่ายังพูดไม่นานเลยภาพมันจะวูบมันจะตัดเอาอะมองอะไรไม่เห็นแขนขาอ่อนแรงความดันตกมารู้ทีหลังว่าความดันตกเหลือแค่80คุณหมอรีบให้ยาทางสายน้ำเกลือนอนสักพักก็เหมือนรู้สึกตัวนะแล้วก็ดีขึ้นหมอบอกว่ายังไงก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อทำการจี้เส้นเลือดที่แตก
4: โห
5: เส้นเลือดแตกไม่งั้นมันคงไม่ไหลเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าปล่อยไว้อันตรายเขาบอกว่าพอถึงเที่ยงคืนกว่าๆ ก็เข้าห้องผ่าตัดหมอก็เปิดก๊อสที่ยัดไว้หมอบอกว่าเหมือนจะห้ามเลือดได้แล้วก็เลยไม่ได้ทำอะไรแต่จะยัดผ้าก๊อสเพิ่มแล้วก็เจาะเลือดทุกๆ6ชั่วโมงเพราะว่าฮีโมโกลบินในเลือดมันลดลงต่ำมากลดทำไมรู้ไห
4: ม
5: ภายในวันเดียวกันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเหลืองมากเลย
4: ก็เลือดไปเยอะ
5: ตัวเหลืองเลย
4: ต้องให้เลือดไหมเนี่ยน่าจะให้นะ
5: เขาก็ไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าพอถึงเที่ยงคืนกว่าๆเข้าห้องผ่าตัดหมอก็เปิดผ้าก๊อสที่ยัดไว้แล้วบอกว่าก็เหมือนห้ามเลือดได้แล้วแล้วก็พอตีหนึ่งกว่าๆออกจากห้องผ่าตัดไปนอนที่ ICU เธอบอกว่าตั้งแต่เกิดมานี่คือครั้งแรกที่ต้องเข้า ICU แล้วก็กลัวมาก
4: ๆ
5: เธอบอกถึงตอนนั้นกลัวตายเลยบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่ายังตายไม่ได้นะลูกยังเล็กคือบอกว่าแสดงว่าลูกเล็กมากเพราะเธอบอกว่าลูกยังจำอะไรเกี่ยวกับตัวเธอไม่ได้เลยสรุปอาการที่เป็นคือเส้นเลือดแตกในรูจมูกเป็นเส้นเลือดใหญ่ไม่ใช่เส้นเลือดฝอยถ้าแตกในสมองก็คงจะไปตุยไปแล้วล่ะเขาบอกอย่างนี้สาเหตุคือสาเหตุคือ
4: นี่รอฟังสาเหตุ
5: ป่วยเป็นหวัดตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วไม่ได้รักษาหรือกินยาจริงจังให้หายขาดปล่อยให้เป็นเรื้อรังติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนทำให้เส้นเลือดในจมูกเปราะบวกกับความดันสูงก็เลยทำให้เส้นเลือดแตกและแรงดันในเส้นเลือดก็สูงเลยดันเอาเลือดออกมาไหลไม่หยุดก็บอกว่าเพราะฉะนั้นน้องจอยต้องดูแลสุขภาพให้ดีน
4: ะ
5: ต้นเหตุมาจากหวัดเองนะ
4: แต
5: ่เธอบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้ดูแลรักษาหรือกินยาจริงจัง
4: ไม่ได้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังไว้นะ
5: โชคดีนะที่พี่เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะติดกินยาคือป่วยปั๊บฉันต้องยาต้องถือ
4: เหมือนกันเหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยปุ๊บยาก่อนบางคนเขาบอกอย่าพยายามกินยาให้มันหายเองอย่าไปแจ้งกินไม่เอาค่ะกินก่อนค่ะ
5: จริงคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าพยายามจะไปกินยานะเดี๋ยวเป็นแบบอะไรนะพวกว่าตับไตอะไรอย่างนี้บอกว่าร่างกายเราอ่ะมีภูมิคุ้มกันที่จะทำให้ร่างกายเราอ่ะหายได้อย่างรวดเร็วแต่อยากจะบอกว่าคนเราไม่เหมือนกันเนาะอย่างพี่เนี่ยมีอาการของโรครูมาตอยมันจะมากับการเป็นภูมิแพ้ตัวเองหมอจะให้ยากดภู
4: ม
5: ิเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหวัดไม่กินยาเป็นไปไม่ได้เพราะภูมิคุ้มกันเราไม่ได้แข็งแรงไงเขาบอกต่อให้คนออกกำลังกาย
4: ถึงว่าป่วยบ่อย
5: บางทีต่อให้เล
4: ่นไปรอเล่นรอเล่นแซวอาจจะเป็นเพราะภ
5: ูมิมันก็
4: เป็นไปได้ใช่ไหมวิตามินซุงวิตามินซีช่วยได้ไหม
5: ก็ช่วยได้แต่รู้ไหมว่าสมัยเนี้ยอาการของโรคต่างๆอ่ะ มันมาแล้วมันมาแบบพัฒนาตัวเองไงเชื้อโรคอ่ะมันไม่ได้อยู่อย่างแบบ
6: แบบนั้นแล้วเออมันก็จะมีนู่นนี่นั่นเข้ามาให้แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นจ้ะ
5: ใช่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเราก็ได้แต่เตือนกัน
6: ใช่ค่ะ
5: คือบางครั้งเนี่ยแบบฟังผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อยากจะเชื่อนะในบางเรื่องอ่
6: ะ
5: แต่ส่วนใหญ่จะเชื่อหมอที่ไปรักษามากกว่าหมอบอกอะไรก็ทำตามนั้นนะเหมือนแบบตอนนั้นที่ฉีดวัคซีนโควิดอ่ะมันเหมือนแบบต้องเร่งอ่ะฉีดเข็มที่หนึ่งไปแล้วเอาต้องไปต่อด้วยเข็มที่สองต่อด้วยเข็มที่สามต่อด้วยเข็มที่สี่แต่พอไปหาคุณหมอบอกหยุดไม่ต้องต่อแล้วไม่ต้องแล้ว5-6เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยกว่าที่เขาจะคิดค้นวัคซีนได้ใช้เวลาเป็น6 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปีเลยนะแต่ละโรคเนี่ยแต่จู่ๆพอโควิดมาเนี่ยการค้นคว้าวัคซีน
6: เร็วมาก
5: ในเวลาแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห
6: ์ต้องออกมา
5: แล้วเราฉีดเนี่ยเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงอย่างที่เราเห็นเนี่ยหลายๆคนเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงน
6: ะ
5: บางคนเนี่ยมีอาการเส้นเลือดในสมองคือก็บอกแล้วว่าภูมิคุ้มกันคนเราไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนเดินปัดเดินเป๋เดินตรงไม่ได
6: ้
5: ก็มีเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบตอนเนี้ยมันลดทอนลงมามันเหมือนกับอาการของมันใกล้ๆกับไข้หวัดทั่วไปละ
6: พี่เจมส์ฉีดไปกี่เข็มวัคซีนโควิดฉีดไปกี่เข็ม
5: 4
6: จอยน่าจะมากกว่านั้นน่าจะ
5: เพราะว่าหมอห้ามหมอสั่งให้หยุดเข็มที่ห้าไม่ได้ฉีด
6: อันนี้หยุดเองปีนี้ไม่ได้ฉีดปีที่แล้วยังฉีดอยู่นะแต่ปีที่แล้วเราแบบเราไม่ได้ใช้ประกันไงโหทั้งวัคซีนไข้หวัดใช่ไหมแล้วก็วัคซีนโควิดเนี่ยฉีดไปเบ็ดเสร็จแล้วเกือบ400 เหรียญไปเข้า CVS
5: คือมันไม่ได้ไงคือในยุคนั้นช่วงนั้นใครไม่ฉีดวัคซีนคุณไปไหนไม่ได้ไงคุณเดินทางก็ไม่ได้
6: ก็ฉีดอยู
5: ่คุณจะไปไหนเขาจะบางสถานที่เขาขอให้คุณแสดงเลยไงว่าคุณได้ฉีดวัคซีนแล้ว
6: ใช่
5: ถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนคุณไปไหนไม่ได้เลย
6: ไม่ได้ก็ตอนนั้นฉีด1เข็ม
5: ไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้โรงพยาบาลก็ต้องถามว่าคุณฉีดวัคซีนหรือยัง
6: ใช
5: ่ถ้าไม่ถูกก็สั่งฉีดเลยตอนนั้นน่ะ
6: ถูกต้อง
5: ณตอนนั้นเออเพราะฉะนั้นแต่ว่ามาถึงยุคนี้เนี่ยโควิดฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้เพราะว่ามันลดระดับลงมาคล้ายๆไข้หวัดอ่ะก็ไข้หวัดตามฤดูกาลแต่สิ่งที่ต้องฉีดทุกปีก็คือไข้หวัดใหญ
6: ่
5: เพราะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นพ่อทุกสถาบัน
6: อ
5: ะกลายพันธุ์มาเรื่อยๆเดี๋ยว5สายพันธุ์เดี๋ยวอู้สารพัดไงแล้วอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวคือ RSV เนาะ
6: ถ้าเด็กเป็น
5: ถ้าเป็นแล้วแบบโ
6: อ
5: ้เป็นแล้วเดือดร้อนเลยโดยเฉพาะเด็กๆอะ
6: ใช่สงสารภูมิ
5: เขาไม่มีก็ต้องพิจารณาเอาเองแล้วกันนะคะคุณฟังคือก่อนฉีดก็ลองปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญก่อนเนาะ
6: ใช่ค่ะไปกันต่อเรื่อง
5: ไปกันต่อ
6: จ้ะ
5: ไปกันต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อเมริกาเนี่ย
6: ม
5: ีเขาเรียกว่าอะไรมีข่าวที่สะเทือนใจแต่มันเป็นการล้ำลึกแหละก็คือล้ำลึกถ
6: ึ
5: งข่าวนี้มันก็คือ11 กันยายนเนาะ
6: ใช่ค่ะ
5: ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะเขาจุดเขาเรียกว่าเขาทำเลเซอร์ขึ้นมาที่นิวยอร์กเพื่อเป็นการระลึกถึง
5: ตึ
6: กเวิลด์เทรด
5: อาคารเนาะใช
6: ่
5: ตรงนั้นเรียกว่าดาวซีโร่ไปแล้ว
6: ค่ะก็คิดดู
5: ใช่ไหมไม่สร้างอะไรละเป็นสถานที่ที่มีชื่
6: อ uh-huh.
5: รายนามผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คน
6: ใช่เยอะมากสะเทือนใจนะพอเราลึกถึงที่อะไรก็สะเทือนใจทุกที
5: คือปีนี้เนี่ยน้องจอยคุณผู้ฟังครับปีนี้ที่เราพูดถึงว่าอะไรครบรอบ25 ปีเ
6: นี่ยเผอแป๊บเดียวนะ
5: 25 ปี
6: ค่ะ
5: โอ้โหแบบวันนั้นยังทำงานอยู่ที่วิทยุเนชั่นอยู่เวร5 ทุ่มจริงๆ5 ทุ่มต้องได้กลับบ้านแล้วไม่ได้กลับแล้วจ้ะต้องอยู่ยาวยันสว่างเลยเพราะว่าตอนที่เครื่องบินชนตึกอ่
6: ะ
5: นึกว่าหนังตอนแรกอ่ะที่เปิดทีวีไว้เรานึกว่าอุ๊ยหนังเรื่องอะไรดูน่ากลัวจังไม่ใช่จ้ะเป็นเหตุการณ์จริงเลย11 กันยายนปี2544 25 ปีก่อน ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นเหตุวินาศกรรมโจมตีบนแผ่นดินสหรัฐครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเลยเนา
6: ะ
5: เป็นฝีมือของกลุ่มอันไกด้าที่บางคนก็เรียกว่าอันกออิดะนี่แหละใช้การจี้เครื่องบิน4ลำตอนนั้นคนกลัวการขึ้นเครื่องบินไปเลยอะแล้วแบบกระทบบริษัทกระทบสายการบินอย่างมากอาชีพที่คนเคยอิจฉาว่าโหเป็นแอร์เป็นกัปตันเงินดีเนาะอะไรต่อมีอะไรสวัสดิการดีสุดซบเซาอย่างแบบต้องปลดพนักงานจำได้ใช่ไหมผลพวงจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยขอย้อนนิดนึงว่าในวันนั้นนี่มีเครื่องบิน4ลำที่ถูกจี้ไปปฏิบัติการก่อการร้ายก็คือเป็น Boeing 767-200 ของ United Airlines เที่ยวบินที่170ที่175อ่ะพุ่งชนตึกเหนือของ World Trade Center ก่อนจากนั้น 767-200 American Airlines เที่ยวบิน77พุ่งชนตึกใต้ของ World Trade Center เหมือนกันจากนั้นเครื่องบิน Boeing 757-200 ของ United Airlines เที่ยวบิน93พุ่งชนอาคารเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐต่อมาเครื่องบิน Boeing 757-200 ของ United Airlines เที่ยวบิน93เนี่ยไปตกที่ Somerset รัฐเพนซิลเวเนียก่อนเพราะอะไรเพราะผู้โดยสารช่วยกันสู้สลัดอากาศเพราะเขารู้ดีว่า
6: เพื่อจะยุดเครื่องบินคืนมาอะไรเงี้ยนะสู้กับพวกเขาร
5: ู้ว่าปลายทางถ้าไม่ทำเนียบขาวก็คืออาคารรัฐสภาคือมันจ้องโจมตีแลนด์มาร์กเลยของสหรัฐเนี่ยถ้าทำสำเร็จวันนั้นสหรัฐหมดเลยนะเพราะเวิร์ลด์เทรดก็สัญลักษณ์
6: ใช่
5: เป็นตะกอนกระทรวงกลาโหมก็สัญลักษณ์ใช่แล้วทำเนียบขาวอ่ะใช่ไหมเขาบอกว่าครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 2,977 รายอันนี้ไม่รวมสลัดอากาศ19รายส่วนใหญ่อยู่นิวยอร์กในจำนวนนี้ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงจำได้ไหม441รายที่เข้าไปดับเพลิงแล้วก็ไปช่วยคนไงแต่ตึกมันถล่มลงมาทับพวกเขาไงผู้โดยสารกับลูกเรือ246รายบนเครื่องบิน4ลำเสียชีวิตทั้งหมดในตึกแฟดโปรเทสมีผู้เสียชีวิต 2,606 ราย
6: ค
5: ือมีทั้งที่เสียชีวิตทันทีกับเสียชีวิตหลังจากบาดเจ็บแล้วเขาบอกว่าตอนที่เครื่องบิน2ลำชนตึกทั้งเหนือและใต้เนี่ยคาดว่ามีคนอยู่ในนั้น 17,400 คนก็เขาบอกว่าตรงตึกเหนือเนี่ยมันชนแบบกลางๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รอดชีวิตเนี่ยที่อยู่เหนือจากส่วนที่เครื่องบินพุ่งชนไปอ่
6: ะ
5: เสียชีวิตทั้งหมดส่วนตึกใต้เขาบอกว่ามี18คนคือเครื่องบินมันชนตรงเนี้ยแต่เขาอยู่ข้างล่างเขาก็วิ่งออกมาได้ไง
6: ใช
5: ่คือมันเป็นเหตุสลดใจมากส่วนที่เพนทากอนเนี่ยมีเสียชีวิต125รายยังจำได้เลยนะบางคน
6: อ
5: ่ะตอนที่ไฟกำลังไหม้ตึกอ่
6: ะ
5: เขาตัดสินใจกระโดดลงมาเนาะ
6: ใช่จำได้
5: คืออยู่ก็ตายแต่ก็โดดอ่ะคือแบบโหสลดใจมากอ่ะคือไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบกับสหรัฐแล้วไม่มีการระแคะระคายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกสลัดอากาศพวกเนี้ยหลายๆคนไปเรียนขับเครื่องบินในสหรัฐด้วยซ้ำ
6: เห็นไหม
5: ไปเรียนไปวางแผนกันเลยแบบโอ้โห
6: มาพอมาถึงยุคทรัมป์ก็เลยกากบาทเอาไว้ไงว่าเนี่ยเข้ามาแฝงเป็นนักเรียนเข้ามานู่นนี่นั่นแล้วก็มาประท้วงมาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยกาหัวคนที่แบบหัวรุนแรงอ่ะเราก็ว่าเขาไม่ได้อ่ะเขาก็ไอ้ส่วนนั้นน่ะก็เห็นด้วยที่เขาจะนั่นน่ะนะแต่กับคนอื่นๆอีกมันก็ไม่เห็นด้วยมันก็เลือกหน่อยต้องดูหน่อยให้ดีๆอะไรเงี้ยคนเราก็ไม่ได้ชั่วทุกคนจ้ะ
5: ที่พี่พูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไห
6: ม
5: เพราะว่าหนึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยที่มีคนพูดถึงกันมากเขาชื่อว่าแดเนียลเดนนี่รูวินเป็นคนอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลอายุตอนนั้นนะ31ปีได้รับการบันทึกว่าเป็นคนที่เสียชีวิตรายแรกของเหตุการณ์นี้เลยตอนนั้นเนี่ยเขานั่งอยู่ในชั้นธุรกิจของเที่ยวบินเที่ยวบิน11ของอเมริกันแอร์ไลน์เขานั่งอยู่หลังผู้ก่อการร้ายตัวเป้งเลยคือมูฮัมหมัดอัตตาเป็นหัวหน้าสลัดอากาศแล้วจากข้อมูลที่บันทึกการโทรศัพท์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับบันทึกของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐบอกว่ารูวินเนี่ย เขาเคยเป็นทหารในหน่วยรบพิเศษของอิสราเอล มียศร้อยเอกหน่วยรบพิเศษของอิสราเอลชื่อว่าซายเรตมัดคันเขาบอกว่าพอตัวเองเนี่ยสายเลือดในความเป็นทหารมาก่อนไงพอเห็นสลัดอากาศจี้เครื่องบินก็เลยตัดสินใจสู
6: ้
5: แต่สู้ก็สู้ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะเขามือเปล่าไงแล้วสลัดอากาศมีตั้งกี่คนนะมันก็เลยลุมจ้วงแทงเขาอะทำให้เขาเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น20นาทีก่อนที่เครื่องบินจะพุ่งชนตึกเหนือของ World Trade ด้วย
6: อ
5: ันเนี้ยคือลำที่ชนตึกเหนือ
6: ค
5: ือที่เขาพูดถึงอีกประการหนึ่งก็คือว่าน่าเสียดายมากเพราะว่าลูวินเนี่ยเป็นอดีตแชมป์พอกายรุ่นยาวของอิสราเอลจบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากสถาบันเทคนิออนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ MIT MIT ที่แมสซาชูเซตส์ของสหรัฐเนี่ยแล้วเป็นคนที่ร่วมกับศาสตราจารย์ทอมเลตันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันคิดค้นศัพท์คำนี้อัลกอริทึ
6: ม
5: คิดอัลกอริทึมแก้ปัญหาความล่าช้าของอินเทอร์เน็ตยุคแรกแล้วก็ร่วมกันก่อตั้งบริษัทAkamai Technologies เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานระบบคอนเทนต์ Delivery Network หรือว่า CDN ที่เร่งความเร็วและเปลี่ยนโฉมหน้าการส่งข้อมูลบนโลกออนไลน์มาจนถึงปัจจุบันคิดดูดีถ้าเขายังอยู่อะโลกของ IT จะพัฒนาขนาดไหนถูกไหม
6: ค
5: ่
6: ะ
5: นอกจากเขาแล้วยังมีเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดชื่อว่าคริสตินลีแฮนสันอายุแค่2ขวบที่อยู่บนเครื่องบินกับพ่อแม่ส่วนเหยื่ออายุมากที่สุดชื่อว่าโรเบิร์ตนอร์ตันอายุ82ปีอยู่บนเครื่องบินกับภรรยา
6: ค่ะ
5: กำลังจะเดินทางไปงานแต่งงานก็เกิดเหตุซะก่อนจากการสอบสวนเนี่ยก็พบว่าในจำนวนผู้ก่อเหตุมี15คนที่เป็นคนซาอุดิอาระเบีย
6: ค่ะ
5: มี2คนมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีก2คนมาจากอียิปต์และเลบานอนตอนนั้นสหรัฐอยู่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชก็ตอบโต้ได้การสั่งให้กองทัพสหรัฐบุกอัฟกานิสถานโดยได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อกำจัดกลุ่มอัลไกด้าแล้วก็ตามล่าบิลาเดนจำชื่อนี้ได้ไหม
6: อ
5: ุซามาบิลาเดนหัวหน้ากลุ่มนี่แหละผู้นำสูงสุดแต่ในยุคบุชเนี่ยจับไม่ได
6: ้
5: มาจับได้ตอนยุคของโอบามาเมื่อปี2554คือบุกเข้าไปเลยคืออาศัยจากเขาทำงานนานนะอาศัยจากการสืบข่าวของ CIA จ้างคนไปเป็นแบบเป็นคนเดินส่งสารเดินอะไรไปจับตามองจ้างคนพื้นที่อ่ะ
6: ค่ะ
5: แล้วก็ในที่สุดก็ปลิดชีพบินลาเดนได้สำเร็จ
6: ค
5: งจะจำกันได้ปี44ในยุคนั้น
6: เ
5: นาะแต่ถามว่าปลิดชีพได้แล้วเป็นไงกลุ่มก่อการร้ายมันก็ไม่ตายเห็นไหม
6: ไม่ตายมันก็ยังมี
5: จัดการกลุ่มนั้น
6: กลุ่มนี้มาก
5: ลุ่มนี้มา
6: ใช่ไม่รู้จะทำไมกันเนาะทำให้ประเทศทั่วโลกวุ่นวายกันแบบสงครามนี่ไม่ชอบเลยอะ
5: เมื่อกี้เห็นมือวับวับเวลาใกล้บวชแต่มีเรื่องหนึ่งอยากเตือน
6: ได้ค่ะ
5: ประเทศญี่ปุ่นอันเป็นที่รักคือมีคลิปนักท่องเที่ยวต่างชาติชายหญิงไปเต้นที่เซาโทริอิพันต้นณศาลเจ้าฟูชิมิอินาริเกียวโตเอาไปเต้นไม่เต้นเปล่าเอามาโพสต์ลง TikTok ด้วยแน่นอนจ้าถูกทัวร์ลงยับเลยเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเมื่อวันที่5กันยายนเนี่ยมีคนใช้ X เนี่ยนำคลิปมาแชร์แล้วก็ย้ำว่าสถานที่สักการะไม่ใช่เวทีสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิวปรากฏว่าโพสต์ที่ตำหนิเนี่ยมียอดวิว2กว่าล้านครั้งในวันที่7กันยายนเรื่องนี้เขาบอกว่าคนที่แชร์เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาสามัญทั่วไปแต่เป็นคนดังชื่อว่ามาร์ตี้ฟรีดแมนเป็นอดีตมือกีตาร์วงเมกาเดธที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2004แชร์โพสต์พร้อมขอให้นักท่องเที่ยวหยุดพฤติกรรมเหล่านี้โดยมองว่าการทำแบบนี้ทำให้ประเทศของเขาเสียภาพลักษณ์หมดคือแบบ ชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นเชื่อไหมว่าเห็นโพสต์เนี้ยเห็นคลิปเข้ามาเห็นด้วยว่าเฮ้ยสถานที่อันเนี้ยมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของเขาก็ต้องไปเคารพวัฒนธรรมของเขาด้วย
6: ค่ะ
5: มันไม่ใช่แบบไปทุกที่แล้วฉันต้องเต้นน่ะบ้าหรือเปล่า
6: ก็ต้องดูที่รู้ทางเขาหน่อยเนาะเออเข้าเมืองอยู่ต้องอยู่ตาม
5: จ้ะนึกถึงภาพคนไปเต้นในวัดน่ะมันใช่ที่ไหมล่ะ
6: อืมใช่
5: ใช่ไหมอยากเต้นนี่มาไทยนี่ไปเต้นหน้ารถแห่บ้างไปเต้นเนี่ยสงกรานต์อะไรเงี้ยเต้นไปสิ
6: เต้นไปเลย
5: เออเขาเปิดเต้น
6: ใช่
5: ไอสถานที่ที่แบบเขาต้องการสักการะเคารพบูชาหรือว่าสถานที่เงียบๆสงบอ่ะเขาไปนั่งสมาธิไปอะไรเต้นเพื่
6: อ
5: คือเราก็งงมากเลยคนสมัยนี้เน
6: า
5: ะ
6: ใช่บางอย่างเขาก็คิดไม่ได้ไงเขาคือทุกอย่างมันหลวมไปหมดละวัฒนธรรมประเพณีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะจริยธรรมเอ่ยต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วว่าไหม
5: โอ้ยเมืองไทยสัปดาห์ที่แล้วนี่กระหึ่มแหละ
6: โอ้โหสีส้มใช่ไหมโอ้โหกระหึ่มมาถึงอเมริกาเลยแล้วก็โอ้โหอะไรเนี่ยโต๊ะกลมโต๊ะแกมอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดบ้ากันไปละไม่ไหวเนี่ยเสื่อมเห็นไหมสังคมเสื่อมทั้งพระเสื่อมทั้งผู้หญิง
5: วัดเนี่ยวัดอยู่ตรงนั้นวัดเกิดเป็นมายังไงเป็นมาอย่างนั้นเป็นสถานที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโบราณสถานเป็นอะไรก็แต่มันอยู่ที่คนผิดที่คนผิดที่คนที่คุณได้เข้าไปแล้วคุณปฏิบัติไม่ดีทั้งชายและหญิงทำหนูไปได้อย่างไร
6: ใช่
5: เออ
6: นะโอเคเวลาหมด
5: อยากรู้ว่าทำไปได้ยังไง
6: ก็มันทำไปแล้วก็บาปกรรมไปแล้วบาปกรรมลงโทษนะเวลาหมดเวลาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะพี่เจี๊ยบค่ะนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่นะคะในช่วง All Around the World หมอจอยเจี๊ยบในวันศุกร์เวลาเดิมส่วนวันพรุ่งนี้เราก็ไปติดตามในช่วงของไพ่24กับกูรูดานีอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนากันต่อวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงAll Around the World หมอมอยจอยเทียบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญธรอุเทนพันธ
7: ์สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุนจีนพบ3บริษัทโนมินีทรัพย์สินรวมกว่า600ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุนจีนพบ3บริษัทโนมินีทรัพย์สินรวมกว่า600ล้านบาทพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาครทลายเครือข่ายทุนจีนที่หลบหนีคดีทุจริตจากประเทศจีนเข้ามาประกอบธุรกิจและฟอกเงินในประเทศไทยนานกว่า10ปีพบทรัพย์สินและที่ดินรวมกว่า600ล้านบาทปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายเมียวอายุ37ปีชาวจีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลักนายธนดลอายุ19ปีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นแทนชาวต่างชาติจากการตรวจสอบพบว่านายเมียวเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี2556และมีข้อมูลว่าถูกออกหมายจับในประเทศจีนจากคดีทุจริตโครงการของรัฐก่อนจัดตั้งบริษัทในไทย3แห่งโดยใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีขณะที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ191ล้านบาทและมีที่ดินรวม7แปลงเนื้อที่กว่า28ไร่มูลค่ากว่า600ล้านบาทกระทรวงแรงงานรับข้อเสนอสมาคมการค้าขอผ่อนปรนเงินประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนช่วยสถานประกอบการ SME รักษาสภาพคล่องและการจ้างงาน
8: ที่อาคารรัฐสภานายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอจากผู้แทนสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางพร้อมภาคีเครือข่ายรวม7สมาคมการค้านำโดยนายไพศาลว่องไวกลยุทธ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมและนายอำนวยศรีโยธาอุปนายกสมาคมเข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณามาตรการบรรเทาภาระผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยนาย ายจุลพันธ์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานรับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME ที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อต้นทุนและสภาพคล่องของกิจการโดยผู้แทนสมาคมได้เสนอให้พิจารณามาตรการผ่อนปรนเกี่ยวกับเงินเพิ่มกรณีนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนล่าช้าเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ซึ่งข้อเสนอของภาคธุรกิจถือเป็นข้อมูลสำคัญที่กระทรวงแรงงานจะนำไปประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการการรักษาการจ้างงานตลอดจนสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้กรอบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดเวทีรับฟังปัญหาที่ดินผังเมืองและการท่องเที่ยวชุมชน
9: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างนำโดยนายกำพลสุภาแพ่งที่ปรึกษาคณะกรรมการในฐานะหัวหน้าคณะลงพื้นที่ที่ศาลาประชาคมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยมีนางสาวธิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวทีดังกล่าวมุ่งหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาที่ดินทำกินและแนวเขตการจัดการผังเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้าและบริการและยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นจากนั้นคณะลงพื้นที่บ้านหอมเทียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประสานหน่วยงานและผลักดันแนวทางการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก730640รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก64รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก060และ521ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก266และ041จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับผู้ฟังรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการบัฟบางกอกทูเดย์จุมพลวิศวัฒน์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถชมได้ที่ไลฟ์สดนะครับทางเพจ QFM Quality News Station นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 โดยประมาณนะครับจะบอกว่าถ้าพูดถึงวิธีประกวดหลายคนอาจนึกถึงแสงสีเสียงชุดสวยๆการเดินการโพสและการวินาทีประกาศว่าใครจะได้มงแต่คนที่อยู่ใกล้วงการจริงๆจะรู้ว่ากว่าจะเดินไปถึงวินาทีนั้นนะครับมีรายละเอียดมากกว่าที่ผู้ชมเห็นบนเวทีนะวันนี้เราจะไปเปิดอีกหนึ่งตัวตนนะครับของน้องเนมคุณเนมพัศกรผู้ตรงดีในฐานะคนที่คลุกคลีและมีความเชี่ยวชาญในวงการประกวดมาชวนกันถอดรหัสว่าผู้ชนะถูกสร้างขึ้นจากอะไรนะความสวยความหล่อบุคลิกสมองการสื่อสารทัศนคติกระแสแฟนคลับหรือ social impact อะไรสำคัญที่สุดนะครับวันนี้นะครับเรามาคุยกับน้องเนมพัศกรผู้ทรงดีได้เลยครับสวัสดีครับน้องเนม
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: เข้าทางเราละคราวนี้เข้าทางเราสองคนละรู้สึกว่าจะถนัดที่สุดแล้วเราสองคนเนี่ย EP 3เนี่ยก็คือหลังมงกุฎมีอะไรมากกว่าความสวยความงามความหล่อด้วยนะครับที่แน่ๆครับผ่านพ้นไปสำหรับการสนับสนุนนะครับเวที Party Thailand 2026เนาะน้องเนมก็เป็นสปอนเซอร์เนาะ
3: ใช่ครับก็เป็น Kingston Hotels ก็ได้เป็นสปอนเซอร์เป็น Official Hotel Partner ให้กับทาง Hot Daddy Thailand
2: ทางประกอบ Today ก็เป็น Media Partner ด้วยทำไมถึงตัดสินใจรับการพิจารณานะครับเข้ามาให้ Hot Daddy น่ะ
3: ก็จริงๆอย่างการประกวด Hot Daddy จริงๆนะครับเป็นการประกวดใหม่เนาะคือเราก็อยู่ในวงการประกวดมาตั้งนานแล้วจริงๆก็รู้สึกว่าเป็นการประกวดใหม่ที่แบบไม่เคยมีมาก่อนแล้วการใช้คำว่า Hot Daddy เนี่ยมองว่ามันถ้าใช้ภาษาง่ายคือมันกระแทกใจเราดีจังเลยอ่ะคำเนี้ยแล้วก็ด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาคือพอเป็นฮอตแดดดี้เนี่ยเราพูดถึงตัวจริงๆเขาจะมี5Fใช่ไหมครับจะมีฟิวเจอร์มีแฟมิลี่มีไฟแนนซ์มีแฟบูลัสมีฟิตเนสเนี่ยมองว่า5ตัวเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่คล้องเกี่ยวกับของโรงแรมของเราก็เลยได้ลองนำเสนอแล้วก็ได้กลายเป็นพาร์ทเนอร์หลักของทางฮอตแดดดี้ไทยแลนด์ครับ
2: แล้วก่อนกำลังประกวดเนี่ยความคาดหวังมันไปตามที่เราคาดหวังไหม
3: ถามว่าเป็นตามไปตามคาดหวังไหมต้องบอกว่าก็มีเลสเซว่า 90% ละกันอาจารย
2: ์ใช่ไหม
3: ด้วยความที่เราอยู่กับประกวดมาตลอดเราก็จะพอเดาแล้วว่าคนไหนจะเป็นยังไงหรือใครที่มีโอกาสที่จะอยู่ใกล้มงมากที่สุดแต่ทุกๆการประกวดก็มักจะมีมามืด
2: ถูก
3: ใช่ไหมครับซึ่งฮอตแดดดี้ก็มีมามืดหลุดเข้ามาเหมือนกัน
2: ถูกไหม
3: ใช่
2: คือคนที่ตั้งใจมากๆอ่ะบางทีไปแล้วมันดูไม่เป็นธรรมชาติเนาะหรือว่าหรือคนที่ไป
3: จะเขียนจะกดดันอย่างบางคนแบบวันแรกคือแบบโหเนมให้ร้อยคะแนนเต็มเลยอ่ะแต่ระหว่างเก็บตัวไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความพอเราได้รู้จักเขามากขึ้นอะไรมากขึ้นคะแนนเขาดรอปลงก็มีเหมือนกันใช่
2: ต
3: ั
2: วข้ามบางคนดูดรอปแต่ค่อย
3: ขึ้นมาเรื่อยๆเลย
2: ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ
3: ใช่อ
2: ันนี้ครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงฮอตแดดดี้เพราะมันเพิ่งเป็นกระแสล่าสุดของเรานะ
3: ถาม
2: ว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องเนมเข้ามาสนใจและคลุกคลีกับวงการประกวดเกิดจากอะไรครับอะไรคือแรงบันดาลใจครับ
3: จริงๆเนมก่อนหน้านี้ครับเนมอยู่กับคุณยายมาเป็นหลักเลยแล้วก็คุณยายเนี่ยอดีตเคยเป็นรองอันดับหนึ่งเป็นเวทีแบบโลคอลอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษแกก็เลยจะชอบดูนางงามแล้วเนมอ่ะโตมากับแกคุกคีมาตลอดแกก็จะสอนเนมดูนางงามเนมเนี่ยเริ่มดูนางงามจริงๆถ้าเนมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของคุณหมอพิสมัย
2: อ๋อหมอเบิร์ดนักสาวไทย
3: หมอเบิร์ดถูกต้องแล้วจะเป็นปีแรกๆแล้วก็คุณยายเนี่ยก็คือเอากระดงกระดาษเอาดินสอมาให้เลยให้เราลองให้คะแนนทีละคนเลยแล้วลองดูซิว่าคนที่เราเลือกสุดท้ายเนี่ยมงไหมแล้วเนมมาเลือกหมอเบิร์ดถ้าเนมจำไม่ผิด
2: โอ้ก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีสันของการประกวดนะปกติจะไม่ค่อยมีคุณหมอเข้ามาประกวดใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ครับใช่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนมยังเด็กมาก
2: หมอเบิร์ดน่าจะเป็นหมอคนแรกที่เปิดประตูสู่นางสาวไทยเนาะ
3: ใช่
2: ใช่ไ
3: ค
2: หม
3: รับถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผ
2: อ
3: ิดใช่เลยอ
2: แ
3: า
2: ล้
3: จ
2: ว
3: ารย์
2: หลังๆก็ตามมาด้วยหมอเจี๊ยบ
3: ใช่
2: หมอทั้งหลาย
3: หม
2: แ
3: อ
2: หล
3: เจี๊ยบ
2: ะนะ
3: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอ
3: ก็
2: อ
3: นั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นคืออย่างนั้นแล้วก็แต่ว่าพอได้เริ่มโตมาอีกหน่อยเนมได้มาดูนางงามที่แบบติดตามแบบโหทุกๆนาทีแบบกดรีเฟรชบล็อกตลอดเวลาเลยเนี่ยก็คือปี2010ครับฝนทิพย์วัชรตระกูล
2: หมอฝนที่วันสกุลได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมด้ว
3: ใช
2: ย
3: ่ได้
2: ชุด
3: รางว
2: ช
3: ัล
2: ้า
3: เย
2: ง
3: อะ
2: อ
3: ม
2: ่
3: า
2: ะ
3: กตอ
2: ช
3: น
2: ุด
3: ต้น
2: ช้างถือพัดใช่ไหมไม่ร
3: ใ
2: ู
3: ช
2: ้ว่า
3: ่
2: ขอ
3: ใช
2: ยังไ
3: ่
2: งนะตาม
3: ชุ
2: ค
3: ดช้าแล้วก็ได้มิ
2: ำ
3: สโฟโต
2: แส
3: ช
2: ง
3: ิ
2: อ
3: น
2: ะไ
3: ิ
2: ร
3: กด้วย
2: เออเห็นไหม
3: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นมิสเวิลด์ก็จะเป็นพี่หนูสี
2: อ๋อ
3: ศิริรัตน์เรืองศ
2: ส
3: ร
2: อ
3: ี
2: งศูนย์หนึ่งศูนย์
3: ใช
2: า
3: ่
2: พี่หนูสี
3: จ้ะ
2: น่า
3: ซ
2: ร
3: ึ
2: ั
3: ่ง
2: กม
3: ปี
2: าก
3: นั้นน่ะเนมอยู่ที่สหรัฐเนมก็แบบตามติดที่สหรัฐมาต
2: เอ
3: ลอดเวล
2: อ
3: า
2: พี่หนูสีมา
3: ใ
2: เ
3: ช
2: ป็น
3: ่
2: เกสรายการบางกอกบัสไปแล้วน่ารักมา
3: ใช
2: ก
3: ่
2: มี
3: ใช
2: เป็
3: ่
2: นคุ
3: ใช
2: ณ
3: ่
2: แม่
3: เน
2: ที่
3: ม
2: ดี
3: เห็น
2: ด้
3: อย
2: ว
3: ู
2: ย
3: ่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นคุณเป็นแบบมีแล้ว
2: มีแล้วน
3: ใ
2: ะ
3: ช
2: พี่
3: ่
2: หนูสีน่า
3: ก็
2: น่าร
3: น
2: ั
3: ั่
2: ก
3: นแหล
2: ม
3: ะ
2: า
3: คร
2: ก
3: ับก็พอกลับมาจากพอก็ดูมาแล้วก็จริงๆอ่ะเนมอ่ะเคยเห็นต้องบอกว่าพี่หนุ่มนาง
2: นัน
3: ง
2: ท
3: าม
2: พ
3: ข
2: ั
3: อง
2: ฒ
3: เร
2: น
3: า
2: ์
3: เนี่ยพี่
2: น
3: หน
2: ั
3: ุ่ม
2: นท
3: นันท
2: พั
3: พ
2: ฒ
3: ัน ฒ
2: ์
3: น์ของ
2: นั
3: เร
2: น
3: า
2: ท
3: เน
2: พ
3: ี
2: ั
3: ่
2: ฒ
3: ย
2: น์เป็นตีรามนะ
3: คือนางคือไอคอนของคนที่รักนางงามณยุคนั้นต้องบอกเนี่ยว่ายุคนั้นอ่ะคือมีแค่พี่หนุ่มคนเดียวที่เป็นเหมือนแบบเป็นไอคอนของเรื่องราวนี้เลยอะไรประมาณนี้
2: ย
3: ค
2: ุ
3: ร
2: ค
3: ับ
2: นี้ก็ยังเป็นอยู่นะ
3: ยุคนี้ก็ยังเป็นอยู่
2: เ
3: แ
2: อ
3: ต่
2: า
3: ว่ายุค
2: ต
3: น
2: ร
3: ี้
2: ง
3: มัน
2: ๆน
3: ก็
2: ะ
3: จะมี
2: พูดตรงๆนะถ้าฮอตเดดดี้ถ้าฮอตเดดดี้ไม่มีพี่หนุ่มเราคงไม่ได้ไปทำมั้งเพราะ
3: ใ
2: พ
3: ช
2: ี่หน
3: ุ่
2: ่มเป็นคน
3: อาจ
2: ประ
3: า
2: ส
3: รย
2: า
3: ์
2: น
3: ใช
2: ง
3: ่
2: านให้เราได้ไป
3: ไม่
2: จอย
3: แล้วด
2: ง
3: อก
2: านกันเนาะ
3: คือยุคเนี้ยมันด้วยความที่พอเจนใหม่มันเปลี่ยนมันก็จะมีอันนั้นอันนี้ถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าสมัยก่อนอ่ะเหมือนสมัยก่อนเรามีพี่เบิร์ดก็มีพี่เบิร์ดทุกคนต้องเลือกพี่เบิร์ดหมด
2: พี่หนุ่ม
3: แต
2: ก
3: ่
2: ็เป
3: ส
2: ็น
3: มัยเนี้ยมันไม่มีคือสมัยเนี้ยมันจะเป็นแบ่งแต่ถ้าสมัยก่อนถ้าเรื่องนางงามเนี่ยทุกคนพูดชื่อเดียวกันเลยคือคุณหนุ่ม
2: คุณหนุ่มนภัสนะซึ่งเป็นผ
3: ใ
2: ู
3: ช
2: ้เริ่
3: ่
2: มก่อตั้งเวที Hot Daddy Thailand
3: ใช
2: ด้วย
3: ่แล้ว
2: อ่
3: จ
2: ะ
3: ้ะแล้วความตลกคือเนมอ่ะไปเจอพี่หนุ่มตอนนั้นเนมเพิ่งกลับมาจากสหรัฐ
2: ไปล่อซื้อมาเหรอจ๊ะเหลื
3: ไป
2: อคร
3: ล
2: ับ
3: ่อ
2: จ๊ะ
3: ซื้อมาพอดีตอนนั้นเหมือนพี่หนุ่มอ่ะแกไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเนมมาอยู่เชียงใหม่ช่วงนั้นแล้วเจอกันที่กาที่เซ็นทรัลกาดสวนแก้วครับพี่
2: พี่
3: หน
2: หน
3: ุ
2: ุ
3: ่
2: ่ม
3: ม
2: ไป
3: อ่ะ
2: ท
3: เด
2: ำ
3: ิ
2: อะไ
3: น
2: ร
3: พี่หนุ่มแกกำลังเดินตลาดอยู่ชั้นใต้ดิน
2: อ๋อ
3: เนมมาอยู่ชั้นสองแล้วเนมมามองลงไปเจอพี่หนุ่ม
2: อ๋อ
3: แล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบเราคลั่งไคล้แกมากเนาะเราก็เลยวิ่งลงบันไดเลื่อนเดินวนไปสองรอบวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปหาแกแล้วก็
2: แล้
3: บ
2: ว
3: อกพี่หนุ่มสวัสดีครับชื่อน้องเนมนะครับเป็นชอบดูนางงามแล้วก็จริงๆแล้วเป็นแฟนคลับพี่หนุ่มด้วยครับ
2: พี่หนุ
3: จ
2: ุ่ ม
3: ด
2: ว่
3: เ
2: า
3: ริ่
2: ไ
3: ม
2: ง
3: ต้
2: บ
3: น
2: ้าง
3: คืออย่างนี้เลยพี่หนุ่มก็เลยโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ใคร
3: แล
2: ต
3: ้
2: ะ
3: ว
2: ข
3: ก
2: า
3: ็
2: บให้ไหมใครตะขา
3: อะ
2: บ
3: ไร
2: ให้
3: น
2: ไ
3: ะ
2: หมใครตะขาบให้ไหม
3: ตอนนั้นกําลังแกคงคิดอยู่ว่าจะคายไม่คายดีกําลังคิดอยู่แล้วก็เลยได้แลกคอนแทคกันในวันนั้น
2: ก็เลยนั่นมาเรื่อยๆเนา
3: ใ
2: ะ
3: ช่ครับใช่
2: จะ
3: ค
2: ถ
3: รา ั
2: ม
3: บ
2: ว่าจำได้ไหมว่าเวทีแรกที่เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็วันนั้นทำอะไรบ้างจำได้ไหมเวทีแรกคืออะไ
3: จ
2: ร
3: ริงๆจริงๆมีสองเวทีหลักที่เนมได้ร่วมแบบได้เข้าร่วมจริงๆเลยอาจารย์เวทีแรกก็คือ Miss World Switzerland ปี2013
2: อุ้ยพี่หนุ่มป่ะพี่หนุ่มอยู่ด้วยป่ะ
3: ใช่เพราะว่าต้องบอกนี้มันเป็นอะไรที่แบบตลกมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะเนมไปเรียนเยอรมันไปเรียนที่เยอรมันแล้วกลายเป็นจับพลัดจับผลูพี่หนุ่มบอกว่าฉันจะไปจัด Miss World ที่สวิตเซอร์แลนด์เธอเดินทางมาใกล้ไหมเนมก็เลยนั่งดูเลยว่าฉันจะลาเรียนยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็สุดท้ายก็นั่งรถจากมิวนิกไปที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์
2: เจอพี่บ๊อบเคยไปกับพี่หนุ่มเมื่อปี2005นะแต่นั้นไปจัดคอนเสิร์ตกันกุศลก็
3: เพราะว่าชุมชนคนไทยก็เยอะมากเหมือนกันครับพี่ซูริก
2: แล้วจะได้เจอมิสไทยแลนด์เวอร์คือระดากับใครนั้นที่จำไม่ได้ปี2005ใครที่มาแทนอ่ะที่ตลาดสิทธิ์ไป
3: ออ
2: ่
3: ๋
2: ะ
3: อ
2: แล้วก็คนที
3: โ
2: ่
3: โ
2: ม
3: อ
2: า
3: เ
2: แ
3: ค
2: ทน
3: เนมจำชื่อ
2: ซ
3: ไม
2: ิ
3: ่
2: น
3: ได้
2: ด
3: แต
2: ี
3: ่
2: ้
3: เนมแต่เน
2: ซ
3: ม
2: ินดี้เปล่าม
3: เหมือนจะ
2: มีสองซ
3: ใ
2: ิ
3: ช
2: น
3: ่
2: ดี้
3: ใช
2: อ่
3: ่
2: ะ
3: ใช่ใช่ครับ
2: ซิน
3: ม
2: ด
3: ี
2: ี้
3: ซ
2: เ
3: ิ
2: หม
3: น
2: ือน
3: ดี
2: ก
3: ้
2: ัน
3: ใช่ใช่ใช่
2: นี่
3: อ
2: ซ
3: า
2: ิ
3: จ
2: น
3: า
2: ด
3: ร
2: ี
3: ย
2: ้
3: ์
2: ซ
3: ใ
2: ิ
3: ช
2: น
3: ่
2: ิญญานะมีซินดี้นี่ซินดี้อี
3: ใ
2: ก
3: ช่
2: คน
3: อีกซินดี้หนึ่งใช่ใช่
2: ถ้าถามว่าในมุมมองของน้องเนมเนี่ยวิธีประกวดในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน
3: ถามว่าเปลี่ยนเนมว่าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยอาจารย์คือเนมรู้สึกว่าต้องบอกนี้การประกวดสมัยก่อนมันเป็นคือผู้หญิงต้องบอกว่าในโลกความเป็นจริงอะครับในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงอาจจะได้รับโอกาสไม่เท่ากับผู้ชายเนาะการประกวดเนี่ยมันเลยมีความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนที่จะโดนแสงส่องเข้ามาต้องบอกอย่างนี้แต่พอในยุคปัจจุบันเนี่ยครับพอมันมีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นผู้ชายกับผู้หญิงเริ่มมีเขาเรียกว่ามีสถานะเท่ากันเนี่ยในสังคมเนี่ยการประกวดมันเลย เปลี่ยนไปในรูปแบบเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ซะมากกว่าอันนี้ความรู้สึกของเนมนะครับใช่
2: แต่ยิ่งมีโซเชียลมีเดียก็ทำให้คนใกล้ชิดกับวิธีการประกวดมากขึ้นเนาะ
3: ถูกต้องอาจารย์คือทุกคนสามารถเข้าถึงได้เลยคือสมัยก่อนเนมจำได้ว่าเนมจะดูนางงามเนี่ยเนมจะต้องแบบสมัยก่อนจะมีแค่ไม่กี่บอร์ดเราก็จะแค่ต้องกดรีเฟรชตลอดเวลาว่ามีใครมาลงรูปเพิ่มหรือยังแต่สมัยนี้คือแม้แต่ตัวนางงามก็ยังมีสิทธิ์ที่จะโพสต์รูปเองได้
2: ก็ถ้าตามสมัยพี่บ๊อบถ้ายังไม่ได้เป็นนักข่าวเนี่ยก็คือว่าก็ติดตามการถ่ายทอดสดติดตามจากข่าวทีวีที่ว่านางงามทํากิจกรรมออนไลน์แล้วก็
3: ใช่ค
2: ติ
3: ร
2: ด
3: ับ
2: ตามจากหนังสือพิมพ์แค่นั้นแหละ
3: ใ
2: ม
3: ช
2: ันพ
3: ่
2: วกมีเ
3: ใ
2: ด
3: ช
2: ีย
3: ่
2: โซเชียลมีเดียไม่มีล่ะ
3: ใช่อาจารย์
2: อืมแล้วพูดถึงว่าวันนี้ความสวยความหล่อเนี่ยยังเพียงพอที่จะทำให้คนคนหนึ่งชนะการประกวดได้หรือเปล่า
3: ต้องบอกว่ามันด้วยความที่ทุกวันนี้กล้องมันไม่ได้มีแค่ตอนถ่ายทอดสดใช่ไหมครับกล้องคือมีทุกๆเวลาเลยดังนั้นแค่ความสวยความหล่อสำหรับเนมมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าในปัจจุบันความสวยและความหล่อเองเนี่ยในยุคนี้เขามีมุมมองที่แตกต่างไปบางคนสวยของคนนี้อาจจะไม่ใช่แบบนี้หล่อของคนนี้อาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่สิ่งที่เนมมองว่ายังมีความเหมือนกันหมดเลยคือคาริสมาคือความมีเสน่ห์ในตัวตนของคุณต้องบอกตรงๆเขาบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หล่อที่สุดเท่าไหร่เขาพูดว่าเขาดูดีแต่พอเขาคือเขาดูดีแต่พอเขาได้มีคาริสมามีเสน่ห์ของเขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนคนเนี้ยจากคนปกติหนึ่งคนอ่ะอยู่ดีก็มีออร่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เนมมองว่าปัจจุบันนี้เขาต้องเป็นแบบนี้
2: ไหนๆพูดถึงคาริสมาหรือความมีเสน่ห์เนี่ยพี่ว่าก็จะเติมอีกว่าระหว่างบิวตี้ฟังนะเบรนเพอร์ซันนาลิตี้คอมมูนิเคชันและโซเชียลอิมแพคเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดหรือจริงๆแล้วน่ะต้องไปด้วยกัน
3: เนมมองว่าณปัจจุบันเนี้ยนะครับจริงๆมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดเลยอาจารย์แต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นๆคุณจะดึงตัวไหนออกมาใช้มากที่สุดถามว่าแพลตเบรนหลักๆเนี่ยควรคือเบรนเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเพราะว่า
2: เน
3: ถ้
2: า
3: า
2: ะ
3: เราฉลาดเราหลักแหลมเนี่ยเราสามารถคิดเราสามารถสั่งตัวเองให้ทําในสิ่งที่มันควรจะทําไ
2: โ
3: ด
2: ด
3: ้
2: ยเฉพาะในรอบตอบคำถามนะเบรนที่
3: ถ
2: ส
3: ู
2: ำ
3: ก
2: คัญ
3: ต
2: ที่
3: ้
2: ส
3: อ
2: ุด
3: ง
2: เลยเนาะ
3: ถูกต้องครั
2: ส
3: บ
2: ติมา
3: และ
2: ปัญญาเกิดสติเตลิดสติเตลิดไม่เกิดปัญญา
3: ใช่อาจารย์แล้วก็จริงๆสิ่งที่เนมมองว่ามันสําคัญเพิ่มขึ้นมาอีกคือตัวคอมมูนิเคชันคือไม่คือบางครั้งคุณอาจจะเก่งแต่คุณสื่อสารไม่เป็นคุณต้องทำไงก็ได้ให้คุณสามารถสื่อสารอย่างยิ่งกับการตอบคําถามอย่างเงี้ยคือการตอบคําถามเราไม่ได้มองว่าคุณตอบถูกหรือตอบผิดทุกคําตอบคือถูกต้องหมดในมุมของกรรมการแต่ว่าคุณทำไงก็ได้ให้กรรมการฟังปุ๊บแล้วเข้าใจได้ทันทีว่าคุณกำลังสื่อถึงอ
2: ค
3: ะ
2: ื
3: ไร
2: อปุ๊บนะเพราะคำถามเป็นคำถามแบบเปิดเนาะ
3: ใช่ครับใช่
2: ถ้
3: ค
2: าร
3: ับ
2: ไหนๆพูดถึงเรื่องการตอบคำถามแล้วพี่บอกก็จะถามว่าการตอบคำถามเนี่ยสามารถเปลี่ยนผู้เข้าประกวดธรรมดาให้กลายเป็นผู้ชนะได้จริงหรือเปล่าน้องเนม
3: จริงครับ
2: ขยายความนิดนึง
3: ต้องบอกอย่างนี้อาจารย์คืออย่างที่เนมบอกคือการประกวดเนี่ยส่วนมากเนี่ยในฐานะได้เป็นกรรมการเนาะหน้าตาของทุกคนเนี่ยส่วนมากเราให้คะแนนเท่ากันหมดเลยแต่สิ่งที่ต้องมาเลือกก็คือถ้าสมมุติหน้าตาคุณเราให้คะแนนเท่ากันหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่มันแตกต่างถ้าสมมุติคุณเป็นคนที่ตอบคําถามบนเวทีได้ดีที่สุดซึ่งคําว่าดีที่สุดของเนมคือหนึ่งก็คือฟังเข้าใจง่ายคุณพูดปุ๊บกรรมการฟังเข้าใจสองคำพูดของคุณมีโอกาสที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนฟังหรือมีหลักการเหตุผลที่คนส่วนมากมองว่ามันน่าจะใช่อันนี้แหละครับเราก็จะมองว่าผู้คนคนเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้คุณก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชนะในค่ำคืนนั้น
2: ถ้าอย่างนั้นพี่ว่าจะต่อยอดไปเลยว่าวันนี้ผู้เข้าประกวดต้องเป็นทั้งนางงามในแบบอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในคนเดียวกันหรือเปล่าหรือไม่
3: ถามว่าจำเป็นไหมเนมไม่ได้เนมจะไม่ตอบว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าคุณเป็นได้ทั้งหมดเลยอันนั้นมันคือเบเนฟิตที่แบบเป็นแอดวานเทจของคุณจริงๆเพราะว่าในโลกยุคใหม่มัลติทาสก์คือเทรนที่กำลังมาหมายความว่าการที่คุณทำหนึ่งสิ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณต้องทำสามสิ่งสี่สิ่งภายในเวลาเดียวกันให้ได้
2: ก็ต้องแบบมันเหมือนโทรศัพท์เนาะที่มันมีแอปหลายๆอ
3: ใ
2: ย
3: ช
2: ่า
3: ่
2: งม
3: ค
2: ัน
3: รั
2: ฟ
3: บ
2: ังก์ชันหลายอย่าง
3: ใช่เหมือนโทรศัพท์เนี่ยอยู่เนี้ยแค่เปิดขึ้นมามีทุกอย่างเลยเหมือนการเหมือนเราทํางานอย่างเงี้ยอาจารย์ คุณจะเป็นมาร์เก็ตติ้งคุณก็ต้องรู้ว่า PR คืออะไรคุณก็ต้องรู้ว่าโซเชียลมีเดียคืออะไรเหมือนกันเลยพอคุณจะต้องมาอยู่ในสายประกวดคุณก็ต้องทําพยายามทําให้ได้ในสิ่งที่งานสายประกวดเขาต้องการ
2: อืมแล้วกระแสแฟนคลับนะมีผลต่อเวทีมากขึ้นจะแยกอย่างไรระหว่างกระแสกับศักยภาพจริง
3: ต้องบอกว่ากระแสเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยใครที่มีกระแสหรือใครที่มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วครับต้องบอกว่ามันคือความโชคดีมันคือโบนัสของเขาแล้วกันเพราะว่ามันคือเหมือนเรารู้ว่าเรามีกําลังใจที่คอยให้กําลังใจเราอยู่แน่ๆถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้มีฐานแฟนคลับเลยนะครับแต่สิ่งเนี้ยมันเป็นอย่างที่เนมบอกคือมันคือโบนัสเนาะคําว่าโบนัสคือมันไม่ใช่สิ่งหลักที่คุณจะต้องมีหรือคุณจะต้องทําดังนั้นสิ่งที่คุณจําเป็นต้องมีคือคอหลักทั้งหมดเนี่ยคุณต้องสร้างมันขึ้นมาเอง
2: ครับผม
3: หมายความว่าคุณยังต้องฝึกฝนคุณยังต้องเขาให้เดินคุณก็ต้องฝึกเดินเขาให้พูดคุณต้องฝึกพูดไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ฝึกไม่อะไรเลยแล้วอยู่ดีคุณจะมาบอกว่าผมมีแฟนคลับเยอะแล้วคุณจะขอมงไม่ได้แน่นอน
2: แล้วดราม่าในวงการประกวดเนี่ยจะเป็นสีสันเป็นเครื่องมือการตลาดหรือบางครั้งกําลังจะทำร้ายวงการคิดว่ามันเป็นแบบไหน
3: จริงๆเนี่ยมองว่าดราม่าของวงการประกวดเนี่ยถ้าพูดกันตรง

0: รรถรสสมัยเนี้ยมันไม่สามารถรอแค่วันประกวดเนาะทุกอย่างเนี่ยอย่างที่เนมบอกคือทุกแค่เปิดมือถือมาเนี่ยเขาสามารถเสพสื่อได้เลยหมายความว่าทุกครั้งที่เขาเปิดมือถือเขาก็ต้องเห็นเขาจะต้องเห็นข้อมูลพวกเนี้ยตลอดเวลาดังนั้นการที่เรามีดราม่าต้องบอกเนี่ยแล้วคนไทยก็จะติดนิสัยชอบเสพดราม่า
1: อื
0: ซึ่ง
1: ม
0: เราไม่ว่า
1: ค
0: ก
1: ร
0: ั
1: ัน บ
0: มันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้มันเ
1: ว
0: ลย
1: ่า
0: ทําให้ทางมาร์เก็ตติ้งคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งก็ต้องมองเห็นจุดนี้ก็เลยต้องทำเป็นดราม่าขึ้นมาเพื่อให้คนอยากเข้าไปดูเข้าไปเห็น
1: อืมเหมือนดาราเนาะคนอย
0: ใช
1: ากร
0: ู่
1: ้เรื่
0: แต่
1: องใต้เตียงดาราดาราแบบในเรื่องเช
0: ใช
1: ิง
0: ่
1: แบบ
0: ค่ะ
1: ผู้สาว
0: ใช
1: เช
0: ่
1: ิงแบบ
0: ใช่ซ
1: อ
0: ึ่
1: ื
0: งมัน
1: ม
0: คือเรื่องที่มันเป็นอยู่ถามว่าการ
1: อื
0: ที
1: ม
0: ่เราเป็นนักการตลาดอย่างในฐานะเป็นนักการตลาดเนี่ยเนมมองว่าเราก็โอเคมันก็ไม่ได้ผิดแต่ถามว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย
1: อืม
0: ข้อดีก็คือคุณมี attention คนดูมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือ value ของคุณ image ของคุณมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
1: อื
0: ใน
1: ม
0: รูปแบบที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงแค่นั้นเอง
1: ครับแล้ววิธีประกวดที่ดีเนี่ยควรสร้างอะไรให้กับผู้เข้าประกวดที่ไม่ได้มงซึ่งอาจจะได้เป็นรองหรือตกรอบ
0: คือเนมมองว่าการประกวดทุกวันนี้ครับมันเนมเปรียบเสมือนเป็นแสงไฟอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์อย่างฮอตแดดดี้เองเนี่ยเนมก็จะบอกทุกคนตลอดว่าสุดท้ายแล้วการประกวดอ่ะมันก็จะมีคนชนะกับคนที่ไม่ได้เข้ารอบหรือคนที่แพ้เนาะแต่ว่าแพลตฟอร์มการประกวดน่ะคือแพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนไฟฉายให้คุณอ่ะคุณตัวคุณเองนั่นแหละที่ต้องพยายามดูว่าคุณสามารถเปิดไฟฉายตรงนั้นให้ตัวเองได้ยังไงบ้าง
1: อืมแล้วในฐานะคนที่มองวงการนี้อย่างใกล้ชิดอยู่ในวงการนี้อย่างใกล้ชิดเนี่ยอยากเห็นวิธีประกวดไทยพัฒนาไปทางทิศทางใด
0: จริงๆเนมก็มองว่าการประกวดนะปัจจุบันเนี้ยพอมันเปลี่ยนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ซะเป็นหลักเนี่ยมันก็สร้างความสนุกสร้างความเร้าใจให้กับคนดูค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่สำหรับในอนาคตเนมก็มองว่าเราก็อาจจะต้องปรับต้องบอกว่าทุกคนก็จะมีออบเจกตีฟที่ต่างกันในแต่ละกับวิธีการประกวดนะครับเราก็ได้แต่พูดว่าในยุคเนี้ยใครชอบอะไรก็ดูอันนั้นแล้วกัน
1: อืมอืม
0: ให้บอกอย่างนี้ดีกว่า
1: อืมเหมือนแล้วเหมือนพี่หนุ่มบอกว่าดูอยากให้ดูเพื่อความจะลงใจเนาะ
0: ดูแล้วก็แค่ให้มันจบไปเหมือนเราไปดูหนังเหมือนเราซ
1: อ
0: ื้
1: ือ ม
0: ตั๋วหนัง
1: อ
0: เข
1: ื
0: ้าม ไปดู
1: อื
0: หนั
1: ม
0: งจบเราถือว่าจบแล้วเราแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จ
1: อื
0: บไ
1: ม
0: ป
1: อืมสุดท้ายแล้วเนี่ยมงกุฎมีความหมายอย่างไรถ้าคนที่ได้มงมาไม่สามารถสร้างคุณค่าหลังลงจากเวทีอ่ะ
0: สุดท้ายแล้วมงกุฎมีความหมายอย่างไรมงกุฎมันก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องโชว์ตำแหน่งอะครับอาจารย์ว่าฉันครั้งหนึ่งฉันนี่แหละคือผู้ชนะเวทีนี้ถามว่าสุดท้ายแล้วถ้าวันดีคืนดีมงกุฎนั้นหายไปคุณก็ต้องถามตัวคุณเองแล้วว่าถ้าไม่วันนี้คุณไม่มีสัญลักษณ์นี้แล้วอ่ะคุณยังเป็นผู้ชนะในรายการนั้นได้อยู่ไหม
1: แล้
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ถ
0: ่
1: ้า
0: ครับ
1: ถ้าน้องเนมเลือกจัดเวทีประกวดสักเวทีหนึ่งขึ้นมาใหม่น้องน้องเนมฝันว่าอยากจะจัดประกวดเวทีเกี่ยวอะไรอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะ
0: โอเคจริงๆตอนนี้เนมอ่ะด้วยความที่เราทํางานสายโรงแรมนะครับ
1: อื
0: เ
1: ม
0: นมแอบมีความฝันว่าเนมอยากทําเวทีประกวดสําหรับคนโรงแรม
1: อืม
0: แต่เป็นเวทีที่เราจะเอาคนข้างนอกหมายความว่าคนข้างนอกวงการเนี่ยเข้ามาชมเราให้ได้เพราะว่าเนมอยากที่จะพัฒนายกระดับคนโรงแรมเพราะคนโรงแรมต้องบอกว่ามีหลายระดับเนาะมีตั้งแต่เป็นตําแหน่งที่เป็นโอเปอเรชั่นจนไปถึงตําแหน่งที่เป็นแมเนจเมนต์อย่างเงี้ยครับ
1: อืม
0: เนมก็อยากให้โอกาสกับทุกคนและเนมก็เชื่อว่าการทําแพลตฟอร์มเนี้ยมันไม่ได้แค่ว่าสร้างโอกาสให้กับคนนะครับแต่ว่ายังสร้างโอกาสให้กับแบรนด์นั้นๆที่เขาจะได้โปรโมทได้ประชาสัมพันธ์ตัวโรงแรมของเขาเองนี่คือสิ่งที่เนมอยากทํา
1: ครับจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมงกุฎเนี่ยอาจจะเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บอกว่าคืนนี้ใครเป็นผู้ชนะแต่สิ่งที่จะตอบว่าเขาคู่ควรกับชนะหรือคุณค่าที่คุณคู่ควรเนี่ยจริงหรือไม่อาจต้องใช้เวลาหลังจากลงจากเวทีเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับเพราะคนที่ไม่ได้มงอาจจะประสบความสำเร็จได้นะครับและคนที่ได้มงอาจก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปดังนั้นเวทีประกวดที่มีคุณค่าอาจจะไม่ใช่เวทีที่สร้างผู้ชนะได้เพียงหนึ่งคนแต่คือเวทีที่สามารถสร้างโอกาสสร้างคนและสร้างพื้นที่ให้ทุกคนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะไปต่อกับอีกเวทีหนึ่งที่ไม่ได้มีแสงสะพายและไม่ได้มีมงกุฎแต่แข่งขันกันดูเดือดไม่แพ้กันนั่นคือโลกของ KOL และ Content Creator นะพร้อมกับเปิดเบื้องหลัง TikTok นะครับนาเม่คนปังว่าทำอย่างไรให้คอนเทนต์ปังโดยไม่ทิ้งความเป็นตัวเองครับวันนี้นะครับรายการบ้างกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนิน

0: กันในบ๊อบบางกอกทูเดย์จุมพลพุทธสวรรค์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับผู้ชมและสวัสดีครับน้องเนมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น16กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: คดีหัวสวยังไม่จบเพราะว่าวันนี้ยังมีประเด็นต่อเนื่องสืบเนื่องอะไรหลายหลายมุมที่จะนำมาขยายผลต่อเช่นมุมของเดี๋ยวนะคุณธราพงศ์
4: ครับ
5: หน้าจอมันหายไปเลยแต่ว่าเอาว่ากำลังบอกว่าตอนนี้ในสภามีการอภิปรายยัตติเรื่องที่สที่กกตมารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสภาผู้แทนราษฎรในปี67-68 2ปีเมื่อสักครู่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อภิปรายเข้มข้นถัดจากนั้นมาตอนนี้คุณชวนหลีกภัยกำลังอภิปรายกันอยู่แต่เรื่องคดีหัวสำรองวันนี้เป็นคิวของสวสำรองเขาไปร้องศาลฎีกาครับให้เพิก
4: ครับคุณจะเป้ากับ
5: แค่หลักฐานการจ่ายเงิน
4: ครับ
5: ได้ยินไหม
4: ได้ยินแล้วครับ
5: แต่ควรรวมพฤติการความเชื่อมโยงเครือข่ายนี่สวสำรองก็เคลื่อนไหวส่วนประเด็นเรื่องสภาเปิดเวทีชำแหละรายงานกกต.เนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้กำลังอภิปรายกันอยู่ช่วงที่ผ่านมาทั้งคุณร่มธรรมขำนุรักษ์คุณผลิตวัชรศิลป์แล้วก็จนกระทั่งมาถึงล่าสุดนี่คุณชวนหลีกภัยกำลังอภิปรายอยู่ข่าวเรื่องปลาหมอคางดำวัชรพลใช้งบกลาง350ล้านลุย7มาตรการเดิมเร่งตัดวงจรปลาหมอคางดำหลังลามหนักเขื่อนลำเปากาฬสินธุ์สั่งฝ่ายกฎหมายกรมประมงเร่งหาผู้กระทำผิดเชื่อว่ามีคนนำไปปล่อยครม.เงาของพรรคประชาชนจี้ให้รัฐบาลรับผิดชอบปัญหาปลาหมอคางดำระบาดหนักนัชชาเตือนพบเขื่อนลำเปาสัญญาณอันตรายนำไปสู่ความหายนะเรื่องของสัตว์น้ำประมงแก๊งสแกมเมอร์ก่อนแฉอดีตรัฐมนตรียุคอนุทินชื่อติดโผสหรัฐจ่อคว่ำบาตรล่าตัวแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติมีประเด็นเรื่องมท.4เดินหน้าบรรจุท้องถิ่นรอบ4ถกกรรมการกลาง17กันยาตั้งเป้าเสร็จภายในเดือนตุลาคมเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัส 4,000 ล้านไปช่วงเมษา70วันกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำหวังกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนเดี๋ยวมาดูครับ
4: มีข่าวมาจากศาลฎีกานักการเมืองพิพากษาจำคุก8เดือนสลันวุฒิสลันเกตคดีเสียบบัตรแทนกันพฤติกรรมเป็นเรื่องร้ายแรงไม่รอลงอาญาอันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระเรื่องเกี่ยวกับวัดกรมสรรพากรกรมสรรพากรเตรียมนัดหารือกับสำนักพุทธจัดระเบียบเงินบริจาคผ่านระบบ e-donation พร้อมเปิด4กลไกตรวจสอบเชิงรุกข่าวเรื่องกสทช.มามุกเดิมอีกแล้วครับนับเป็นครั้งที่11ครับที่การประชุมล่มแล้วก็มีข่าวแก๊งสแกมเมอร์เพิ่มเติมล่าสุดนี่มีการจับแก๊งสแกมเมอร์ที่หนีมาจากกัมพูชาจะไปกบดานที่มาเลเซียครับคุณผู้
5: ชมเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Groupทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติของเซ็นเตอร์1615
8: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
10: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: มาถึงคิวของสวสำรองหลังจากที่กกต.แถลงไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้กลุ่มสวสำรองนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเข้าไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตหรือหัวเลือกสว.เขาอธิบายว่ามันสืบเนื่องมาจากกกต.มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลการพิจารณาข้อกล่าวหาคดีเลือกสว.ซึ่งมีการดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาจำนวนหนึ่งขณะที่ข้อกล่าวหาหลายประเด็นเนี่ยกกต.มีมติยกคำร้องแล้วให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนี่เขาบอกข้อกล่าวหาที่ยกคำร้อง โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.ชี้แจงว่าโพยไม่ผิดตนก็ยืนยันได้ว่ามีกระบวนการในการจัดทำขึ้นแล้วโพยฉบับแรกที่ตนไปพบนั้นถือเป็นโพยฉบับแรกที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาจึงถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานพลตรีโทคำรอดสรุปว่า77รายเนี่ยที่กกต.วินิจฉัยในลักษณะของคดีอาญาเป็นหลักแต่มันยังมีความผิดตามมาตรา62ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ซึ่งระบุว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าศาลจะต้องยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนสิทธิการเลือกของผู้ที่ได้มาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมซึ่งกกต.ไม่ได้พูดถึงมาตรา62เลยหรือเจตนาจะปล่อยปละละเลยใช่หรือไม่จึงถือว่ากกต.ไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนในส่วนนี้จึงถือว่ากกต.ได้ละเมิดตามมาตรา32ของพ.ร.บ.ว่าโดยการได้มาซึ่งสว.ที่กำหนดไว้ว่ากกต.หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหากละเลยหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบถือว่ามีความผิดระวางโทษจำคุก10ปีแล้วก็บอกว่าวันนี้กลุ่มสว.สำรองจึงขอใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน3วันโดยจะขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยว่าผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ที่3ที่บอกว่าไม่ผิดเนี่ยขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้แล้วขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่นี่คือเนื้อหาหลักๆที่กว่าไปยื่นแล้วก็บอกว่าขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือกระบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องให้กกต.ดำเนินพิจารณาสว.138คนแล้วส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งโดยสรุปก็คือขอให้ศาลไต่สวนหากไม่ถูกต้องขอให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวนเหมือนทำการบ้านส่งขึ้นมาใหม่ก็คาดหวังว่าศาลจะให้ความเมตตาในการพิจารณารับคำร้องในวันนี้และเปิดองค์คณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ความจริงในเรื่องของการวินิจฉัยของกกต.และยอมรับว่าไม่หนักใจที่กกต.มีการเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วว่าจะมีการฟ้องร้องเพราะการที่มาร้องในวันนี้เนี่ยก็คาดการไว้แล้วเหมือนกันว่ามีการร่างหนังสือมาเป็นเดือนทีนี้พูดถึงการที่กกต.ชุดใหญ่มีความพยายามโยนความผิดให้อนุกรรมการชุดที่36ที่อ้างว่าพยานหลักฐานมาไม่ถึงกกต.ชุดใหญ่จึงอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถพิจารณาความผิดได้เรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจโทคำรบบอกว่าในฐานะผู้บริหารต้องไม่โทษหรือโยนความผิดให้ใครต้องมีการวินิจฉัยหรือพิจารณาให้รอบคอบเมื่อผู้บริหารตัดสินใจหรือวินิจฉัยแล้วต้องรับผิดชอบในส่วนที่วินิจฉัยด้วยตนเองส่วนกรณีที่ว่าหากคดีถึงที่สุดและศาลรับคำร้องสั่งสว26รายหยุดปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสวสำรองยินดีจะรับตำแหน่งไหมนี่ถามคำถามนักข่าวพลตำรวจโทคำรบบอกว่า แม้ผลจะออกมายังไงก็น้อมรับเพราะที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้สังคมตระหนักถึงความไม่ชอบธรรมในการเลือกสว.ครั้งที่ผ่านมาดังนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็อ่านแถลงการอย่างที่ว่าเนี่ย ทีนี้มีอีกเรื่องนี้เรื่องที่ประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์แถลงผ่านลงผลการลงมติผู้ถูกร้องเป็นรายบุคคลเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาโดยมีมติเสียงข้างมากสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเพียง77รายจากผู้ร้องทั้งหมดในคดีหัวสวที่มีมากถึง427รายแล้วต่อมาคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษก็ออกมากกต.เสียงข้างน้อยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าตนและนายชายนครชัยที่เป็นเสียงข้างน้อยลงมติเห็นควรให้ส่งฟ้องแกนนำและผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยแล้วก็บอกว่ามีส่วนร่วมในคดีหัวเลือกสว.แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นการเท่าความให้เห็นว่ามีที่มาที่ไปยังไงก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสรุปมาให้เห็นว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงในมุมของสว.สำรอง
4: ครับฝ่ายค้านวันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยเตรียมคำร้องยื่นว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วคำร้องก็อาจจะรวมเอาเสียงข้างน้อยของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเข้ามาด้วยที่จะไปยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรรมการปปช.คุณณัฐพงษ์บอกว่าข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเชื่อว่าสอดคล้องกับสายตาวินยูชนทั่วไปขบวนการโกงเรื่องสว.เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการใหญ่มีโอแกไนเซอร์คนจัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังและสิ่งที่เราสงสัยจากนั้นก็คือวัตถุพยานอื่นซึ่งไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลก็สามารถที่จะโยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยได้เรื่องนี้ทำกันเป็นขบวนการอย่างแน่นอนนักข่าวเขาถามว่าจะใช้เวทีในสภาคือการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหวังผลให้พรรคเพื่อไทยไม่โหวตไว้วางใจรัฐบาลไหมคุณเท้งต่อว่าก็เห็นจากการแสดงความเห็นของประธานสภาว่าไม่เคยพูดว่าไม่พยายามที่จะไปตีกรอบเรื่องของการโกงสว.เข้ามาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยากให้ยืนยันหลักการแบบนี้ต่อไปการตรวจสอบพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมืองเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้อยู่แล้วส่วนการลงมติของแต่ละพรรคคงจะมีจุดยืนของตัวเองอยู่แล้วและไม่ขอเอ่ยชื่อพรรคถ้าเห็นว่าการโกงเลือกสว.เป็นขบวนการโกงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตัวแทนของประชาชนและส.ส.การลงมติในการไม่ไว้วางใจหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเป็นสิ่งที่แต่ละพรรคสามารถพึงกระทำได้ในการใช้อำนาจทางฝ่ายนิติบัญญัติทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าการไม่พูดชื่อพรรคเนี่ยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญที่จะชี้ขาดในรัฐบาลว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าคำตอบเมื่อสักครู่มันก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องไปเรียกร้องชื่อพรรคเพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นทางการเมืองตอบโต้กันไปกันมาเพราะนักการเมืองทุกคนถูกตัดสินโดยประชาชนโดยประชาชนทั่วไปก็น่าจะตีความได้อยู่แล้วครับ อันนี้คุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าหน้าที่สำคัญของกกต.คือการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานบุคคลพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือให้ครบถ้วนก่อนที่จะส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาลกกต.ไม่ใช่ผู้ที่จะตัดสินในท้ายที่สุดว่าใครผิดหรือใครไม่ผิดแต่มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจที่กฎหมายกำหนดถ้าเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมก็ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการของศาลได้เพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้าไปคุณพีรพันธ์บอกว่ากรณีของพยานบางรายที่มีการกลับคำให้การนี่นะครับการกลับคำให้การของพยานเพียงคนเดียวไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นหลักในการยุติหรือว่าเปลี่ยนทิศทางของคดีถ้ายังมีพยานบุคคลและพยานหลักฐานอื่นที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้และนอกจากนั้นพยานคนดังกล่าวก็ยังอ้างว่ามีคนข่มขู่แต่ไม่ปรากฏว่าใครข่มขู่แล้วก็มีการข่มขู่จริงไหมถ้าพยานคนหนึ่งกลับคำให้การก็ต้องตรวจสอบว่าคำให้การเดิมกับคำให้การใหม่มีที่มาอย่างไรและก็ให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานทั้งหมดไม่ใช่หยิบเฉพาะคำให้การของใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นเหตุให้เรื่องทั้งหมดเดินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและการกล่าวอ้างลอยๆว่าถูกข่มขู่แต่ไม่ปรากฏว่าใครข่มขู่จึงยังไม่อาจเชื่อว่ามีการข่มขู่จริงไหมนี่คุณพีรพันธ์คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์โพสต์ใน Facebook ครับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้ทนายไปยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเมื่อวานนั้นนะครับคุณยิ่งชีพบอกว่ายังไม่ได้เห็นข้อกล่าวหาแต่อย่างที่ทราบว่าตอนนี้ตนเองนี่มีสำนวนคดีอยู่พอสมควรแล้วแล้วก็ยังเปิดเผยต่อสาธารณะไม่หมดดังนั้นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นจริงสำหรับผมเนี่ยเรื่องมันง่ายมากแต่ในทางตรงกันข้ามการที่ท่านจะพิสูจน์ว่าผมพูดในสิ่งที่ไม่จริงกลับเป็นเรื่องยากสำหรับของท่านถ้าท่านไม่เบิกความเท็จผมก็ไม่รู้จริงๆว่าท่านจะสู้คดียังไงแม้ผมยังไม่ได้รับหมายเรียกแต่มีสำนักข่าวรายงานมาแล้วว่าศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14ธันวาคมก็หวังว่าจะได้เจอท่านนายกมาเบิกความปรักปรำผมด้วยตัวเองนะครับผมจะได้ไปรอที่ศาลนี่คุณยิ่งชีพมี Facebook ของท่านอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจารย์วัดติงสมิธโพสต์ใน Facebook วันนี้ข้อความในโพสต์ยาวแต่สรุปความสำคัญได้ดังนี้ครับอาจารย์วัดติงสมิธบอกว่าท้ายที่สุดแล้วศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไม่ได้มีหน้าที่รักษามติของกกต.แต่มีหน้าที่วินิจฉัยคดีตามกฎหมายและพยานหลักฐานดังนั้นหากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาความจริงก็ควรใช้ช่องทางตามกฎหมายในการนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยไม่ใช้การกล่าวหาในสื่อสังคมออนไลน์อีกต่อไปคดีหัวสว.ไม่ควรจบเพียงแค่ประโยคเดียวว่ากกต.ไม่มีกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องเพราะข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่ากกต.เองก็ไม่ได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในทุกประเด็นมีทั้ง6-1 5-2และก็4-3สิ่งที่ควรทำต่อไปจึงไม่ใช่การทะเลาะกันว่าฝ่ายไหนถูกแต่คือการนำพยานหลักฐานที่มีอยู่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่สามารถค้นหาความจริงได้อย่างถึงที่สุดเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ประเทศไทยต้องการอาจไม่ใช่คำตอบว่ากกต.ฝ่ายไหนชนะแต่คือคำตอบว่าการเลือกสว.ปี2567 เกิดอะไรขึ้นกันแน่และเมื่อความจริงยังเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาก็ควรปล่อยให้พยานหลักฐานพาเราไปหาความจริงและให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยความจริงนั้นปรากฏในคำพิพากษาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหานี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองในเวลานี้ครับอาจารย์วัดติงสมิธครับ
5: คือทางออกที่ยังไม่มีใครพูดถึงกันมากก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะร่างเรื่องของการได้มาซึ่งสว.แบบไหนยังไงเพราะว่าวิธีการที่ได้มาโดยเลือกกันเองแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติไม่มีประเทศไหนที่เขาได้มาซึ่งสว.โดยวิธีการที่รัฐธรรมนูญของเราใช้อยู่ในปัจจุบันมันไม่รู้ว่าจะอุดช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนก็อุดไม่อยู่แล้วก็เหลืออย่างเดียวว่าในรัฐธรรมนูญฉบับที่จะร่างขึ้นใหม่ที่ผ่านประชามติจากประชาชนแล้วเนี่ยจะร่างถึงที่มาของสว.แบบไหนอย่างไรถึงจะสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยเพราะเราก็ร่างเราก็ผ่านมาหลายวิธีแล้วอ้าวเดี๋ยวหลัง5โมงฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาคุณธราพง
4: ศ์สักครู่ครับ
11: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco GEM และสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
12: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
13: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเด็ดขาดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการเด็ดขาดกับขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบหลังพบประเด็นต้องขยายผลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวางแนวทางการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางไม่เพียงแต่ตรวจสอบตัวบุคคลหรือแก้ไขข้อมูลผิดปกติเท่านั้นแต่ให้สาวลึกถึงกระบวนการจัดทำทะเบียนเอกสารประกอบผู้ยื่นคำร้องผู้รับรองตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกรายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองได้เปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขยายผลจากปฏิบัติการครั้งก่อนโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและชุดปฏิบัติการในพื้นที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่เพื่อกวาดล้างขบวนการดังกล่าวให้หมดไปจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์
8: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่17-18กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับกับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยทางนี้หากมีแนวโน้มจะเกิดหรือเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีและขอให้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำ
9: นางสาวกัญจรัตน์เอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนางแสงเสน่ห์เกศกระทุ่มหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิร่วมกับนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่กรณีการผันและระบายน้ำจากลำน้ำชีเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลหนองไผ่และตำบลโนนสำราญของอำเภอเมืองชัยภูมิซึ่งปัจจุบันลำน้ำชีมีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้ทำการปิดประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีเพื่อผลักดันน้ำไปยังพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้น้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองจอกมีน้ำไหลอย่างต่อเนื่องและจะไหลแรงขึ้นเมื่อระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันอำเภอเมืองชัยภูมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่อไปศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: เรื่องของสว.เนี่ยตอนนี้ก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องการทุจริตเรื่องการฟ้องเรื่องการส่งศาลให้ศาลตัดสินข่าวเนี้ยจะต่อเนื่องไปอีกยาวนานแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีคำถามแทรกขึ้นมาว่าทำไมการแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้เงียบๆไปทั้งที่ประชามติก็ผ่านแล้วอันนี้ก็ตอบว่าก็ยังยึกยักยึกยักกันอยู่ที่ถามหาถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็เพราะว่าหลายฝ่ายมองว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องแก้เรื่องการเลือกสว.หรือการได้มาซึ่งสว.ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ผ่านการได้มาซึ่งสว.เอาไปว่าตั้งแต่ปี2489เป็นต้นมาเนี่ยเราจนกระทั่งถึงปี2543เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี42กำหนดให้มีสว.200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นครั้งแรกนะตอนนั้นก็จำได้ว่าใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนอันนี้เลือกตั้งเลือกตั้งเข้ามาเหมือนกับเลือกตั้งส.ส.นี่แหละผลพวงที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่ในเครือข่ายของส.ส.เครือข่ายบ้านใหญ่ก็เข้ามาเป็นสว.เยอะแยะไปหมดจนกระทั่งมีคำถามว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้สว.ที่มาจากการเลือกตั้งกับส.ส.ต่างกันตรงไหนมีความต่างความเหมือนกันยังไงก็เลยมีข้อกังขาว่าถ้าอย่างนั้นทำไมต้องมีสว.ด้วยถ้ามาจากการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งก็ใช้ระบบบ้านใหญ่สามีเป็นส.ส.ส่งเมียเป็นสว.พ่อเป็นส.ส.ส่งลูกเป็นสว.เพราะว่าระบบอุปถัมภ์ที่ดูแลกันอยู่เนี่ยคนในครอบครัวบ้านใหญ่ส่งใครลงก็ได้หมดก็เกิดตั้งข้อรังเกียจขึ้นมาว่าสว.ที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนส.ส.ไม่มีอะไรต่างกันส.ส.ถูกเรียกว่าเป็นสภาผัวเมียอะไรต่ออะไรทั้งนั้นคงจำกันได้แต่นี้พอตอนหลังปี2549ก็เลือกตั้งโดยตรงเหมือนเดิมแต่ว่าพอมาปี49เนี่ยมันเกิดมีปัญหาทางการเมืองสถานการณ์ผลการเลือกตั้งก็รับรองเพียง180จาก200แล้วก็เกิดการรัฐประหารปี19สภาก็สิ้นสุด ทีนี้พอมาปี51เปลี่ยนระบบเป็น150คน150คนเนี่ยมาจาก2แหล่งที่มา76คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนอีก74คนมาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาอันนี้ก็เป็นปลาสองน้ำพูดง่ายๆว่าเลือกตั้ง76แต่งตั้งมา74ก็กลายเป็นปลาสองน้ำคนที่มาจากการเลือกตั้งก็คิดว่าตัวเองมาจากประชาชนมีศักดิ์ศรีมากกว่ามาจากการแต่งตั้งที่เขาจิ้มเอาก็เกิดข้อขัดแย้งอะไรต่ออะไรกันเยอะตอนนั้นผมอยู่ในสภาก็ได้เห็นว่าโอ้โหมันปลาคนละน้ำจริงๆทีนี้พอปี57ชุดที่11เนี่ยก็เป็นระบบเลือกตั้งบวกสรรหาเช่นเดียวกับชุดก่อนแต่ก็ทำหน้าที่ได้เพียงช่วงสั้นๆก่อนรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม57ทีนี้พอชุดที่12เนี่ยปี2562รัฐธรรมนูญปี60เปลี่ยนสว250คนโดยเป็นการแต่งตั้งตามบทเฉพาะการและชุดนี้มีอำนาจพิเศษตามบทเฉพาะการในการร่วมลงมติเลือกนายกในช่วง5ปีแรกด้วยอันนี้ทีนี้ก็มาถึงชุดที่13ปี2567จำนวนกลับมาเป็น200คนแต่ไม่ได้ให้ประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงเหมือนปี43นะแต่ใช้ระบบเลือกกันเองของผู้สมัคร20กลุ่มอันนี้อย่างที่ทราบก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหัวกันได้นี่ที่เอามาพูดให้ฟังเนี่ยเพื่อจะเห็นว่าแต่งตั้งทั้งหมดก็เคยมีมาแล้วแต่งตั้งครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งก็มีมาแล้วเลือกตั้งทั้งหมดก็มีมาแล้วในสมัยคสช.นั้นมีการสรรหาแล้วก็มาให้ผู้มีอำนาจเลือกกึ่งสรรหากึ่งการกำหนดตัวจิ้มเอาว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็จนกระทั่งมาเนี่ยเลือกกันเองซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขามีกันอย่างที่อาจารย์นครินทร์เมฆไตรราชบอกไม่มีที่ไหนเขาได้มาโดยวิธีการแบบนี้แต่ของเราก็เลือกกันเองและแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพ20กลุ่มแต่สุดท้ายขึ้นมาก็กลายเป็นช่องโหว่ให้มีการหัวกันเมื่อสักครู่คุณแสวงบุญมีก็ลุกขึ้นชี้แจงในหลักการนะว่าหลักการเลือกกันเองเนี่ยสิ่งที่ได้ทำมาเป็นยังไงชี้แจงโดยหลักการเอาตัวบทกฎหมายมาชี้แจงให้มีการแนะนำตัวไม่สามารถหาเสียงได้แนะนำตัวว่าตัวเองเป็นใครอะไรยังไงคนที่จะมาเลือกเนี่ยเขาจะได้อ่านแล้วเขาก็จะได้ถ้าเขาเกิดความศรัทธาเห็นว่าประวัติดีเขาก็เลือกหลักการเป็นอย่างนี้แต่ที่จะไปหัวกันทำโพยกันหัวกันเลือกเหมือนกันไม่เลือกตัวเองสมัครเข้ามาแล้วไม่เลือกตัวเองไปเลือกไอ้อย่างนี้เรียกว่ามันเรื่องผิดปกติที่คุณแสวงก็ไม่ได้ชี้แจงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงฉะนั้นก็เลยมีการตั้งคำถามว่าระบบเลือกกันเองเนี่ยโดยกลุ่มอาชีพเนี่ยเชื่อว่าพอหมดปี72สวชุดนี้หมดสภาพสวชุดใหม่น่าจะมาโดยวิธีการใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตอนนี้คนที่คิดว่าตัวเองจะร่างรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยก็ต้องคิดกันแล้วว่าให้เจ้ายังไงกับการได้มาซึ่งสว เพราะเราผ่านมาหมดแล้วนี่เลือกตั้งทั้งหมดก็ผ่านมาแล้วเลือกตั้งครึ่งหนึ่งแต่งตั้งครึ่งหนึ่งก็ผ่านมาแล้วสรรหามาแล้วก็มามีคณะกรรมการเลือกกันที่หลังก็มีมาแล้วแล้วก็ทั้งเลือกกันเองเนี่ยที่เขาไม่มีกันเดิมในประเทศอื่นเราก็มีก็มีมาแล้วอันนี้คือสิ่งที่ต้องตอบคำถามตามมาว่าการได้มาซึ่งสวในอนาคตหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาเนี่ยจะมาแบบไหนจะมาแบบไหนถึงจะไม่มีข้อตำหนิตามมาอีกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมากับทุกรูปแบบแล้วนี
2: ่ครับ
3: หมดแล้ว
2: อารมณ์ของสังคมปัจจุบันนี่ครับคุณสุภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับมันจะนำไปสู่การให้ประชาชนเลือกสว.โดยตรงอีกทีหนึ่งไหม
3: ก็ต้องวนกลับไปคำถามเดิมอีกอะว่าถ้าสว.เลือกตั้งโดยตรงคุณสมบัติก็ไม่ต่างจากส.ส.คนที่เลือกคนที่มากาคะแนนให้ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่เลือกส.ส.
2: ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นก็มีคำถามขึ้นมาว่าแล้วจะมีสว.ไปทำไมไม่มีซะได้ไหมสว.สมัยก่อนโน้นเนี่ยเขามองว่าสส.ความรู้ความสามารถคุณวุฒิยังไม่ถึงบางคนก็สมัยนั้นก็เป็นชาวบ้านเลือกมาก็มาเป็นสส.การจะออกกฎหมายร่างกฎหมายก็ไม่มีคุณวุฒิเพียงพอที่จะมาทำหน้าที่แบบนั้นเขาถึงตั้งสว.ที่มาจากข้าราชการประจำระดับปลัดกระทรวงระดับอธิบดีต่างๆซึ่งถือว่าคนเหล่านี้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมากกว่าสส.โดยเฉพาะสส.ในอดีตสส.ต่างจังหวัดสส.บ้านนอกที่เขาว่ากันเนี่ยฉะนั้นก็เลยให้สว.เข้ามาทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายคือถ้ากฎหมายที่ออกโดยสส.แล้วยกมือกันผ่านมาเนี่ยแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะเสียหายที่เกิดขึ้นกฎหมายที่ออกมาเนี่ยอาจจะนำความเสียหายมาสู่ชาติบ้านเมืองให้ถ้าอย่างนั้นก็มีด่านกรองด่านคัดกรองกฎหมายก็คือสว.
2: ครับ
3: นั่นในอดีตนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสว.กับสส.ไม่ต่างกันสว.ที่เรียกว่าวุฒิสภาคือมีวุฒิสูงเนี่ยกับสส.ไม่ต่างกันสส.มากมายอย่างน้อยจบปริญญาตรีเป็นพื้นฐานมากมายเป็นปริญญาโทมากมายเป็นปริญญาเอกมากมายเคยทำหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศองค์กรสำคัญมีศักยภาพมีศักดิ์ศรีไม่น้อยกว่าข้าราชการประจำหรือไม่น้อยกว่าคนที่มาเป็นสว.สมัยก่อนเนี่ยดูกันชัดเลยว่าสว.มีวุฒิภาวะมีคุณวุฒิมากกว่าสส.แบ่งกันได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเออแล้วพอไม่ใช่แล้วมันต่างกันตรงไหนก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าไม่มีเสียดีไหมสว.เนี่ยมีคนคิดกันเยอะมีสภาเดียวเลยไม่ต้องมีสองสภามีสภาเดียวมีหลายประเทศที่ไม่มีสว.แล้วก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยด้วยเราจะถึงจุดจะหักดิบกันโดยไม่มีสว.ได้ไห
2: ม
3: จะกล้าที่จะร่างรัฐธรรมนูญออกมาแบบนั้นไหม
2: ถ้าจะตั้งโจทย์ว่าให้สว.มีบทบาทมีหน้าที่เพียงแค่การกรองกฎหมายฉะนั้นก็ริบอำนาจของสว.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกองค์กรอิสระอยู่ตอนนี้นี่ออกไปแล้วก็ไปใช้วิธีเดิมในการหาที่มาของสว. โดยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์นักวิชาการข้าราชการระดับสูงเข้ามาทำหน้าที่เป็นสว.เพื่อการกรองกฎหมายอย่างเดียวถ้าใช้สูตรนี้จะเป็นยังไง
3: ก็แล้วแต่ถ้าจะกลับไปอย่างนั้นก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเรื่องการแต่งตั้งองค์กรอิสระเนี่ยเรื่องให้สว.รับรองผู้ที่จะเข้ามาเป็นองค์กรเสร็จอิสระก็คือแต่งตั้งนั่นแหละรับรองก็คือแต่งตั้งนั่นแหละในร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์บวรศักดิ์ที่เป็นประธานกรรมธิการร่างเนี่ยนะท่านเขียนไว้นะว่าในการรับรองคนที่จะมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระเนี่ยขอให้เป็นบทบาทของสส

0: ถ้าสสมายุ่งก็เท่ากับพรรคการเมืองมายุ่งเดี๋ยวพรรคการเมืองมายุ่งพรรคการเมืองก็จะมาแทรกแซงแล้วพรรคการเมืองจะมามีบารมีมามีโน่นมีนี่ที่เหนือกว่าองค์กรอิสระก็เลยไม่เอาก็ชุดอาจารย์มีชัยมาร่างต่อชุดอาจารย์มีชัยมาร่างต่อก็เห็นว่าเขาไม่เอาสสเข้ามารับรองหรือแต่งตั้งองค์กรอิสระผู้สมัครองค์กรอิสระก็เลยเหลือแต่วุฒิสภาอย่างเดียวนี่ไง
1: ครับ
0: ตอบคำถามคุณยังไงว่าเขากันสสไม่ให้สสยุ่งเพราะว่าเดี๋ยวสสจะมาครอบงำองค์กรอิสระก็ให้สวยุ่ง
1: ครับ
0: ฝ่ายเดียวสุดท้ายขึ้นมามันหนีพ้นไหมล่ะ
1: เดี๋ยวพักกัน
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์

0: คือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
1: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
0: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณธนาพงศ
2: ์วันนี้มีข่าวมาจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับข่าวบอกว่าเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาศาลมีคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคุณสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยคดีเสียบบัตรแทนกันนะครับคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนปี2556นะครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในบรรยายฟ้องสรุปว่าคุณสรัญวุฒิจำเลยเนี่ยเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาแล้วก็ฝากบัตรประจำตัวเอาไว้ให้ส.ส.คนอื่นกดปุ่มแสดงตนแล้วก็ออกเสียงลงคะแนนแทนศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจำคุก1ปีคำรับของจำเลยในชั้นตรวจพยานหลักฐานเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3คงจำคุกเอาไว้8เดือนครับหลังคำพิพากษาคุณสรัญวุฒิก็ได้ยื่นขอประกันตัวศาลพิจารณาให้ประกันตัวระหว่างชั้นอุทธรณ์ครับคุณสุภาพครับ8เดือนไม่ได้ลงอาญา
3: อันนี้ก็เจอเข้าไปอีกรายหนึ่งเจอเข้าไปอีกรายหนึ่งคือคนทั่วไปเนี่ยก็ออกจะงงๆว่าสสสวไปทำผิดเรื่องอะไรต่ออะไรตั้งเยอะแยะแต่ว่าไม่ค่อยโดนจำคุกนะส่วนใหญ่นะ
2: ครับ
3: แต่กายแค่เอาบัตรไปให้คนอื่นเสียบแทนหรือลงคะแนนให้คนอื่นโดยเสียบบัตรแทนให้เขากดให้เนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากนะสมัยนั้นจำได้คุณรังสิมันหลอดรัศมีใช่ไหมรังสิมาร
2: ังสิมาร
3: ังสิมาเป็นคนเดียวที่ต่อสู้และคอยฟ้องประธานแต่ว่าทุกคนก็มองเป็นเรื่องขำๆขันๆไปเอาอีกแล้วรังสิมาเอาอีกแล้วรังสิมาเพราะมองไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่แต่นี่เรื่องพวกนี้ถ้าได้คุยกับคนที่เขาเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยเขาจะมองว่ามองเป็นเรื่องไม่ใหญ่ก็ได้มองเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็เช่นว่ายัตตินั้นเนี่ยเป็นยัตติที่สู้กันอย่างดุเดือดแล้วมันมีเสียงสูสีแล้วผลออกมามันจะนำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปทางใดทางหนึ่งฉะนั้นถ้าส.ส.เสียบัตรแทนกันเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเขาลงคะแนนให้ตรงกับที่เจ้าของบัตรต้องการให้ลงมันมีผลไปสู่กฎหมายที่จะออกมาก็มีนะคุณธราพงศ
2: ์ครับ
3: เขาต้องเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้แต่ที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่ก็เช่นมี พรบเข้าสู่สภาวาระ2วาระ3หลังจากที่ผ่านชั้นกรรมธิการไปแล้วเนี่ยแล้วผลการลงคะแนนส่วนใหญ่กรรมธิการเสียงข้างมากจะชนะกรรมธิการเสียงข้างน้อยก็จะแพ้นานๆที่จะมีชนะสักทีหนึ่งไอ้ตรงวาระสองอย่างนี้เนี่ยจะต้องกดลงมติบ่อยมากทุกมาตราสมัยก่อนก็เห็นว่าเอาละมันก็ไม่มันเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกันอยู่แล้วกับกรรมธิการเสียงข้างมากมันไม่มีอะไรจะพลิกผันฉะนั้นในแต่ละพรรคก็จะมีคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมส่วนหนึ่งคนที่ออกไปรับประทานอาหารหรือไปประชุมกรรมธิการอยู่ข้างนอกอีกชุดหนึ่งก็ส่วนหนึ่งพอประธานกดออดให้ลงคะแนนผมก็ได้เห็นว่ามีคนลงคะแนนของตัวเองแล้วเอื้อมมือไปทางซ้ายกดให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆเอื้อมมือไปทางขวากดให้เพื่อนที่อยู่ข้างขวาที่เขาไม่อยู่แล้วแต่บัตรเสียบอยู่ก็ทำกันมาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรนะก็ทำกันมาโอ้ยทำกันจนเคยชินอ่ะเยอะแยะแต่ไม่มีเรื่องมีราวอะไรเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ต่อสู้กันอย่างดูเดือดส่วนใหญ่กรรมธิการเสียงข้างมากจะชนะแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยสภาเห็นความสำคัญก็เลยออกระเบียบว่าก่อนที่จะลงคะแนนให้นับองค์ประชุมนับองค์ประชุมก็คือกดบัตรแสดงตนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยคะแนนมันเกยกันฉะนั้นให้เสียบบัตรแสดงตนสักทีหนึ่งก่อนว่าอยู่ในที่ประชุมแล้วนะพอกดบัตรแสดงตนผลออกมาเท่าไหร่แล้วถึงจะถามเป็นครั้งที่สองว่าใครเห็นด้วยให้กดเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยกดไม่เห็นด้วยใครงดออกเสียงให้กดงดออกเสียงแล้วก็ลงคะแนนลงคะแนนเสร็จปั๊บได้ผลออกมาอ้าวมาตราต่อไปท่านเลขาอ่านเสร็จแล้วประธานก็บอกว่ามาตราเนี้ยมีการแก้ไขฉะนั้นเมื่อมีการแก้ไขผู้ที่ขอแก้ไขจะติดใจหรือไม่ติดใจก็ตามแต่ก็ต้องโหวตกันใหม่แทนที่จะโหวตเลยเนี่ยต้องกดบัตรแสดงตนอีกผ่านไปถึง 2-3 นาทีเท่านั้นน่ะก็ต้องกดบัตรแสดงตนซ้ำใหม่ฟังดูแล้วขั้นตอนมันรุ่มร่ามรุงรังเสียเวลา แต่เขาก็ถือว่ามันต้องยอมเสียเวลาเพื่อยึดหลักการไว้ว่าต้องให้รู้ก่อนว่าในห้องที่นั่งกันอยู่เนี่ยครบองค์ประชุมไหมถ้าไม่ครบลงกันไปเดี๋ยวก็เกิดปัญหาทีหลังการแสดงตนคือแสดงตนให้รู้ว่าอยู่ครบที่ประชุมจำนวนองค์ประชุมอยู่ครบแล้วถึงจะลงคะแนนอีกทีนึงว่าเห็นด้วยกับฝ่ายไหนช่วงหลังเป็นอย่างนี้เพิ่มความลุ่มล่ามเข้าไปอีกฉะนั้นนี่ก็เล่าให้ฟังว่าสลันวุฒิสลันเกตถ้าใครนึกไม่ออกคนที่มีหนวดหนา
2: ๆครับ
3: มีหนวดหนาๆแล้วก็คราวหนึ่งที่สร้างผลงานการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยรู้สึกได้รับมอบหมายให้อภิปรายยาวแต่มันไม่เนื้อไม่น่าเชื่อว่าจะยาวไปถึงชั่วโมง2ชั่วโมงใครไปสะกิดให้พอก็ไม่ฟังพรรคเพื่อไทยส่งวิปไปสะกิดบอกว่าพอแล้วยาวมากไปแล้วรู้สึกเป็น2ชั่วโมงแล้วมั้ง ก็ไม่พอใจหลังจากนั้นก็ดับรัศมีดาวรุ่งเลยคุณธราพงศ
4: ์ครับ
3: ไม่ได้ลงเลือกตั้งก็ไม่ส่งลงนั่นแหละคนที่มีหนวดหนักๆอ่ะผมจะแฉเรื่องนั้นผมจะแฉเรื่องนี้คือก่อนอภิปรายเนี่ยจะต้องประกาศก่อนว่าจะแฉเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละสลาวุฒสลาเจต
2: ตาต้องทำเหมิงทึงด้วยนะ
3: เหมือนดาวร้ายหนังรุ่นสมัยก่อนนะรู้สึกตอนนี้ลูกเป็นสสอยู่มั้งไม่แน่ใจว่าของภูมิใจไทยหรือของเพื่อไทยนี
4: ่พักก่อน
3: มีอะไรอีก
4: พักก่อนครับ
3: พักก่อนแล้วพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
4: สักครู่ครับ
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
7: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
8: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
1: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
10: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
0: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: เชิญก่อนเลยคุณธราพง
2: ศ์ในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์เนี่ยเขามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับขุมทรัพย์มูลค่ามหาศาลในวัดครับคุณสุภาพแล้วก็จะนำไปสู่การบริหารจัดการจากภาครัฐต่อไปเขาบอกว่าอธิบดีกรมสรรพากรคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์จะนัดหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันที่22กันยายนนี้เพื่อที่จะหาแนวทางในการบริหารจัดการเงินบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-donation ให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเขามีตัวเลข เรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคของวัดต่างๆนี่นะครับนี่วัดมีความมั่งคั่งจากยอดเงินบริจาคยอดเงินฝากของวัดปี2568ไตรมาสที่1ธนาคารแห่งประเทศไทยกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานว่ายอดรวมเงินฝากวัดทั่วประเทศเนี่ยมีมากกว่า 410,000 ล้านบาทมีจำนวนบัญชีประมาณ 39,000 บัญชีดังนั้นเมื่อเจาะขุมทรัพย์วัดจากยอดเงินฝากธนาคารประมาณ 410,000 ล้านบาทนี่นะครับยอดเงินบริจาคหมุนเวียนปีละประมาณ 36,000 ถึง 54,000 ล้านบาทนี่ปีละนะมูลค่าที่ดินและที่ธรณีสงฆ์ซึ่งที่ดินวัดทั่วประเทศนับแสนไร่รวมถึงพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ใจกลางกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่รวมมูลค่าหลายแสนล้านบาทเมื่อรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 1.35 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว 1.35 ล้านล้านบาทนะครับนี่ยังไม่รวมเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจพุทธพาณิชย์ที่ไม่มีราคากลางซึ่งตลาดวัตถุมงคลพระเครื่องและพิธีกรรมความเชื่อมีเงินสะพัดหมุนเวียนปีละหลายหมื่นล้านบาทเป็นสภาพคล่องเงินสดที่ไม่ถูกจำกัดด้วยระบบบัญชีและกลายเป็นจุดที่ภาครัฐสุ่มตรวจไม่ถึงรวมถึงภาครัฐไม่อยากเข้าไปยุ่งดังที่รองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินทประพันธ์บอกว่าขึ้นอยู่กับศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่นี่เป็นอีกช่องทางในการฟอกเงินที่สำคัญดังเช่นงานวิจัยของสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI เนี่ยในหัวข้อวัดกับความเสี่ยงที่จะถูกใช้เพื่อฟอกเงินงานวิจัยชิ้นนี้เป็นของทานทิพย์ศรีสุวรรณเทศเมื่อปี2566ได้ชำแหละโครงสร้างทางการเงินของวัดไทยชี้ให้เห็นโครงสร้างเงินสะพัดในวัดทั่วประเทศระดับแสนล้านบาทและมีความเสี่ยงจากการบริหารจัดการบัญชีที่ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสเพียงลำพังขาดระบบตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานทำให้สถาบันศาสนาเสี่ยงที่จะกลายเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดและฟอกเงินนี่ทีนี้แนวทางการแก้ปัญหาหากวิเคราะห์ช่องทางตรวจสอบทรัพย์สินวัดอย่างเป็นระบบที่ทำได้จริงกรมสรรพากรมีกลไกตรวจสอบเชิงรุก4ช่องทางที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันที 1. การตรวจสอบการหักภาษีณที่จ่ายจากงบก่อสร้างโดยกรมสรรพากรสามารถใช้เครื่องมือทางกฎหมายเรียกตรวจสอบสัญญาก่อสร้างโบสถ์วิหารหรือวัตถุมงคลขนาดใหญ่ของทุกวัดหากวัดใดไม่มีเอกสารการหักภาษีณที่จ่ายหรือแจ้งงบก่อสร้างสูงเกินจริงจะสามารถแกะรอยไปถึงเงินทอนและเงินสดที่ถูกทอนออกไปจ่ายให้กับขบวนการทุจริตได้ทันที 2. การสอบทานบัญชีมูลนิธิและสมาคมรอบวัดกรมสรรพากรสามารถบังคับใช้การเรียกตรวจแบบพงด.55ของมูลนิธิวัดทั่วประเทศอย่างเข้มงวดถ้าพบว่ามูลนิธิมีรายรับจากการเช่าพื้นที่ตลาดสดค่าจอดรถหรือจำหน่ายวัตถุมงคลแต่แจ้งว่าเป็นเงินบริจาคเพื่อเลี่ยงภาษีกรมสรรพากรสามารถดำเนินการประเมินภาษีย้อนหลังและส่งเรื่องให้ปปง.ดำเนินคดีฟอกเงินเลยประการที่3การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมเงินสดกลุ่มเสี่ยง โดยสำนักงานปปง.ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ต้องกำหนดให้บัญชีส่วนบุคคลของพระภิกษุพระสังฆาธิการและญาติสนิทไวยาวัจกรที่มีความเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดข้ามบัญชีอย่างผิดปกติต้องถูกรายงานเป็นธุรกรรมสงสัยเพื่อตัดช่องทางตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เปิดให้พระภิกษุสะสมทรัพย์สินไว้ในชื่อของตนเองระหว่างที่มีชีวิตและก็ประการที่4ขยายผลจากระบบ e-donation ไปสู่การบังคับให้บัญชีรับจ่ายของวัดต้องผ่านระบบดิจิตอลกลางโดยการเบิกจ่ายทุกครั้งต้องมีการลงนามร่วมกันอย่างน้อย2ใน3ของคณะกรรมการบริหารการเงินของวัดที่มีตัวแทนคฤหัสถ์และนักบัญชีร่วมด้วยนอกเหนือจากนี้แล้วเรื่องสำคัญที่ยังเป็นขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าก็คือตลาดวัตถุมงคลและพระเครื่องมีเงินสะพัดปีละหลายหมื่นล้านบาทแต่ถูกผลักให้เป็นความเชื่อจึงไม่มีการประเมินภาษีเงินได้จากการซื้อขายเก่งกำไรแล้วตอนท้ายเนี่ยบทความนี้เขาบอกว่าคำถามต่อรัฐบาลคือเหตุใดธุรกิจที่สร้างมหาเศรษฐีหน้าใหม่จำนวนมากจึงได้รับการยกเว้นภาษีและไร้การตรวจสอบที่มาของเงินสดครับจากผู้จัดการออนไลน์ครับ
3: ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่านผู้ฟังที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆหน่อยก็บอกเออดีทำจริงสักทีมันจะแก้ปัญหาได้แต่คนที่อยู่กับวงการมานานอย่างผมเนี่ยผมก็จะพบอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาขึ้นมาทีนี่ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ใกล้เคียงกับเรื่องแบบนี้แนวๆเดียวกันแบบนี้ซึ่งเป็นข้อเสนอดีๆเท่านั้นทั้งนั้นแต่สุดท้ายขึ้นมาไม่ได้ทำทำก็แบบไฟไหม้ฟางบูบูวาบแล้วก็เลิกทำแล้วก็กลับไปสู่วงจรเดิมแล้วพอมีเรื่องขึ้นมาก็รื้อขึ้นมาใหม่หน่วยงานนั้นโน่นนี่นั่นคำถามคือเราไม่มีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบโดยตรงเรื่องพวกนี้อย่าไปคิดว่าสำนักพุทธรับผิดชอบเรื่องของพระนะไม่ใช่สำนักพุทธเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อสนองงานมหาเถรสมาคมไม่มีอำนาจไปออกกฎเกณฑ์กติกาข้อบังคับอะไรมากมายกรมนั้นกรมนี้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีหน้าที่โดยตรงที่จะไปจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้แต่คิดระบบแต่ก็ไม่มีใครทำคนที่ฝ่ายที่มีหน้าที่โดยตรงคือมหาเถรสมาคมแล้วก็มีฝ่ายปกครองสงฆ์ที่อยู่ในมหาเถรสมาคมซึ่งพระแต่ละรูปที่ประกอบไปด้วยกรรมการมหาเถรสมาคมก็เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นแล้วพระชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้เมตตาสูงท่านไม่ได้เห็นว่าจะต้องเอาเป็นเอาตายกับพระที่เผลอไปเรื่องเงินเผลอไปเรื่องผู้หญิงจนกระทั่งระยะหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจDSI ตำรวจเริ่มจะเอาจริงเอาจังขึ้นแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่อยากยุ่งใครมาร้องมาเรื่องอะไรก็ไม่อยากยุ่งเรื่องของพระยุ่งเข้าไปเดี๋ยวก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นลูกศิษย์คนสำคัญสำคัญมามีเรื่องกันอีก
2: ครับ
3: เออเขาก็ไม่ยุ่งแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเราได้เห็นว่าตำรวจหลายหน่วยงานตำรวจหลายหน่วยงานหลายกองบังคับการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วไม่เกรงใจแล้ว ฉะนั้นจะเห็นว่ากรณีสมีโชติเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นการทำงานประสานของฝ่ายตำรวจนะ
4: ครับ
3: ไม่ได้มาจากสำนักพุทธนะไม่ได้มาจากมหาเถระสมาคมนะ
4: ครับ
3: ตำรวจสืบกันเองนะสืบสอบกันเองใช้ระยะเวลาสืบสอบกันนานใช้ระยะเวลาเอากล้องวงจรปิดไปติดเพื่อเห็นหลักฐานจ่าๆไม่งั้นรอดหมด
4: ครับ
3: คราวนี้ก็หวังว่ามันควรจะมีองค์กรที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์ก็ไม่รู้จะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนเพราะดูเรื่องกฎหมาย ไม่รู้จะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนที่จะทำในสิ่งที่พูดกันเนี่ย
4: ครับ
3: ให้มันจริงจังสักทีว่าอย่างนั้นเถอะอย่าให้เป็นไฟไหม้ฟาง
4: ครับ
3: ครับ
2: ช่วงนี้มีงานก๊าซเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกครับเขาจัดระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนที่ไบเทคบางนานะครับซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ไปจัดบูธของกฟผ.เนี่ยอยู่ที่ B80 นะครับแล้วในบูธเนี่ยมีการนำเสนอเนื้อหาผ่าน3มิติที่สำคัญครับ1ก็คือการเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานผ่านการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าภูมิภาคผ่านอาเซียน Power Grid 2การเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพและได้รับความสนใจจากทั่วโลกแล้วยังมีกิจกรรมและก็ของที่ระลึกพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าชมงานในบูธของกฟผ.นะครับไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจมาสคอตกฟผ.เครื่องดื่มคุณสายชนไอศครีมข้าวเหนียวมะม่วงมาการองรสชาติผลไม้ไทยที่นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยความยั่งยืนและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยแล้วก็มีการจัดเกี่ยวกับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านพลังงานด้วยนะครับคุณภาพเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
11: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัฒน
5: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ราะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้พุธที่16กันยายน2569ประเด็นเรื่องของคดีหัวเลือกสว.แม้ว่าทางกกต.จะมีมติไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้เนี่ยที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ25688เนี่ยก็หนีไม่พ้นล่ะนะครับที่ทางพรรคฝ่ายค้านจะต้องหยิบเอาประเด็นเรื่องนี้มาอภิปรายด้วยนะครับซึ่งเราก็จะไปติดตามกันในเรื่องนี้นะครับ 10:35 นาทีวันนี้เนี่ยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่นายโสพลสารัมประธานผู้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในการประชุมเนี่ยนะครับหลังจากเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วเนี่ยก็เข้าสู่วาระการพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของกกต.นะครับโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะเนี่ยมาชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวนะครับนายร่มธรรมขำดุรักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยตัวแทนวิปรัฐบาลนะครับได้แจ้งต่อที่ประชุมบอกว่าวันนี้มีวาระพิจารณา2เรื่องก็คือรับทราบผลปฏิบัติงานของกกต.แล้วก็ยัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยที่มีสมาชิกเนี่ยสนใจอภิปรายจำนวนมากจึงมีการกำหนดกรอบเวลาหลังจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านนะครับโดยวาระพิจารณารายงานกกต.เนี่ยมีการพูดคุยการพิจารณา5ชั่วโมงนะครับแบ่งเป็นฝ่ายละ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ยติด่วนเรื่องปัญหาชายแดนใต้เนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งนะครับทำให้ทางด้านของนายประดิษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปรัฐบาลเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่ากรอบเวลาที่วิปรัฐบาลแจ้งเนี่ยมันเป็นกรอบเวลาคร่าวๆแต่ที่วางไว้ก็คือต้องการให้เสร็จทั้ง2เรื่องเนี่ยใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงครึ่งนะครับคาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นในช่วงเวลา1ทุ่มหรืออาจจะเลยเวลาเล็กน้อยและก็สอดคล้องกับจำนวนส.ส.ที่ลงชื่อโดยไม่ได้มีการแบ่งเวลาตายตัวนะครับแต่ข้อสังเกตที่เป็นข้อสงสัยนะครับว่าทำไมเนี่ยต้องมากำหนดระยะเวลาตายตัวว่าพิจารณา2เรื่องต้องจบภายใน8ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้ามีสมาชิก2ฝ่ายต้องการอภิปรายเกินเล็กน้อยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องบีบเวลาตามที่วิปรัฐบาลบอกและก็พร้อมที่จะแบ่งเวลาอย่างเป็นทำทุกฝ่ายแล้วก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องปิดประชุมในเวลา1ทุ่มนะครับทำให้นายสมพลเนี่ยบอกว่าต้นใช้คำว่าโดยประมาณ5ชั่วโมงในวาระรับทราบกกต.และยติไฟใต้อีก3ชั่วโมงโดยประมาณเพียงแต่ว่าในการบริหารเวลาในวาระแรกเนี่ยจะบริหารกันยังไงใน5ชั่วโมงจะเกินไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่กลัวจะเลยเถิดไปนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยใน5ชั่วโมงเนี่ยก็มีการหาหรือว่าฝ่ายไหนควรจะได้เวลาเท่าไหร่เนี่ยก็จะดีจะได้ไม่นำไปสู่ปัญหาในการปฏิบัติโดยประมาณ5ชั่วโมงนั้นเนี่ยให้เหลือเวลาให้ผู้ชี้แจงด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยทางด้านของนายแสวงก็ได้รายงานผลการดำเนินงานของกกต.ในปี 2567-2568 นะครับซึ่งหลังจากที่เลขาธิการกกต.ได้รายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการอภิปรายของส.ส.แล้วครับคนแรกละที่อภิปรายในส่วนของพรรคฝ่ายค้านนะครับก็คือนายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกย้ำถึงมติของกกต.ที่วินิจฉัยในคดีหัวสว.ที่สั่งฟ้องสว.และผู้เกี่ยวข้องรวม77คนโดยไม่พบว่ามีการสั่งฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีหรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแต่จากการสืบสวนเนี่ยพบรายละเอียดสำคัญกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยจังหวัดนครพนมส.ส.สุโขทัยพรรคภูมิใจไทยอดีตผู้สมัครส.ส.ภูเก็ตพรรคภูมิใจไทยบิดาของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยหลานของรองนายกจากพรรคภูมิใจไทยนายกอบจภาคใต้ที่ร่วมหาเสียงกับพรรคภูมิใจไทยผู้ช่วยส.ส.เจ้าหน้าที่ธุรการของพรรคภูมิใจไทยนะครับโดยที่นายพริษฐ์บอกว่าความพยายามของกกต.เสียงข้างมากปฏิเสธความเป็นขบวนการโกงสว.ไม่ต่างกับที่บอกว่าหากสมมติมีการวางระเบิด20จุดในกทม.ด้วยรูปแบบเดียวกันกกต.บอกว่าให้พิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกันดูเฉพาะหลักฐานที่แยกเฉพาะจุดไม่ให้พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันรวมถึงไม่ให้พิจารณาว่ามีองค์กรใดอยู่เบื้องหลังวางแผนและบงการขบวนการ นะครับซึ่งมีหลักฐานที่ได้มาจากการสืบสวนเนี่ยพบว่านางรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชลัดรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยหากพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.จึงมีข้อมูลว่านางรัตนาโทรศัพท์คุยกับสว19คนรวม62ครั้งคาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ประชุมที่โรงแรมภูแมนและกระช่วงการทำงานของสว.หากต้องการให้มั่นใจว่าการโทรศัพท์ไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ผู้เชี่ยวชาญของสส.โทรศัพท์หาสว.จำนวนมากทำไมนะครับทั้งนี้เนี่ยแม้ทางพรรคภูมิใจไทยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเลือกสว.ผ่านคำสั่งของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวเพราะเสี่ยงขัดต่อกฎหมายแต่วันนี้เนี่ยนะครับกกต.ยืนยันและสั่งฟ้องคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมีความเป็นไปได้2ทางคือนายอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องนะครับซึ่งพอไหนพระฤทธิ์อภิปรายถึงพรรคภูมิใจไทยและพาดพิงถึงนายอนุทินเนี่ยก็เพราะว่ามีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยประท้วงการอภิปรายว่าไม่อยู่ในเนื้อหารายงานอีกทั้งพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยถือว่าสร้างความเสียหายต่อพรรคนะครับทำให้นายโสพลเนี่ยวินิจฉัยให้นายพฤทธิ์ใช้ดุลพินิจแยกบุคคลออกจากพรรคภูมิใจไทยเพราะไม่เกี่ยวข้องกันส่วนใครทำความผิดหรือมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับพรรคกรณีที่พาดพิงถึงนายอนุทินเนี่ยประเด็นที่บอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องเนี่ยเป็นการกล่าวหาส่วนเวทีสภาตอนนี้ไม่ใช่เวทีกล่าวหานายกตนไม่เห็นด้วยกับการกล่าวหาเพราะไม่เกี่ยวกับรายงานกกต.นะครับจากนั้นเนี่ยนายปริศได้อภิปรายต่อบอกว่าขอให้ฟังตนให้จบเพราะกรณีที่กกต.สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับการโกงสว.บรรดาทั้ง77คนนั้นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพรรคมีความเป็นไปได้ว่านายอนุทินเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องที่กำชับสมาชิกพรรคไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวหรือมีความเป็นไปได้ที่2ก็คือนายอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงเลือกสว.และกกต.ปกป้องนะครับทำให้ทางด้านของนายโสพลเนี่ยบอกว่าประเด็นนี้ไปกันใหญ่จะพูดแบบนั้นไม่ได้ทำงานไม่ได้เรื่องหรือร่วมกันโกงไม่ได้จะกล่าวหาไม่ได้เพราะอย่างน้อยกกต.วินิจฉัยแล้วส่วนจะยอมรับหรือไม่ยอมเป็นเรื่องของคนที่อภิปรายแต่ในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยนายอนุทินไม่เกี่ยวข้องจึงไม่ส่งฟ้องศาลดังนั้นพูดประเด็นนี้ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งตนไม่ให้ถอนแต่ว่าพูดไม่ถูกต้องและขอใช้อำนาจประธานห้ามพูดอีกหากพูดอีกเนี่ยจะไม่อนุญาตให้อภิปรายต่อนะครับอย่างนั้นเนี่ยนายพฤทธิ์ก็ได้โต้แย้งบอกว่าตนเนี่ยตกใจวันจันทร์ประธานกกต.ชี้แจงว่านายอนุทินไม่เกี่ยวข้องยังไงแต่วันนี้ไม่คิดว่าจะได้ยินจากประธานสภาด้วยนะครับก่อนจะอภิปรายต่อว่ากกต.ไม่ได้มีมาตรฐานการใช้ดุลพินิจคดีของสว.ทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยสั่งฟ้องเพราะแชทไลน์แลกคะแนนแต่ปีนี้มีสว.130คนที่ตัวเลขสอดคล้องในโพยซึ่งเป็นความชัดเจนต่อการแลกคะแนนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เนี่ยตนมีข้อเสนอให้กกต.ทำเป็นขั้นต่ำคือเปิดเผยมติทั้งหมดทุกข้อกล่าวหาไม่เฉพาะการลงคะแนนแต่ว่าต้องมีเหตุผลรายคนและกกต.ส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดไปศาลฎีกานอกจากนั้นเนี่ยกกต.จะเดินหน้าสืบสวนหลักฐานการโกงสว.ที่ปรากฏต่อสาธารณะแต่ไม่อยู่ในสำนวนสอบสวนและหากไต่สวนหากศาลไต่สวน77คนพบความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นจะรื้อคดีและสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องไปที่ศาลนะครับนี่ก็คือแค่การอภิปรายคนแรกนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็แน่นอนละนะครับมันก็มีเรื่องของ การพาดพิงการประท้วงก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเอาแค่จั่วหัวเปิดนะครับตั้งต้นของการอภิปรายรายงานของกกต.นะครับนำเสนอกับคุณผู้ฟังเท่านี้นะครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันต่อเนื่องมาจากเรื่องของคดีหัวสว.หลังจากมติของกกต.ออกมาแล้วเนี่ยนะครับนั่นก็คือวันนี้เนี่ยที่ศาลฎีกาสนามหลวงกลุ่มสว.สำรองนะครับได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งขอให้รับคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.โดยให้ผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะครับซึ่งทางพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วบอกว่าทั้ง3ข้อกล่าวหาที่ยกคำร้องโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.ชี้แจงว่าโพยไม่ผิดนั้นเนี่ยตนยืนยันได้ว่ามีขบวนการในการจัดทำขึ้นและโพยฉบับแรกที่ตนไปพบนั้นเนี่ยถือเป็นโพยฉบับแรกที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาจึงถือเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่ามีการทุจริตนะครับแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานนะครับซึ่ง โดยสรุปแล้วเนี่ยทั้ง77คนกกต.วินิจฉัยในลักษณะของคดีอาญาเป็นหลักแต่ยังมีความผิดตามมาตรา62ของพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่ระบุว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากกต.จะต้องยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนสิทธิ์ของการเลือกของผู้ที่ได้มาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมนะครับแต่ว่ากกต.ไม่ได้พูดถึงมาตรา62นะครับหรือเจตนาจะปล่อยปละละเลยหรือไม่จึงถือว่ากกต.เนี่ยไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนะครับในส่วนนี้จึงถือว่ากกต.ได้ละเมิดตามมาตรา32ของพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะครับกำหนดไว้ว่ากกต.หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ทำให้การเลือกสว.เป็นไปโดยจดิตเที่ยงธรรมหากละเลยหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบถือว่ามีความผิดระหว่างโทษจำคุก10ปีนะครับวันนี้กลุ่มสว.สำรองจึงได้ใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันตามมาตรา44นะครับโดยจะขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยว่าผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ถึง3ที่บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้และขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่และก็ขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องให้กกต.ดำเนินการฟ้องพิจารณาสว.138คนและส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่นะครับโดยสรุปก็คือขอให้ศาลไต่สวนหากไม่ถูกต้องขอให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวนเหมือนทำการบ้านส่งขึ้นมาใหม่นะครับโดยคาดหวังว่าศาลเนี่ยจะให้ความเมตตาในการพิจารณารับคำร้องในวันนี้และเปิดองค์คณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ความจริงในเรื่องของการวินิจฉัยของกกต.และยอมรับว่าไม่หนักใจที่กกต.มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วว่าจะมีการฟ้องร้องเพราะว่าการที่มาร้องในวันนี้เนี่ยได้มีการคาดการไว้แล้วมีการร่างหนังสือมาเป็นเดือนนะครับส่วนการที่กกต.ชุดใหญ่มีความพยายามโยนความผิดให้อนุกรรมการชุดที่36ที่อ้างว่าพยานหลักฐานมาไม่ถึงกกต.ชุดใหญ่นะครับจึงอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถพิจารณาความผิดได้นั้นเนี่ยนะครับพลตำรวจโทคำรบก็บอกว่าในฐานะผู้บริหารต้องไม่โทษหรือโยนความผิดให้ใครต้องมีการวินิจฉัยหรือพิจารณาให้รอบคอบเมื่อผู้บริหารตัดสินใจหรือวินิจฉัยแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบในส่วนที่วินิจฉัยด้วยตัวเองนะครับส่วนกรณีหากคดีถึงที่สุดและศาลรับคำร้องสั่งสว26รายหยุดปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสวสำรองยินดีรับตำแหน่งหรือไม่เนี่ยพลตำรวจโทคำรบก็บอกว่าแม้ผลจะออกมาอย่างไรก็น้อมรับเพราะว่าที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้สังคมตระหนักถึงความไม่ชอบธรรมในการเลือกสว.ที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าไม่ให้สละสิทธิ์ก็ต้องรับตำแหน่งนะครับทางนี้กลุ่มสว.สำรองได้อ่านแถลงการบอกว่าประเด็นสำคัญคือขอให้ศาลตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดโดยเห็นว่ามาตรา62ใช้เกณฑ์หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับการเลือกอาจไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่จำเป็นต้องถึงระดับพิสูจน์ความผิดทางอาญาและการตรวจสอบไม่ควรจำกัดเฉพาะหลักฐานการจ่ายเงินแต่รวมถึงพฤติการและความเชื่อมโยงของเครือข่ายด้วยนะครับโดยที่การยื่นคำร้องเนี่ยไม่ได้มุ่งช่วยบุคคลใดหรือกดดันศาลแต่ต้องการให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเนี่ยได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนเพื่อรักษาความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสว.นะครับซึ่งศาลฎีกาก็รับเป็นคดีหมายเลขดำที่ลต.สว21/2569อ่ะเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตามมานะครับคดีที่มีการฟ้องร้องทันทีหลังจากที่กกต.วินิจฉัยนะครับก็กลุ่มสว.สำรองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากกับผลของการพิจารณาของกกต.นั่นเองนะครับส่วนในมิติความเห็นนะครับเรื่องของการวินิจฉัยนะครับหรือว่าติดังกล่าวของกกต.นั้นเนี่ยนะครับอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจก็คือนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่ได้ออกแถลงการที่ทางพรรคเนี่ยก็ออกแถลงการต่อเรื่องนี้ไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเองก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับต่อกรณีการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องของการหัวเลือกสว.เนี่ยนะครับบอกว่าหากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานชี้ให้เห็นว่าร่วมกันกระทำความผิดในลักษณะเป็นขบวนการการดำเนินคดีก็ควรครอบคลุมบุคคลทั้งหมดที่มีพฤติการเกี่ยวข้องไม่ควรเลือกดำเนินการเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับอันนี้ในฐานะอดีตผู้พิพากษาแหละนะครับโดยนายพีรพันธ์ได้บอกว่าลักษณะของคดีเช่นนี้หากมีการแบ่งหน้าที่กันทำและมีเจตนาร่วมกันการพิจารณาความรับผิดชอบควรมองภาพรวมของการกระทำทั้งกลุ่มโดยหน้าที่สำคัญของกกต. ตคือการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานบุคคลพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือให้ครบถ้วนก่อนส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลตามกฎหมายกกต.ไม่ใช่ผู้ตัดสินในท้ายที่สุดว่าใครผิดหรือไม่ผิดแต่มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจที่กฎหมายกำหนดหากเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมก็ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยจากพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตพยานบางรายที่กลับคำให้การว่าการกลับคำให้การของพยานเพียงคนเดียวเนี่ยไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเหตุหลักในการยุติหรือเปลี่ยนทิศทางของคดีหากยังมีพยานบุคคลและพยานหลักฐานอื่นที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยพยานคนดังกล่าวอ้างว่ามีการข่มขู่แต่ไม่ปรากฏใครข่มขู่และมีการข่มขู่จริงหรือไม่นะครับถ้าพยานคนหนึ่งกลับคำให้การก็ต้อง ตรวจสอบนะครับว่าคำให้การเดิมกับคำให้การใหม่ที่มีที่มาอย่างไรและให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานทั้งหมดไม่ใช่หยิบเฉพาะคำให้การของคนใดคนหนึ่งมาเป็นเหตุให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเดินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วก็การกล่าวอ้างลอยๆว่าถูกข่มขู่แต่ไม่ปรากฏว่าใครข่มขู่เนี่ยจึงยังไม่อาจเชื่อได้ว่าถูกข่มขู่จริงนะครับหากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าการกลับคำให้การเกิดจากการชักจูงกดดันหรือมีการตกลงช่วยเหลือกันเพื่อให้บุคคลใดหลุดพ้นจากความรับผิดก็อาจเป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดอื่นหรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยพยานคนดังกล่าวควรถูกดำเนินคดีข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่ควรมองเพียงว่าพยานคนหนึ่งพูดยังไงแต่ว่าต้องมองพยานหลักฐานทั้งระบบแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยหากมีหลักฐานที่ต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติและก็ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกกันนะครับมันยังคงมีเสียงวิจารณ์กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับเรื่องของมติของกกต.ที่ออกมานะครับแม้ว่าจะในจะจบไปแล้วในมุมของกกต.ต่อการทำงานในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่สังคมตั้งข้อคำถามและก็แน่นอนละนะครับผลพวงหลังจากที่มีการแถลงโดยประธานกกต.ไปแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีกกต.เสียงข้างน้อยก็คือทางด้านของนายสิทธิโชคอินทรวิเศษเนี่ยนะครับออกมาพูดถึงมติในดังกล่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นนะครับว่าไอ้ข้อตกลงของกรรมการก่อนที่ประธานกกต.มาจะมาแถลงเนี่ยนะครับทั้ง7ข้อกล่าวหาที่มีการสั่งไม่ฟ้องนะครับแล้วก็หรือว่าสั่งฟ้องนั้นเนี่ยก็ให้บอกว่าเวลาแถลงเนี่ยให้บอกด้วยว่าแต่ละข้อกล่าวหานั้นเนี่ยนะครับมติของกกต.เนี่ยเป็นมติเอกฉันท์หรือว่ามติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยยังไงแต่ว่าประธานกกต.ไม่ได้แถลงตรงนั้นก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตนะครับแต่ว่าเอาละอย่างไรก็ตามแต่นะครับถ้าจำกันได้ในวันแถลงข่าวเนี่ยประธานกกต.ก็ย้ำถึงความเป็นอดีตผู้พิพากษาของตัวเองแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้นะครับทั้งด้านของนายสิทธิโชคอินทรวิเศษกกต.อินทรวิเศษนะครับกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อไปเมื่อวานนี้นะครับก็แน่นอนนะครับพอมองย้อนกลับไปถึงประวัติการทำงานนั้นเนี่ยก็ไม่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เติบโตมาจากสายงานนะครับในแวดวงตุลาการเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเคยเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่เลขานุการศาลอาญาเลขานุการศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาแล้วก็เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาด้วยนะครับสิ่งสำคัญก็คือตัวของนายสิทธิโชติเองนั้นเนี่ยนะครับก็คือเคยเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการออกมาสัมภาษณ์นะครับทำไมจึงเห็นว่าพยานหลักฐานในคดีหัวสวมีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินคดีต่อเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนหลักรับสังคมก็ย่อมเงี่ยหูฟังแล้วก็มองไปในทิศทางตั้งข้อสงสัยเช่นเดียวกันนะครับก็แน่นอนหลักรับมันมีจุดวิเคราะห์ในหลายๆเรื่องจากบทสัมภาษณ์ของทางด้านกกต.เสียงข้างน้อยรายนี้นะครับก็เรื่องของเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เดียวมันก็มองถึงได้ความเชื่อมโยงนะครับโพยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลักฐานเองนั้นเนี่ยนะครับ ที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่คำให้การของพยานและพยานเพียงปากเดียวแล้วบอกว่าเชื่อถือไม่ได้แล้วมันจะยกหรือว่าหักล้างพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นเนี่ยอันนี้ก็มันก็ไม่สมควรเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของการกลับคำให้การนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับโดยที่ทางด้านของนายสิทธิโชติเองเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตถึงพยานบางรายที่กลับคำให้การเนี่ยมองว่ามันไม่น่าจะอธิบายได้ไง่ายๆว่าเกิดจากการถูกข่มขู่เพราะพยานบางคนเนี่ยมีสถานะและอำนาจต่อรองค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ตนเห็นว่าควรนำมาประเมินประกอบกันไม่ใช่หยิบเพียงคำให้การที่กลับไปกลับมาแล้วบอกว่าพยานไม่น่าเชื่อถือแล้วตัดหลักฐานส่วนอื่นทิ้งทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของเส้นทางการเงินด้วยเนี่ยนะครับมันก็ยังมีช่องว่างอยู่แล้วก็พฤติการหลังเลือกตั้งต่างๆเหล่านี้อ่ะนั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเอาละเป็นเสียงของกกต.เสียงข้างน้อยนะครับเพื่อที่จะชี้ชวนหรืออาจจะอธิบายเนี่ยให้สังคมบอกว่ามันไม่ใช่ความเห็นหรือเป็นมติของกกต.ทั้งหมดเป็นมติเอกฉันท์ยังมีกกต.เสียงข้างน้อยที่มองต่างจากมติของกกต.ที่ออกมาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมติที่ออกมาก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดละในชั้นกกต.นะครับจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการทางศาลนะครับแต่ว่าก็คงต้องตามดูเนี่ยนะครับว่าในกระบวนการของศาลนั้นเนี่ยนะครับศาลจะมีวิธีการมีไม่ใช่จะมีวิธีการศาลก็มีวิธีการมีกระบวนการในการพิจารณาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูในมุมของนักกฎหมายที่มองเนี่ยนะครับว่ากระบวนการเมื่อกกต.นะครับส่งสำนวนคำสั่งฟ้องเนี่ยนะครับไปถึงศาลแล้วเนี่ยนะครับเขาศาลตามกระบวนการขั้นตอนเนี่ยจะพิจารณามีอะไรที่จะเพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นหรือไม่เนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะไปเอาแง่มุมตรงนั้นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขออนุญาตนะครับที่จะปิดท้ายกับเรื่องของสอบการสอบท้องถิ่นการบรรจุคนนะครับบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงการผลักดันแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบและก็ดำเนินการกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันโดยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกนะครับในวันพรุ่งนี้17กันยายนเนี่ยกรอบการทำงานของก็ต้องการให้การแก้ปัญหาเนี่ยเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับทั้งการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานแล้วก็การดูแลผู้ที่สอบแข่งขันได้โดยสุจริตนะครับซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นสำคัญที่เตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมกับกกลางนะครับก็มี4เรื่องก็คือกรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบ4นะครับหารือแนวทางแล้วก็กรอบเวลาเพื่อให้สามารถเดินหน้าการเรียกบรรจุตามเป้าหมายภายในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับแล้วก็การดูแลผู้บรรจุในรอบ 1-3 ที่ได้รับผลกระทบหารือแนวทางดำเนินการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีแล้วก็ตำแหน่งบริหารจัดการบัญชีแล้วก็ตำแหน่งควบคู่กับการตรวจสอบผู้ที่มีปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์ที่ประธานเป็นผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือความชัดเจนหลังการประชุมเมื่อกกลางพิจารณาแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องนำมติและแก้แนวทางเนี่ยไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งทางด้านของนายวรสิทธิ์ก็ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นเนี่ยต้องไม่หยุดเพียงแค่การดำเนินการกับกรณีทุจริตแต่ว่ามันต้องเดินหน้าต่อไปถึงขั้นการบริหารบัญชีตำแหน่งและก็การเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบเนี่ยมันสามารถเดินต่อได้แล้วก็ผู้ที่สอบแข่งขันได้โดยสุจริตนั้นเนี่ยจะต้องไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าการประชุมกกลางใน

0: 2,500 กว่ารายนะครับที่ให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคมก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเดือนหน้าในการที่จะบรรจุรอบ4นั้นเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรอันนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ประชุมกกลางที่จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมีข้อยุติก็ให้คำตอบที่ชัดเจนนะครับกับผู้ที่สอบได้โดยสุจริตนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพักกันเพื่อกลับมาติดตามช่วงครบครึ่งคมนาคมนะครับย้ำกับ2เรื่องนะครับเรื่องของการเพิ่มเวลาออกอากาศของคลิปข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับจากทุกวันอังคารถึงศุกร์เนี่ยนะครับเราพบกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับว่า เราจะเพิ่มเวลาออกอากาศพบกันเพิ่มเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับ6โมงถึง1ทุ่มแล้วก็เรื่องของ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเรานะครับเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราทั้ง2ช่องทางเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยให้มากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงคมนาคมขนส่งกันนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะบอกกล่าวย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับ

0: ของการเพิ่มเวลาออกอากาศของกุยข่าวอารามนิวส์ของเราเนี่ยนะครับจากช่วงทุกวันอังคารถึงศุกร์นะครับ6โมงถึง1ทุ่มเนี่ยเราก็เพิ่มเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เวลาเดิมนะครับก็คือ6โมงถึง1ทุ่มนะครับส่วนเรื่องของ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันอยู่เป็นประจำนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่านX นะครับ @arao_newsfm97 นะครับ @arao_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางดังว่านี้ด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับวันนี้แจ้งมาว่าทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรี1ช่องบนถนนเพชรบุรีนะครับ1ช่องจราจรบริเวณซอยเพชรบุรี4ถึงบริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทยนะครับเพื่อดำเนินงานหรือย้ายระบบสาธารณูปโภคปล่องระบายอากาศที่3ตั้งแต่วันนี้นะครับ4ทุ่มของวันนี้16กันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ30กันยายนเวลาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์เนี่ยสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรขณะที่ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับการปิดเบี่ยงการจราจรที่เราได้บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมีเรื่องของเสียงดังรบกวนสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับใครที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงในการใช้เส้นทางนี้นะครับส่วนผู้ใช้เส้นทางนะครับของถนนเพชรบุรีสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลโครงการนะครับผ่าน Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับอ่ะไปติดตามเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีปลายปีนี้เคาะลงทุนโครงการทางด่วน N2 วงเงิน 1.48 ล้านบาทนะครับวางเป้าหมายที่จะเริ่มก่อสร้างในปีหน้าและก็แล้วเสร็จในปี2573แล้วก็ยืนยันนะครับที่จะเดินหน้าโครงการ N1 อย่างแน่นอนแม้ว่าจะถูกแรงต้านจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะใช้เวลาศึกษาอีกรอบเนี่ยนะครับโดยประมาณก็คือ1ปีนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการทางพิเศษเชื่อมต่อทิศตะวันออกกับตะวันตกของกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ปัญหาการจราจรบนถนนงามวงวานและถนนประเสริฐมนุกิจซึ่งมี2ระยะก็คือระยะที่1นะครับโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออกหรือว่า N2 ระยะทาง 6.67 กิโลเมตรวงเงิน 14,802 ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาภายในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้านะครับแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2570แล้วก็เปิดให้บริการในปี2573โดยที่โครงการ N2 นั้นเนี่ย มีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่1.0000ของถนนประเสริฐมนุกิจเป็นทางพิเศษยกระดับขนาด4ช่องจราจรเชื่อมต่อทางพิเศษฉลองรัฐบริเวณทางแยกฉลองรัฐนะครับไปสิ้นสุดเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออกหรือว่าทล.9บริเวณทางแยกต่างระดับลาดบัวขาวและก็แนวเส้นทาง N2 นะครับก็จะทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสำลีหรือว่าบึงกลุ่มนะครับประมาณ 5.7 กิโลเมตรโดยรูปแบบทางพิเศษเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็รถไฟฟ้าอยู่ด้านล่างแต่ว่าเสาต่อหม้อและโครงสร้างทางพิเศษกับรถไฟฟ้าเนี่ยจะแยกจากกันโดยเด็ดขาดไม่ใช้โครงสร้างร่วมกันนะครับแล้วก็ระยะที่2เนี่ยโครงการทางพิเศษอาศัยฉลองรัฐแครายนะครับหรือว่า N1 ระยะทาง12กิโลเมตรอยู่ระหว่างเตรียมศึกษาโครงการอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าจะเริ่มได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับใช้เวลาศึกษาประมาณ1ปีแล้วก็คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติได้ในปี2572แล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เนี่ยปี2573แล้วก็เปิดให้บริการในปี2576นะครับโดยช่วง N1 ดังกล่าวเนี่ยได้รับการคัดค้านจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาโดยตลอดเพราะเกรงว่าทางด่วนที่เป็นโครงสร้างแบบยกระดับเนี่ยจะสร้างมลภาวะให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็จะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเสียพื้นที่บางส่วนให้กับโครงการนะครับทั้งนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้พิจารณาการดำเนินโครงการออกแบบเป็น3แนวทางนะครับก็คือก่อสร้างเป็นแบบยกระดับซึ่งถูกคัดค้านจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอดแยกเกษตรศาสตร์ซึ่งค่าก่อสร้างจะสูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาทและต้องเจาะอุโมงค์ลึกลงไปจากทางลอดปัจจุบันก็เกรงว่าจะกระทบต่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางเนี่ยนะครับก็คือการแชร์การใช้อุโมงค์ร่วมกับอุโมงค์ลอดทางแยกเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการคัดค้านเช่นกันเพราะเกรงว่าประชาชนจะสับสนแล้วก็อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้อุโมงค์ร่วมกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเสนอวิธีการดำเนินโครงการ N1 ใหม่เพื่อเจรจากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคือการก่อสร้างช่วงแนวสายทางที่ทับซ้อนกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเป็นแบบยกระดับคร่อมอยู่บนเส้นทางรถไฟฟ้านะครับแยกโครงสร้างเช่นเดียวกับ N2 โดยแนวสายทางรถไฟฟ้าเนี่ยมีจุดเริ่มต้นบริเวณแยกแครายขณะที่ N1 เนี่ยมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางพิเศษศรีรัตน์ตัดกับถนนงามวงวานแนวสายทางเนี่ยจะไปตามแนวถนนงามวงวานผ่านแยกพงเพชรแยกบางเขนแยกเกษตรแล้วก็เข้าถนนประเสริฐมนุกิจเชื่อมต่อกับ N2 นะครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยยอมรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะยอมรับ N1 เนื่องจากว่าเป็นแนวสายทางเดียวกันพร้อมกับยืนยันนะครับว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยจะดำเนินโครงการ N1 แน่นอนเพื่อแก้ปัญหาการจราจรบนถนนงามวงวานนั่นเองนะครับซึ่งผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับนายสุรเชษฐ์เองยังบอกด้วยว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีโครงการทางพิเศษที่อยู่ระหว่างเตรียมเสนอรัฐบาลเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการอีกจำนวน3โครงการวงเงินรวม 63,220ล้านบาทนะครับนั่นก็คือโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2งามวงวานพระราม9หรือว่าดับเบิลเด็กนะครับวงเงิน 34,800 ล้านบาทที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เจรจากับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ให้เป็นผู้รับงานโครงการนะครับโดยมีเงื่อนไขปรับลดค่าทางด่วนในเมืองนะครับก็คือทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2สายงามวงวานพระราม9เหลือไม่เกิน50บาทจากเดิมสูงสุดที่90บาทและก็แลกกับเงื่อนไขนะครับได้รับการขยายสัมปทานสัญญาสัมปทานทางด่วนขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่2ให้ BEM ออกไปอีก22ปี4เดือนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโครงการดับเบิลเด็กนะครับอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและก็เอกชนหรือว่าคณะกรรมการ PPP นะครับเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขสัญญาสัมปทานตามขั้นตอนของพระบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและก็เอกชน2562นะครับคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปี2570แล้วก็เปิดให้บริการในปี2574นะครับอีกโครงการก็คือโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะทาง 15.80 กิโลเมตรวงเงิน 25,38 ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยอยู่ ู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบลงทุน PPP คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการได้ในปี2571แล้วก็เริ่มก่อสร้างปี2573เปิดให้บริการปี2576นะครับสุดท้ายก็คือโครงการทางพิเศษเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนาอาจนรงหรือว่า S1 นะครับ S1 นะครับระยะทาง 2.25 กิโลเมตรวงเงิน 4,984 ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างรอความชัดเจนของการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพและก็การหารือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่องสัดส่วนการลงทุนค่าก่อสร้างร่วมกันนะครับคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติได้ในปี2571แล้วก็เริ่มก่อสร้างในปี2572เปิดให้บริการได้ในปี2574นะครับเดี๋ยวนี้ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของถนนของกรมทางหลวงชนบทนะครับโดยนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายค.2-1และค.2-2นะครับผังเมืองแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2570ซึ่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางที่มีการส่งออกด้านการค้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศนะครับกับไทยระหว่างไทยกับเมียนมานะครับซึ่งกรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้ดำเนินการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในเขตชุมชนเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยวและก็เป็นการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยด้านพาณิชยกรรมพื้นที่บริเวณโดยรอบเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงระบบการขนส่งให้ครอบคลุมอย่างเป็นระบบรวมไปถึงการกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่มีทัศนียภาพที่สวยงามและก็สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดด้วยนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายค.2-1และค.2-2ผังเมืองแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 619.75 ล้านบาทตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า40%เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้นะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของงานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กงานโครงสร้างสะพานงานกำแพงกันดินและงานระบบระบายน้ำซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างถนนทางหลวงชนบทสายตก3050และก็ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข130หรือว่าทร130ทำให้การเดินทางในอำเภอแม่สอดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการก่อสร้างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยถนนสายค.2-1เริ่มก่อสร้างบริเวณกิโลเมตรที่0+000ถึงกิโลเมตรที่4+077ระยะทาง 4.08 กิโลเมตรนะครับเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรมีเกาะกลางแบบยุบร่องนะครับแล้วก็พร้อมไหลทางแล้วก็เขตทางทั่วไปเนี่ยกว้าง40เมตรถนนสายค.2-2เนี่ยเริ่มก่อสร้างบริเวณกิโลเมตรที่0+000ถึงกิโลเมตรที่3+554ระยะทาง 3.6 กิโลเมตรเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรมีเกาะกลางแบบยกพร้อมไหลทางและก็เขตทางทั่วไปเนี่ยกว้าง30เมตรนะครับสะพานกลับรถอีก1แห่งบนทร.130บริเวณกิโลเมตรที่12+550ขนาด1ช่องจราจรความยาวรวม396เมตรสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายค.2-1จำนวน3แห่งงานระบบระบายน้ำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสัญญาณไฟจราจรเครื่องหมายจราจรแล้วก็สิ่งอำนวยความปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ยังได้กำชับไปทางผู้รับจ้างแล้วก็ผู้ควบคุมงานในการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างนะครับมีการเน้นย้ำให้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยป้ายเตือนสัญญาณไฟให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงการบริหารจัดการโครงการให้อยู่ในความเรียบร้อยทั้งเรื่องของการเพิ่มรอบในการรดน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวในแวดวงคมนาคมขนส่งสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของ AI นะครับกับในแวดวง AI บรรดาบริษัท ผู้พัฒนา AI ยักษ์ใหญ่ตอนนี้ของสหรัฐนะครับกำลังร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งองค์กรกำหนดมาตรฐาน AI นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ AI จะมาแย่งงานมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับในแต่ละมุมมองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัมป์และก็ผู้ผลิต AI นะครับชั้นนำของโลกเนี่ยเขามีความเห็นต่างกันอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ปัญหาเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับวันนี้กำลังจะกลายเป็นเรื่องที่บอกว่าจากปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะกลายเป็นปัญหาประดิษฐ์หรือเปล่าก็ไม่รู้สิเพราะว่าในแวดวงเนี่ยมันมีเรื่องของการพูดคุยกันถึงปัญหาการถูกแย่งงานของมนุษย์นะครับหรือเขาเรียกว่าหรือเรื่องของความก้าวล้ำนะครับของเทคโนโลยีนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้มนุษย์เองนั้นเนี่ยนะครับไม่มีที่ยืนหรือยังไงเนี่ยนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ทางบริษัทผู้พัฒนา AI ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Open AI Anthropic แล้วก็ Google เนี่ยกำลังร่วมมือกันนะครับเพื่อจัดตั้งองค์กรกำหนดมาตรฐาน AI ท่ามกลางความกังวลเรื่องอันตรายจากเทคโนโลยีนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยรายงานบอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกอย่าง Open AI Anthropic แล้วก็ Google นะครับกำลังร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งองค์กรกำหนดมาตรฐาน AI นะครับหรือว่า AI Standards Body นะครับเพื่อที่จะกำกับดูแลกันเองโดยมีต้นแบบมาครับมาจากองค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมทางการเงินของสหรัฐนะครับหรือว่า FINRA นะครับ FINRA เนี่ยนะครับทำกลางความกังวลเรื่องอันตรายของ AI ที่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้มีทวีความรุนแรงขึ้นนะครับแนวคิดนี้เนี่ยต่อยอดมาจากข้อเสนอของเดมิสฮัชชาวิสนะครับผู้บริหารของ Google DeepMind ที่เรียกร้องให้สหรัฐตั้งองค์กรทดสอบระบบ AI ที่ทรงพลังที่สุดก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะโดยบอกว่าต้องใช้เงินทุนมหาศาลจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดบุคลากรระดับโลกและก็สนับสนุนทรัพยากรคำนวณขนาดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้เนี่ยก็ถูกคัดค้านจากทางด้านของไอเดนโกเมส CEO ของโคเฮียนะครับบริษัท AI จากแคนาดาที่ออกมาโจมตีบอกว่ากลุ่มบริษัทอเมริกันเหล่านี้เนี่ยกำลังรวมหัวกันตั้งกลุ่มผูกขาดโดยอ้างเรื่องความปลอดภัยเพื่อเขียนกฎหมายปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองนะครับซึ่งโกเมสเนี่ยบอกว่า AI จำเป็นต้องมีเกราะป้องกันนั่นไม่ใช่ประเด็นโต้แย้งและไม่เคยเป็นแต่ข้อโต้แย้งคือใครเป็นคนเขียนมันขึ้นมาใครมีส่วนร่วมได้บ้างและกฎหมายเหล่านั้นกำลังปกป้องผลประโยชน์ของใครนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอดีตพนักงานบริษัทผู้พัฒนา AI หลายคนนะครับได้ยื่นใบลาออกและก็ออกมาเตือนเช่นเจคอบฮอกซอนนะครับซึ่งเคยทำงานทั้ง Anthropic และก็ Open AI ที่บอกว่าบริษัท AI กำลังเอาชีวิตของผู้คนไปเดิมพันนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของบิลาวชุกไตนะครับจาก Google DeepMind ที่เตือนว่า AI มีศักยภาพถึงขั้นล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้นะครับขณะที่ดาริโออาโมเดอี CEO ของ Anthropic ก็เรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI ลงนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแซมอัลแมนนะครับ CEO ของ Open AI Elon Musk และก็เดมิสอัสซาบิสนั่นเองนะครับแต่คำเตือนเหล่านี้ก็ถูกปฏิเสธนะครับโดยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มองว่าความกังวลของเหล่าวิศวกร AI และผู้นำบริษัทผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกเนี่ยเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงแล้วก็บอกว่าสหรัฐจำเป็นต้องเร่งพัฒนา AI เพื่อแข่งขันกับจีนนะครับขณะที่เจนเซงหวงนะครับ CEO ของNVIDIA ผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือว่า GPU แล้วก็ชิปประมวลผลสำหรับปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ของโลกเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธคำเตือนนะครับโดยระบุว่าการคาดการณ์ว่า AI จะทำลายล้างมนุษย์ทำลายล้างมนุษยชาตินั้นเนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และก็เป็นเรื่องที่ไม่รับผิดชอบนะครับก็แน่นอนแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นความต่อเนื่องกับท่าทีของทางทรัมป์แล้วก็ CEO ของ Nvidia นั่นเองเนี่ยนะครับมันก็ได้รับการยืนยันนะครับจากการที่ทรัมป์เนี่ยได้โทรศัพท์หานะครับเจนเซนหวง CEO ของ Nvidia ระหว่างการประชุม All In Summitนะครับที่นครลอสแองเจลิสโดยในทางด้านของหวงเนี่ยได้เปิดลำโพงให้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้ยินการสนทนาพร้อมทั้งประกาศจุดยืนสนับสนุน AI อย่างเต็มที่แล้วก็ปัด ปฏิเสธนะครับกระแสความกังวลเรื่องของความปลอดภัยว่าเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงนะครับซึ่งทรัมป์นะครับได้โทรศัพท์หาหวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NVIDIA ระหว่างการประชุม All In Summit นะครับที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียโดยทางหวงเนี่ยก็มีการเปิดลำโพงโทรศัพท์ทำให้ผู้ร่วมงานและก็ผู้ชมทางออนไลน์ได้ยินบทสนทนาของผู้นำสหรัฐนะครับที่พูดระหว่างการสนทนาบอกว่าความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AI เป็นเรื่องหลอกลวงนะครับแล้วก็เรื่องตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาชนะจีนในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและก็การพัฒนา AI นะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกว่าหุ่นยนต์จะไม่เข้ามายึดครองโลก AIก็จะไม่เข้ามายึดครองส่วนที่เหลือของโลกนะครับเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับแล้วก็บอกว่าผู้ที่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ AI กำลังเข้าทางคนจำนวนมากที่ไม่ต้องการเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้นซึ่งอาจรวมถึงฝ่ายการเมืองแล้วก็ทางจีนด้วยนะครับทรัมป์เองได้สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งกำลังเป็นประเด็นถกเถียงในสหรัฐนะครับโดยบอกว่าศูนย์ข้อมูลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จะทำให้ประชาชนและรัฐต่างๆนั้นเนี่ยมีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็มีการเปรียบศูนย์ข้อมูลเนี่ยว่าเป็นน้ำมันแห่งช่วง20-25ปีข้างหน้าแล้วก็มีความสำคัญมากกว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ AI ในบางแง่มุมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับทางประธานาธิบดีสหรัฐก็ยอมรับว่าการดำเนินการต่างๆจำเป็นต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบนะครับแล้วก็ทรัมป์เองเนี่ยยังพูดติดตลกด้วยว่าทาง CEO ของ NVIDIA เนี่ยหวงนะครับสามารถที่จะพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนที่สุดจนไม่มีใครลอกเลียนแบบได้แต่กลับไม่สามารถหาวิธีเปิดลำโพงโทรศัพท์ให้ตนได้ก่อนจะบอกกับทางหวงว่าตนเนี่ย อยู่ข้างหวงอย่างเต็มที่นะครับซึ่งทางด้านของประธานด้วยทางด้านของผู้บริหารนะครับของ NVIDIA เองเนี่ยนะครับก็กอกตอบกลับเลยนะครับบอกว่า NVIDIA จะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้รับประโยชน์จากการแข่งขันด้าน AI ในสหรัฐนะครับทั้งอุตสาหกรรมบริษัทรัฐและก็ประชาชนทุกกลุ่มแล้วก็พร้อมตอบรับเมื่อทรัมป์บอกว่าก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายมีจุดยืนตรงกันเรื่องของการพัฒนา AI นะครับซึ่งจุดยืนของทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงอย่างเข้มข้นในแวดวงเทคโนโลยีเกี่ยวกับความเร็วในการพัฒนา AI นั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับกลับไปที่พูดถึงเรื่องของดาริโออาโมเดอีนะครับที่เป็น CEO ของ Anthropic ซึ่งเผยแพร่บทความเรียกร้องให้อุตสาหกรรมชะลอการพัฒนาโมเดล AI และก็วางมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับซึ่งข้อเสนอนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจาก CEO ของ OpenAI นะครับอีรอนมัสแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรด้าน AI หลายรายนั่นเองนะครับซึ่งนักวิจัยจากบริษัท AI ชั้นนำหลายคนนะครับที่ลาออกจากตำแหน่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในเรื่องของปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับทางทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็มีการใช้แพลตฟอร์มทรูธโซเชียลนะครับโพสต์ข้อความโจมตีผู้ที่เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI และก็ศูนย์ข้อมูลโดยเรียกข้อกังวลเหล่านี้ว่าเป็นการสมคบคิดที่น่ารังเกียจเรื่องหลอกลวงนะครับและก็การหลอกลวงพร้อมบอกด้วยว่าไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องออกกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับAI และก็บอกด้วยว่าการที่ร้องให้ชะลอการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลเกิดขึ้นเพราะสหรัฐกำลังเป็นผู้นำประเทศอื่นๆในด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI นั่นเองนะครับแล้วก็ทรัมป์เองยังเตือนด้วยว่าผู้คัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลกำลังเข้าทางฝ่ายที่ไม่ต้องการให้สหรัฐเดินหน้าพัฒนา AI โดยอาจรวมถึงจีนนะครับแล้วก็ย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่ง NVIDIA ที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปและก็ฮาร์ดแวร์สำหรับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI ทั่วสหรัฐนะครับขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับหวงเนี่ยใกล้ชิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่หวงเองยังเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทรัมป์ด้วยนะครับเคยมีบทบาทในการโน้มน้าวทรัมป์เมื่อปีที่แล้วไม่ให้ส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าไปในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งหวงเองเนี่ยยังเคยล็อบบี้ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐในให้เปิดทางให้ NVIDIAสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได้มากขึ้นแต่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติบางส่วนก็เตือนว่าการผ่อนคลายดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อจีนแล้วก็บั่นทอนความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของสหรัฐนั่นเองอ้าวนี่แหละครับปัญหาเรื่องของ AI ปัญหาเรื่องของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากับความกังวลเรื่องของการพัฒนาที่นะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้นของจีนนะครับวันนี้หมดเวลาของกุยข่าวอาราเนียสนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.
0: ตามรายการคุยข่าว Around News ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นอยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีนี่ก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
6: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาว นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
8: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
7: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดพูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวะที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
9: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
10: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการจ้างคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยมิชอบหรือพ่อทิพ แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่กระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสกล่าวเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบรรดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเชื้อรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยตั้งขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะลุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-20 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17-20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณ

0: 02-3994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตเราคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว สุภัทรินทร์โพธิ์ทองนาค

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจินโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวแห่งความบันเทิงบันเทิงแต่วันนี้เนี่ยอาจจะมีสาระนิดหนึ่งนะคะโดยวันนี้นะคะโยจะมาพูดคุยกับพี่บอย PR ค่ะสวัสดีค่ะพี่
2: สว
1: บ
2: ัสดี
1: อ
2: คร
1: ย
2: ับสวัสดีครับโยสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
1: วันนี้เราจะบันเทิงแต่เราจะมีสาระเพื่อเป็นสาระบันเทิงไง
2: ใช่ถูกต้องมีสาระมีบันเทิงด้วยก็คือ
1: ใช่
2: ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่ได้บันเทิงจ๋าจนเกินไป
1: ใช่
2: อันเนี้ย
1: ท
2: เห
1: ี
2: ม
1: ่
2: าะ
1: ไม่
2: ส
1: ห
2: ม
1: นัก
2: ับ
1: เ
2: เ
1: ก
2: ริ าน แล้
1: ไป
2: วล่
1: เ
2: ะ
1: พราะว่าเราจะคุยถึงเรื่องกินด้วยแต่ที่
2: มันมี
1: ท
2: ท
1: ี
2: ั
1: ่
2: ้ง
1: หนัก
2: ิน
1: ค
2: ทั้
1: ื
2: ง
1: อ
2: เที่ยวมาสองสัปดาห์แล้วสัปดาห์ที
1: ใ
2: ่
1: ช
2: แล้
1: ่
2: วก็เดิน
1: ใช
2: ชม
1: ่
2: กุฎีจีนใช่ไหม
1: ใช่
2: สัปดาห์นี้ก็
1: เมื
2: ข
1: ่อ
2: ้าม
1: สั
2: ฝ
1: ป
2: ั
1: ด
2: ่ง
1: าห์
2: ม
1: ท
2: า
1: ี่
2: หน
1: แล
2: ่
1: ้
2: อย
1: วเ
2: น
1: รา
2: ึง
1: ไปกุฎีจีนมาไง
2: ใช่สัปดาห์นี้เราก็เลยต้องนั่งเรือข้ามฟาก
1: ใช่
2: มาอีกฝั่งหนึ่ง
1: ไปวัดแล้วคราวนี้เรามาวังบ้างพี่วันนี้วัง
2: เรา
1: ท
2: จะ
1: ี่
2: ไป
1: เร
2: ท
1: า
2: ี่ไหน
1: จะพ
2: ก
1: ู
2: ัน
1: ดถึงเป็
2: ค
1: น
2: ือวั
1: ว
2: ง
1: ัง
2: จักร
1: จ
2: พ
1: ักร
2: งษ์
1: พงษ์นะคะ
2: หรือบ้านจัก
1: หร
2: ร
1: ือ
2: พ
1: จัง ก
2: ษ
1: ร
2: ์น
1: พ
2: ั่น
1: งษ
2: เอ
1: ์วิล
2: ง
1: ล่าหร
2: เอ
1: ืออ นะคะวังท่าเตียน
2: อ๋อ
1: ใน
2: เหร
1: ส
2: อ
1: มัย
2: อีก
1: ก่
2: ช
1: อน
2: ื่อ
1: ช
2: นึ
1: ื่
2: ง
1: อ
2: คื
1: ว
2: อ
1: ั
2: วัง ง
1: ท
2: ท
1: ่
2: ่
1: า
2: าเต
1: เต
2: ี
1: ีย ย
2: น
1: น
2: อ๋
1: ใช
2: อ
1: ่ใช่นะคะ
2: ซึ่งอยู่
1: เลย
2: ต
1: น
2: ระ ง
1: พี่บอยต้องบอกว่า
2: เดี๋ยวน
1: ท
2: ะ
1: ี่
2: ป
1: น
2: ัก
1: ี่
2: หมุดเนี่ยถ้าปักหมุดเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดอรุณเลยถูกไหม
1: ม
2: ย
1: ันจ
2: เ
1: ะ
2: ยื้
1: เย
2: อ
1: ื
2: ง
1: ้อง
2: หรือ
1: ไ
2: ว
1: ม
2: ่าตร
1: ไม
2: ง
1: ่
2: ข
1: ไม
2: ้
1: ่
2: าม
1: ันจะโตมันจะอยู่ตรงกันข้ามกับกรมอู่ท่ากับตรงเวิ้งของกรมอู่ฐานเรือที่มันจะทางเข้าไปในคลองบางหลวงค่ะ
2: อ๋อ
1: มันจะเลยมาหน่อยมันจะเลยมาหน่อยค่ะคือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยความสําคัญของที่นี่นะคะโดยที่ว่าวังท่าเตียนเนี่ยเกิดขึ้นนะคะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2451นะคะโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกร
2: น
1: ม
2: ะ
1: หลวงพิษณุโลกประชานาถนะคะก็ต้องบอกว่าก็เป็นน้องชายนะคะของพูดง่ายๆน้องชายของรัชกาลที่6นะคะซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหพี่มันมีประวัติคือ
2: ประวัติย
1: เรา า
2: วน
1: อ่
2: า
1: ะ
2: นนะ
1: เร
2: ค
1: า
2: ือ
1: รู
2: ต
1: ้
2: ั้ง
1: จ
2: แ
1: ั
2: ต
1: ก
2: ่รัชกาลที่ห้าน่ะใช
1: ใช
2: ่ไ
1: ่
2: หม
1: ใช่ใช่แต่ว่าที่นี่ต้องถือว่าเป็นบ้านที่สองค่ะคือเป็นไม่ใช่เป็นบ้านที่ท่านอยู่แต่ละท่านนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยท่านจะไปอยู่วังปารุษซึ่งวังปารุษเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านของท่าน
2: ใช่แต่เท่าที่ดูนะพี่ยังไม่เคยไปแต่พี่ยัง
1: ใช
2: ดูใน
1: ่
2: YouTube
1: ใช
2: ม
1: ่
2: าเขา
1: ใช
2: บอก
1: ่
2: ว่าเหมือนท่านอาจจะมาที่เนี่ยเพื่อมาทานอาหารมาพักผ่อนแล้วก็มาแต่งตัวเพื่อที่จะไปเข้าวัง
1: แล้วก็
2: อย่างนี้
1: จะมีท่าเรือค่ะที่สำหรับการขึ้นลงโดยสมัยก่อนนะคะสมเด็จพระพันปีหลวงนะของสมเด็จพระมารดาของท่านนะคะทรงเอาไว้สำหรับการขึ้นเรือและท่านเองเวลาที่ท่านจะล่องเรือไปนะคะท่านก็จะล่องทางนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่จักรพงศ์วิลล่านะคะที่วังจักรพงศ์เนี่ยเขาจะมีท่าเรือเฉพาะ
2: เป็นท่าเรือเฉพาะของวังเล
1: ใช
2: ย
1: ่ใช่ใช่คือที่นี่เนี่ยความเสน่ห์ของที่เนี่ยคือที่บอกว่าโยจริงๆแล้วโยติดตามมาโดยตลอดเพราะว่าโยเป็นแฟนหนังสือของพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์
2: อ๋อ
1: ค่ะของพระองค์จุลก็ตั้งแต่เนี่ยค่ะหนังสืออ่ะโยซื้อมาตั้งแต่เกิดวังปารุษเจ้าชีวิตพี่เคยอ่านไหม
2: ไม่เคย
1: เพราะว่าหนังสือเรื่องนี้นะคะในเกิดวังปารุษเนี่ยมันเป็นผู้ที่ท่านได้พูดถึงเรื่องราวตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก
2: ต
1: ็
2: ั้งแต่น
1: เจ
2: ู
1: ้
2: ่
1: าน
2: เลย
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็หนังสือเจ้าชีวิตเนี่ยค่ะก็เป็นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2: เดี๋ยวนะทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าหนังสือชื่อหนังสือเจ้าชีวิต
1: ท่านตั้งค่ะโยไม่ได้ตั้ง
2: อ๋อเหร
1: ท่าน
2: อ
1: เป็นคนเขียนท่านเป็นคนต
2: อ
1: ั้ง
2: ๋อ
1: ไม่ใช่เขาตั้งคือท่านเป็นคนเขียนหนังสือชื่
2: ไม
1: อ
2: ่ค
1: ว
2: ื
1: ่
2: อ
1: า
2: พี
1: เ
2: ่
1: จ้
2: อ
1: าย
2: าก
1: ชีวิต
2: คือพี่อยากรู้ว่าทำไมหนังสือนี้ถึงชื่อเจ้าชีวิตเดี๋ยวจะต้องไปตามอ่านไป
1: ต้อง
2: ล
1: ไป
2: อง
1: ถ
2: ด
1: า
2: ู
1: มท่านต้องไปรู้ถามท่านฮะแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยคือโยอ่ะด้วยความที่ว่าตอนที่โยได้รับรางวัลนะคะจากการประกวดราชินีช้างแล้วโยได้เป็นขวัญใจสื่อมวลชนราชินีช้างใช่ไหมคะมันก็มีการจัด รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าครบรอบ10 ปีของหนังสือของสำนักพิมพ์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโยได้เจอกับคุณหญิงนะคะหม่อมราชวงศ์นลิศลานะคะจักรพงษ์ซึ่งอยู่ที่ตอนนั้นเนี่ยโยไปที่อะไรนะที่จิมทอมสันและที่นั่นนะคะโยเป็นคนไปที่นั่นอยู่ไปเจอท่านแล้วก็เลยให้ท่านเซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเราก็ตามหนังสือเพราะว่าเป็นคนอ่านหนังสือไงพี่บอยอยู่คนชอบอ่านหนังสือก็เลยบอกว่าอ่ะเลยศึกษาแล้วจังหวะว่าครั้งเนี้ยได้มีโอกาสได้ไปที่วังที่นั่นนะคะ
2: เพราะโยบอกพี่ว่าโยเพิ่งจะไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วป่ะ
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ไปแล้วไม่ผิดหวังเลยพี่เพราะว่าคือที่
2: เป็
1: น
2: น
1: ี่
2: ไง
1: เนี่
2: บ
1: ย
2: ้าง
1: นอกจากจะเป็นเขาเปิดให้เป็นบูติกอะค่ะเป็น
2: เป
1: เ
2: ็
1: ฮ
2: น
1: า
2: บ
1: ส
2: ู
1: ์
2: ติ
1: เป
2: ก
1: ็น
2: โฮ
1: โร
2: เท
1: งแร
2: ล
1: มที่เป็นบูติกโฮเทลแล้วเนี่ยนะคะยังจะมีในส่วนของร้านอาหารของจักรพงศ์มุยล่าซึ่งวันศุกร์วันนั้นที่โยไปกินวันศุกร์นะคะแล้วก็พอไปทานโอ้พี่คืออร่อยมากแล้วเมนูเนี่ยเป็นเมนูเฉพาะของวันศุกร์เท่านั้นอ่
2: เพรา
1: า
2: ะเขาได้มิชลินไกด์ด้วยนะที่เนี่ย
1: ใช่
2: แล้วก็
1: ใช่
2: อีกอย่างคืออาหารเนี่ยเท่าที่พี่ดูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นตำรับชาววังจริง
1: ใช่
2: ๆซึ
1: ซ
2: ่ง
1: ึ่ง
2: ก็โห
1: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก
2: น
1: ็
2: หน
1: ค
2: ้า
1: ืออ
2: ร
1: อย
2: ี
1: ่าง
2: บ
1: ท
2: ร
1: ี่
2: อ
1: บอกค่ะว่าหนึ่งคุณหญิงท่านน่ะนะคะท่านเองเนี่ยท่านก็เป็นคนศึกษาคือเห็นท่านเป็นแบบด
2: เอ
1: ูแบ
2: อ
1: บฝรั่งนะคะแต่ท่านทำหนังสือไทยนะท่านเป็นคนตรวจพรูฟทุกอย่างเองดังนั้นก็ไม่แปลกที่ว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นตำรับอาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะทำขึ้นมาเพื่อให้แบบคือท่านก็จะต้องไปศึกษาหามาค่ะแล้วก็เพื่อให้ตรงกับต้นตำรับและทานไปแล้วเนี่ยพี่คือที่เนี่ยโยลองถามดูนะว่าเออเนี่ยที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาพักอ่ะจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติบอกว่า90%คนต่างชาติที่จะมาพักที่นี่
2: เข้าใจ
1: นอก
2: ได
1: น
2: ้
1: ั้น
2: เล
1: ก็
2: ย
1: จะเป็นใช
2: เพราะว
1: ่
2: ่าต่างชาติจะชอบฟิลนี้มาก
1: ใช่พอเข้าไปทานแล้วรสชาตินะคะก็คือว่าเป็นรสชาติไทยคือตอนแรกอ่ะเข้าไปใช่ไหมด้วยความที่จองไปใช่ไหมฮะชื่อโยเนี่ยถ้าเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นโยทากะเขานึกว่าโยเป็นคนญี่ปุ่น
2: อ๋อโยทากะไงโยทา
1: ใช
2: กะ
1: ่
2: อะไรอย่างเ
1: ใ
2: ง
1: ช
2: ี้ย
1: ่เขาก็นึกว่าโยเป็นคนญี่ปุ่น
2: แล้วคนเดินเข้า
1: แ
2: ไ
1: ล
2: ป
1: ้วเ
2: เ
1: ข
2: ป็
1: าน ก็
2: ไง
1: ตอนแรกเขาก็นึกว่าเออโยมาดูสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วโยบอกว่าไม่ใช่ค่ะแล้วบอกนี่ชื่อคุณใช่ไหมที่จองมาใช่ค่ะบอกโอ้ผมนึกว่าเป็นคนญี่ปุ่น
2: ก็
1: ค
2: โย
1: ือ
2: ทากะเนี่ยเวลาโยเข
1: ก
2: ียน
1: ็
2: ภาษาอังก
1: ถ
2: ฤ
1: ้
2: ษ
1: าไม
2: มั
1: ่
2: นโ
1: อ
2: ย
1: ย่างน
2: ท
1: ั้
2: าน
1: เนี่
2: ก
1: ย
2: ะ
1: นะเขาก็จะทําอาหารให้รสจัดกว่านี้บอกว่าอันนี้พอแล้วค่ะเพราะว่าน้องบอมมาหาน้องชายโย
2: อ
1: เ
2: ๋
1: น
2: อ
1: ี่ยเป็นคนไม่ทานอาหารรสจัดคือเผ็ดเกินไปแต่ขนาดไม่เผ็ดเกินไปยังทานคือรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมมากๆนั่
2: พ
1: น
2: อ
1: น
2: เข
1: ่ะ
2: าใช้เชฟที่โอ้จบดีมาทำเลยนี่รู้สึก
1: ปริญญาโทจากฝรั่งเศส
2: นั่นไงแบบมันเขาเรียกว่าเป็นอาหารผสมผสานแบบนี้เป็นฟิวชั่นนะแบบ
1: ไม่ฟิวชั่นค่ะพี่แบ
2: แ
1: บ
2: น
1: ว่
2: ว
1: า
2: เขาเรียก
1: ไท
2: แนว
1: ย
2: อะไรแน
1: ล
2: ว
1: ้ว
2: ผ
1: น
2: ส
1: ๆเ
2: ม
1: ลยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่แกงเผ็ดเป็ดย่างอย่างเงี้ยนะคะปูนิ่มนะคะผัดพริกอย่างเงี้ยคือเป็นอาหารไทยล้วนๆเล
2: ไป
1: ยนะคะ
2: แท้ๆเลย
1: ใช่ใช่ซึ่งแบบว่าเมนูเนี่ยคือแบบคืออิ่มอ่ะคือไป
2: เอ
1: ถึงแล้
2: อ
1: วคืออิ่มอิ่มอิ่มแน่นอนแล้วแบบ
2: คว ื
1: ่า
2: อ
1: บร
2: ฟ
1: ริ ย
2: ล
1: าก
2: ล
1: าศ
2: ิ่ง
1: ดี
2: อ่ะ
1: มาก
2: แล้วเขาบอกห้องอาหารอยู่ริมน้ำป่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วฟิลลิ่ง
1: ใช
2: ใน
1: ่
2: การรับประทานอาหารไทยริมน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่เฉพาะต่างชาติหรอพี่ว่าคนไทยสมัยเนี้ยก็โหยหาที่อยากไปแบบนั้นเยอะเพราะว่าเราสังเกตเห็นร้านอาหารน่ะที่
1: อื
2: ริ
1: อ
2: มแม่น้ำเจ้าพระยาทุกวันนี้มีเยอะมากแล้วทุ
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: วันศุกร์วันเสาร์นะที่เห็นเต็มทุกร้าน
1: แต่ที่นี่ค่อนข้างจะ private ส่วนตัวเพราะว่าจะต้องเข้าไปเนี่ยคือมีประตูล็อก2 ชั้น
2: ก็เป็นอีกฟิลหนึ่งไปก็คื
1: ใ
2: อ
1: ช
2: แบบ
1: ่
2: แน
1: ใช
2: ว
1: ่
2: แนว
1: จะไม่ใช่
2: privacy
1: แบบ
2: ไป
1: ว่า
2: เล
1: โด
2: ย
1: ยแบบรับโดยทั่วไ
2: ไ
1: ป
2: ม่ใช่
1: จะไม่ใช
2: public
1: ่ใช
2: ก็
1: ่
2: ค
1: ไ
2: ื
1: ม
2: อ
1: ่ใช
2: เว
1: ่
2: ลา
1: public ขนาดนั้น
2: ก่อนจะไปนั่นคือต้องจองว่ากี
1: ต
2: ่
1: ้อง
2: ท
1: โที
2: ่
1: ร
2: อ
1: จ
2: ะไร
1: อง
2: ยังไ
1: ก
2: ง
1: ่อน
2: ชื่ออะไร
1: ใช่ค่ะ
2: แล้
1: ต้
2: ว
1: อง
2: อย่
1: บ
2: าง
1: อ
2: น
1: ก
2: ี้
1: ชื่อบอก
2: ถ้า
1: อะไร
2: เกิ
1: เ
2: ด
1: รี
2: ว
1: ย
2: ่
1: บ
2: า
1: ร้อย
2: สมมุติว่าเราไปวันศุกร์เนี้ยเราอยากกินอาหารของวันอังคารอย่างเงี้ยได้นะ
1: ไม่ได้
2: ขาก็จะไม่ม
1: ใ
2: ี
1: ช
2: ให
1: ่
2: ้เลยก็ค
1: ใ
2: ื
1: ช
2: อถ้
1: ่
2: าคุณอยากกินอาหารวันอังคารคุณต้องมาวันอังคารเท่านั้น
1: ใช่คุณต้อ
2: โ
1: ง
2: อ้โห
1: คุณต้องดูคุณต้องเช็คดูว่าอาหารที่คุณอยากกินเนี่ยตรงกับวันไหน
2: อ
1: แ
2: ั
1: ล
2: น
1: ้ว
2: นี้
1: คุ
2: มั
1: ณ
2: น
1: ก็
2: คื
1: ไ
2: อ
1: ป
2: แบบ
1: วันนั้น
2: อัน
1: อ
2: น
1: ื
2: ี้
1: ม
2: คือเขาแบบ especially มากเลยนะเขาแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: มากๆเลยอ่ะส
1: แล
2: ำ
1: ้
2: ห
1: ว
2: รัก บ
1: ็
2: คนที่
1: ก
2: ไ
1: า
2: ป
1: รด
2: โ
1: ู
2: ดย
1: แล
2: เฉพ
1: น
2: า
1: ี
2: ะ
1: ่แบ
2: เล
1: บ
2: ย
1: ส
2: อ
1: ุ
2: ่
1: ด
2: ะ
1: ยอดอืมนะคะนี่อ่ะตายแล้ว42แล้วเดี๋ยวยังไงนะคะ
2: จ
1: เด
2: ร
1: ี
2: ิ
1: ๋
2: ง
1: ยว
2: เหรอ
1: เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะคุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องราวของจักรพงศ์วิลล่าค่ะนะคะหรือวังจักรพงศ์หรือวังท่าเตียน
2: เมื่อกี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารที่อยากรู้ว่าเมื่อวันที่โยงไปมาโยงทานอะไรไปบ้างเอาแบบที่แบบแฮปปี้สุดๆพอทานไปแล้วแบบแฮปปี้มาก
1: คือโยแฮปปี้ทุกอย่างจริงๆพี
2: ่
1: คือเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะเมนูวันศุกร์นะคะมีถุงทองเห็ดสเต็กไก่ปลาแห้งแตงโมอันนี้คือดิเซอร์เป็นอันนี้คือออเดิร์ฟ
2: น
1: ะสามอันนี้คือออเดิร์ฟนะคะส่วนอาหารจานหลักก็จะมียำสมุนไพรบ้านจักรพงศ์ซึ่งแบบโอ้โหคือแบบสมุนไพรจริงๆอ่ะแล้วเขาเอามายำรวมกันเนี่ยแล้วแบบคือโยปกติโยกินผักไม่ได้อ่ะโยก็แบบทานได้ซึ่งอร่อยมากต้มยำทะเลนี่คือคนละถ้วยเลยกับน้องชายเพราะโยไปกันสองคนใช่ไหมคือต้มยำทะเลนี่คือแบบรสชาติคือจัดจ้านอร่อยมาก มีทั้งกุ้งนะคะมีทั้งหอยนะคะมีแบบบรรดาทะเลทั้งหลายปลาหมึกใช่นะคะ
2: ปลารบเลย
1: แล้วที่เด็ดคือแกงเผ็ดเป็ดย่างซึ่งแกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาทำกันเนี่ยตั้งแต่ตำเลยค่ะตำเครื่องแกงเอง
2: ตำเครื่องแกงเอง
1: ใช
2: ่แล้วย่างเป็ดเองหรือเปล่าเนี่ย
1: แล้วก็เลยบอกว่าโยถามเขาอันนี้คือเขาภูมิใจมากบอกว่าคืออาหารอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นก็เราก็สามารถที่จะไปหาทานที่อื่นได้หรืออะไรที่อื่นได้ใช่ไหมแต่แกงเผ็ดเขาอะไม่เหมือนใครเพราะว่าตรงเครื่องแกงที่เขาใช้อ่ะเขาตำเองเขาทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่จะเรียกว่าตั้งแต่ต้นของการทำอาหารจนกระทั่งมารับประทานมันถึงได้รสชาติอร่อยมาก
2: สุดยอดเลย
1: แล้วต่อมาอะไรไหมปูนิ่มทอดราดพริก
2: พี่ชอบมากเลยอ่ะปูนิ่มทอดกรอบ
1: ปูนิ่มทอดกรอบกรอบจริงๆนะแล้วคิดดูที่บอกว่าทอดราดพริกแบบสุดอ่ะจากนั้นนะก็จะมีอย่างผัดกวางตุ้งฮ่องเต้ยังไม่จบยังไม่
2: ผัดกวางตุ้งฮ่องเต
1: ้ที่ละผัดแต่ว่าแทบจะไม่มีรสชาติผักเลยไม่งั้นจะกินไม่ได
2: ้
1: อร่อยมากๆ
2: เขาทำแบบไฟแรงเทคนิคือรู้สึกว่าผัดเนี่ยก็ต้องทำไฟแรงมันจะไม่เหม็น
1: ใช่ใช่และอาหารตบท้ายคือมีผลไม้รวมและไอศกรีมกะทิทรงเครื่องจะบอกว่าไอศกรีมเขาไม่ได้ซื้ออ่ะเขาทำเอง
2: โอ้โห
1: ใช่แล้วแบบอร่อยมากคือโยอ่ะก่อนหน้านี้โยอ่ะชอบกินไอศกรีมไข่แข็งซึ่งเราก็ว่าแบบคือมันก็อร่อยอย่างที่เรากินกันเราก็ว่าอร่อยแต่พอไปกินที่นี่ปุ๊บคือมันอร่อยมากขนาดแบบว่าน้องชายโยซึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบไอศกรีมผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ค่อยชอบของหวานเขาชอบแล้วเขาติดใจเขาบอกว่าไอศกรีมที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยจนโยนมานั่งคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโยจะไปกินอีกคือเพื่อไอศกรีมแต่คือทำไมแม็กคืออยากทานทุกอย่างอ่ะแต่เขาก็จะมีอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะอันเนี้ยเขาเปิดให้เขาไปอย่างทานอย่างเช่นอะไรนะคะมีผัดไทยแล้วก็ข้าวซอยไก่แล้วก็ไอศกรีมอันเนี้ยถ้าวันเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณสามารถที่จะเดินเข้าไปและทานได้นั่นน่ะคือไม่อันนี้จะไม่บินเป็นวัน
2: เหมือนอาหารเขาจัดไว้เป็นเซตเซตหรอ
1: ไม่ค่ะคือถ้าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเหนียงพวกข้าวทรงข้าวซอยเนี่ยเราสามารถไปทานได้ทั่วไปแต่ถ้าเป็นอาหารที่เป็นเซตอย่างเงี้ยจะต้องจันถึงศุกร์เนี่ยก็จะต้องดูว่าเราอ่ะจะไปทานอะไรแล้ววันไหนพี
2: ่
1: ดังนั้นเนี่ยอาหารอร่อยมากอร่อยทุกอย่างจริงๆคือที่บอกค่ะว่า โยอ่ะเอาง่ายโยอ่ะถึงจะไม่ทำอะไรรายการอาหารนะตอนนี้นะแต่แต่ก่อนโยทำรายการอาหาร
2: ใช่
1: อ่
2: เพราะตอน
1: า
2: ที่เรารู้จักกันตอนแรกก็คือร
1: ใ
2: า
1: ช
2: ยการ
1: ่
2: อาหาร
1: ใช่ดังนั้นเนี่ยโยรับรองอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่
2: จ
1: าง
2: ริ
1: แล
2: ง
1: ้วสมชื่อของความเป็นมิชลิน
2: คุณผู้ฟังจะบอกว่าถ้าโยทกาติดดาวให้เนี่ยยิ่งกว่ามิชลินนะฉันจะบอกไป
1: ใช่
2: เพราะว่าโยเป็นคนเลือกที่จะทานของดีและของอร่อยและทุกครั้งที่ไปร้านอาหารไปทานข้าวกันอ่ะไปทานอาหารกันไม่ว่าครั้งไหนก็ตามอ่ะโยถามว่าพี่บอยกินอะไรพี่จะพูดว่าโยสั่งเลยพี่ไม่กินอย่างเดียวคือกุ้ง
1: ได้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าหนึ่งคือด้วยความที่ด้วยตัวนิสัยตัวเองอ่ะเป็นคนที่หนึ่งชอบบรรยากาศดีอาหารหน้าตาดีรสชาติต้องอร่อย
2: ใช่
1: และที่สำคัญคือที่นี่มีครบทุกอย่างเพลงเพราะเขาก็จะมีเปิดเพลงคอซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพี่นึกออกไหมว่าเวลาที่คนเขาจะรับประทานอาหารนะคือมันจะต้องสัมผัสทั้งลิ้น
2: รู
1: ห
2: ป
1: ู
2: มากิน
1: ได
2: เส
1: ้
2: ีย
1: ิน
2: ง
1: รูปรู้เสียงอันนั้นน่ะก็คือจะยอดเยี่ยมมากแล้วก็พอสําหรับที่เนี่ยมันครบหมดทุกอย่างจริงๆมันมีทุกอย่างครบมากและมากกว่านั้นคือมันมีร้านหนังสือที่บอกค่ะมันมีร้านหนังสือลิเวอร์พูลใช
2: มี
1: ่ไ
2: ร
1: ห
2: ้
1: ม
2: านหน
1: ค
2: ั
1: ะ
2: ง
1: ด
2: ส
1: ้
2: ื
1: าน
2: อ
1: หน
2: ด้
1: ้
2: ว
1: าย
2: เคยพี่เห็น
1: ใช
2: มีร้าน
1: ่
2: หนังสือด
1: ใ
2: ้
1: ช
2: วย
1: ่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็
1: ด
2: ม
1: ั
2: ี
1: ง
2: ค
1: น
2: า
1: ั้น
2: เฟ
1: เน
2: ่
1: ี่ย
2: อีกนี่ใช่ไหม
1: ก็จะอยู่ทางด้านหน้าคือซึ่งตอนเนี้ยก็คือเขาปิดปรับปรุงอยู่นะคะตอนที่โยเข้าไปเนี่ยเขาปิดปรับปรุงอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าคือพอไปถึงนะคะเขาจะมีแบบว่าหนังสือให้ดูใช่ไหมแล้วโยไปถึงปุ๊บโยก็ไปได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่เดี๋ยวนะคะเกี่ยวกับการ์ตูนนี่เดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูกันนี่เนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับการ์ตูนเนี่ยค่ะหนังสือเกี่ยวกับการ์ตูนไม่รู้เห็นหรือเปล่า
2: อ
1: น
2: ๋
1: ะ
2: อ
1: คะ
2: เห็น
1: การ์ต
2: เดี
1: ู
2: ๋ยว
1: น
2: ต้อ
1: ไ
2: ง
1: ท
2: พ
1: ย
2: ูด
1: ศ
2: ไป
1: ิล
2: ด้ว
1: ป
2: ย
1: ะ
2: แล้วก็โชว์ไปด้วยมันจะเห็น
1: ใช่การ์ตูนไทยศิลปะและประวัติศาสตร์
2: อ๋
1: ซ
2: อ
1: ึ่งโยไปซื้อมาคือเผอิญว่าอยู่ในตู้ค่ะยกทีเอาอันนี้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูว่าเขาว่ามีหรือเปล่าแล้วก็มีแล้วก็เลยเอามาให้ซึ่งอ่านแล้วแบบว่าคือมันได้ความรู้ดีค่ะพี่ถึงได้บอกว่าอย่างไปใช่ไหมโยด้วยความที่ว่าอยู่ไปกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปกันกลางวันเผื่อไปดูสถานที่แต่โยได้บรรยากาศกลางคืนอย่างเนี้ยที่เห็นข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นบร
2: ก
1: ร
2: ็
1: ยา
2: คื
1: ก
2: อ
1: าศ
2: กลาง
1: กล
2: ค
1: าง
2: ืน
1: ค
2: เป็
1: ื
2: น
1: น
2: อุโมง
1: ใช่
2: ค์
1: ใช่
2: เปิ
1: ส
2: ด
1: ว
2: ไ
1: ย
2: ฟ
1: มา
2: ส
1: ก
2: วยเ
1: ส
2: ล
1: วย
2: ย
1: มากแล้วตอนและที่สำคัญคือตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมีเปิดให้ไปจองสำหรับดูขบวนพระยุหารยาตราทางชลมา
2: อ
1: ศ
2: ๋อ
1: นะคะ
2: ใช่
1: นะคะซึ
2: ก
1: ่ง
2: ็ตอนนี้เขาก็
1: วันจริ
2: เ
1: ง
2: ริ่
1: เน
2: ม
1: ี่ย
2: ให
1: ร
2: ู้
1: ้สึก
2: จอ
1: ว
2: ง
1: ัน
2: กัน
1: จ
2: แ
1: ร
2: ล
1: ิ
2: ้
1: ง
2: วน
1: เน
2: ะ
1: ี่ยวันจริงจองเต็มละเหลือวันซ้อมใหญ่โยยังอยากจะไปดูอยู่เลยก็คือจะมีทั้งอาหารให้ทานครบเซตเหมือนเดิมแถมได้ดูด้วย
2: เพราะว่าเขาอยู่ริมน้ำเนี่ยเขาจะ
1: ใช่
2: สะ
1: ใช
2: ด
1: ่
2: วกตรงนี้แหละ
1: แต่น้องชายโยเขาไม่ไปเขาอยู่ไว้คนเดียว
2: ท
1: ไม
2: ำ
1: ่
2: ไม
1: หร
2: แบ
1: อก
2: บนั้นล
1: เ
2: ะ
1: ขา
2: บ
1: บ
2: ออ
1: ก
2: ม
1: ว่าไม่บอมอ่ะเขามีปัญหาคือรถติดแต่
2: เอ
1: จ
2: อ
1: ริง
2: รถ
1: ๆแล
2: ม
1: ้
2: ัน
1: ว
2: ติด
1: เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้น
2: คุณ
1: นะคะถ้าเกิ
2: เข
1: ด
2: าอยู่ปีกวิเวกแล้วคน
1: ถ้าหากว่าใครมีเวลาก็น่าไปนะ
2: ก
1: ค
2: ็
1: ะ
2: ล
1: แล้ว
2: อ
1: ก็
2: งนะน่าจะ
1: น่าน
2: ั่
1: ล
2: ง
1: องไ
2: น
1: ป
2: ั่งไป
1: ดู
2: ลองทานอาหารลองไปสัมผัสบรรยากาศทั้งรูปรสกลิ่นเสียงทั้งร้านหนังสือและที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขารีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยมีคาเฟ่ด้วย
1: ใช่
2: ซึ่ง
1: ซึ่งในคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวของเจ้าดาราทองนะคะก็คือพระองค์เจ้าพีระที่ขับรถนะคะในส่วนเพราะเนื่องจากว่าพระองค์จุนนะคะท่านเป็นสปอนเซอร์ให้ในสมัยก่อนดังนั้นเนี่ยก็ในพระองค์พีระท่านก็จะสนิทกันมากค่ะแล้วก็เลยมีตัวอย่างนะคะของอะไรเนี่ยค่ะมาให้ชมกันก็ถ้ามีเวลาก็ไปดูคือที่เนี่ยเดียวชอบเพราะว่าหนึ่งมันมีประวัติศาสตร์
2: มันมี
1: คือ
2: แน่นอนแล้
1: ม
2: ว
1: ัน
2: ก็
1: ม
2: เ
1: ี
2: ป็น
1: ประวว ั
2: ั
1: ต
2: ง
1: ิ
2: ตั
1: ศ
2: ้งแต
1: า
2: ่
1: สตร
2: ส
1: ์
2: มั
1: ส
2: ยร
1: อ
2: ัง ชกาลที่ห้าเนาะ
1: แต่ว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเพราะว่าที่นี่ไม่เคยปิดเลยเป็นที่พักของคุณหญิงนฤษานะคะท่านหม่อมราชวงศ์นฤษลานะคะเรียกคุณหญิงนฤษาตั้งแต่ไหนแต่ไร
2: คื
1: ดั
2: อง ท่าน
1: ั้น
2: ก็พ
1: ม
2: ัก
1: า
2: อยู่ที่นี่ด้
1: ใช
2: ว
1: ่
2: ย
1: ค่ะ
2: เป
1: ใช
2: ็น
1: ่
2: บ้
1: ค
2: า
1: ่
2: น
1: ะ
2: เล
1: ใช่
2: ย
1: ค่ะเป็นบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้กลับอังกฤษท่านอยู่ประเทศไทยท่านก็พักที่นี่
2: อ๋อ
1: ยกเว้นแต่ว่าท่านกลับอังกฤษที่ท่านจะไม่ได้อยู่แต่ท่านก็จะไปกลับกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีคือมีเรื่องราวคือถ้าท่านอยู่ก็ไปให้ท่านพาสามารถที่จะพาชมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีอย่างเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาหารของที่นี่เนี่ยมันจะมีเช่นเป็นแพ็กเกจที่จะเป็นอาหารไทยนะคะที่เป็นเซตนะคะแล้วก็จะมีอาหารที่เป็นมังสวิรัติด้วยซึ่งก็
2: ทั้
1: ส
2: ง
1: ามารถที่
2: เป็
1: จ
2: น
1: ะเลือ
2: ส
1: ก
2: ว
1: ไ
2: ิ
1: ด
2: ต
1: ้
2: ต์
1: นะคะส่วนราคาหรืออะไรเนี่ยก็ให้ไปดูที่เว็บไซต์เอาหรือที่เพจเขาจะมีเพจนะค
2: เข
1: ะ
2: ามีเพ
1: เพ
2: จ
1: จ
2: อยู่
1: จักรพงศ์วิลล่านะคะ
2: ใช่
1: ให้เข้าไปที่เพจได้แล้วก็ไปดูนะคะ
2: แล้ว
1: แต่
2: ก็
1: เพียงแค่
2: นอกจากรู้สึกเขามีห้องพักด้วยใช่ไหมเป็นบ้านเป็
1: ในช
2: วิล
1: ่
2: ล่าติด
1: ใช่
2: ริมสระน้ำแบบตกแต่งแนวไทยกับแนวจีนอะไรอย่
1: ใ
2: า
1: ช
2: งเงี
1: ่
2: ้ยก็คือ
1: บ้านจีนบ้านจีนจะอยู่จะไม่ได้ติดริมน้ํา
2: อ๋อ
1: บ้านจีน
2: ไม
1: จ
2: ่
1: ะ
2: ไ
1: ไ
2: ด
1: ม
2: ้
1: ่
2: ติด
1: ติดริมน้ําใช่ค่ะนั่นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้คือที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้โฆษณานะเพราะว่า
2: อ่า
1: คือเราอ่ะสังเกตที่ไหมเราที่เรา
2: เพราะเว
1: เล่
2: ล
1: า
2: าเร
1: เน
2: า
1: ี่ย
2: ไปไหนเนี่ย
1: เร
2: เ
1: า
2: รา
1: ไม่
2: ช
1: มี
2: อ
1: โฆ
2: บ
1: ษณา
2: เรา
1: เรามี
2: ไม่คือ
1: เร
2: เ
1: า
2: ว
1: ไป
2: ลา
1: ท
2: เ
1: ี
2: ร
1: ่
2: า
1: ไหน
2: ไป
1: แล้
2: ไห
1: ว
2: น
1: เรา
2: เร
1: ส
2: า
1: ุด
2: ช
1: ช
2: ออ บ
1: บเร
2: แ
1: า
2: ล้ว
1: เล
2: เร
1: ่
2: า
1: า
2: ก็
1: ให้
2: อยา
1: ฟ
2: กมา
1: ั
2: แ
1: ง
2: ชร์ต่อไงอื
1: ใช
2: ม
1: ่เพราะที่บอกเลยว่าสําหรับคนที่ด้วยความที่ถามว่าทําไมไม่พูดต่างอาหารต่างชาติแบบเป็นคนชอบรับประทานอาหารไทย
2: อืม
1: เป็น
2: ถ
1: ค
2: ู
1: น
2: ก
1: ช
2: ต
1: อ
2: ้
1: บ
2: อง
1: รับประทานอาหาร
2: พ
1: ไที
2: ่
1: ย
2: ก็
1: เพ
2: เ
1: ร
2: ห
1: าม ะ
2: ื
1: ฉ
2: อ
1: ะ
2: น
1: นั้
2: ก
1: น
2: ัน
1: เนี่ย
2: อืม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดอาหารไทยที่ไหนที่ว่าเด็ดอย่างเงี้ยอย่างถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อดีตพระตำหนักใหญ่วังเทเวศที่เราไปกันนะคะซึ่
2: อง ืมอืม
1: จะปิดปลายเดือนนี้แล้ว
2: เปิดปรับ
1: นะ
2: ป
1: คร
2: ุ
1: ะ
2: ง
1: อ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าที่อดีตพระตำหนักใหญ่ปากคลองพดุงกรุงเกษมวังเทเวศเก่าอ่ะก็จะต้องมีปิดแล้วกันนะคะมีปิดแล้วก็อาจจะต้องส่งคืนสำนักพระราชวังหรืออะไรอย่างนี้ก็นั่นนะคะที่นี่เนี่ยตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่จนถึงปลายเดือนนี้นะคะสามารถที่จะไปทานอาหารได้
2: น
1: ค
2: ี
1: ื
2: ่
1: อเ
2: ร
1: ขา
2: ู้
1: เปิดถึง4 ทุ่มแต่สำหรับในส่วนของวังจักรพงศ์เนี่ยนะคะคุยแล้วเหมือนกันว่าถามหน่อยนะคะว่าปิด4 ทุ่มเหมือนกันให้ได้ยาวถึง4 ทุ่ม
2: ยา
1: แ
2: ว
1: ต่
2: ถึ
1: ว่
2: ง
1: า
2: สี่ท
1: วัน
2: ุ
1: นั้
2: ่
1: น
2: ม
1: โยไป2 ทุ่มครึ่งคือด้วยความที่หน้าฝนน่ะฝนมันจะตกอะไรเงี้ยก็เลยรีบกลับก่อนแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะไปอีกเพราะทำไมไม่พี่คือโยอยู่ฝั่งเนี้ยมองฝั่งไปฝั่งตรงข้ามทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวัดกัลยาซึ่งโยไม่เคยเห็นมุมนี้ซึ่งส
2: ไม
1: ว
2: ่
1: ย
2: เคย
1: ม
2: เห็น
1: าน
2: ะ
1: กใช่แล้วก็เป็นโบสถ์ซานตาครูซึ่งสวยมากนะคะ
2: อยู่ฝั่งตรงข้า
1: แล
2: ม
1: ้ว
2: ก
1: ฝั
2: ั
1: ่ง
2: น
1: ขวามือหน่อยๆเนี่ยก็จะเป็นวัดอรุณซึ่งส
2: วว ั
1: ย
2: ดอ
1: ม
2: รา ุ
1: ก
2: ณ
1: อีกเ
2: ส
1: หมื
2: ว
1: อ
2: ย
1: น
2: ม
1: ก
2: า
1: ัก น
2: ใช่ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งสวยนะ
1: แล้วก็
2: เปิ
1: ป
2: ด
1: ้อม
2: ไฟ
1: ป้อมวิเชียรเนี่ยก็สวย
2: ก็
1: ม
2: ส
1: าก
2: วยใช่
1: คือ
2: ใช
1: เ
2: ่
1: รียกว่าสวยทั้งแถบเลย
2: ถึ
1: ส
2: ง
1: วย
2: บ
1: ท
2: อ
1: ั
2: ก
1: ้งแ
2: ไ
1: ถ
2: งม
1: บ
2: ัน
1: สวยม
2: ถ้
1: า
2: าก ไปที่เดียวแล้วเราได้ครบเนี่ยอารมณ์กลับบ้านเนี่ยอารมณ์ดีเลยแหละ
1: ใช่ใช่คือวันนั้นเรารู้สึกว่าเออนะเราได้พักผ่อนจริง
2: แล้วมัน
1: ๆเรา
2: อ
1: ได้
2: ิ่
1: ร
2: ม
1: ี
2: อ่
1: แ
2: ะ
1: ลกใช่
2: อ
1: เร
2: ื
1: าได้ร
2: ม
1: ีแลกแล้วก็พอมองไปตรงคลองบางหลวงก็มีประตูน้ําอยู่นะประตูน้ําซึ่งเขาเป็นเหมือนเขื่อนอ่ะสําหรับปิดกั้นอย
2: ใช
1: ู่
2: ่
1: ก็เวลาถ้าเกิดเงี้ยปั๊บถ้าเราไปตอนกลางวันเขาก็จะเปิดจริงๆแล้วมันก็เป็น security อย่างหนึ่งเหมือนกันให้แบบว่าคนแถวนั้นได้แบบคือถ้าเกิดว่าเปิดอยู่ตลอดเวลาก็อันตรายเหมือนกันนะคะ
2: อืม
1: ซึ่งก็เลยว่าถ้าไปอ่ะถ้าไปมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นถึงความงามเราถึงได้เข้าใจค่ะว่าเอ๊ะทำไมคนถึงชอบเที่ยวกุดีจีนเพราะมัน
2: เอ
1: ส
2: อ
1: วยเดินเลียบแม่น้ำบรรยากาศสวยมากนั่นนะคะนี่แหละ Amazing
2: มัน
1: Thailand จ
2: อั
1: ริน ง
2: ใช่กำลังจะพูดพอดีมันคือ Amazing Thailand ที่บางครั้งคนที่อยู่เมืองไทยก็ยังไ
1: ค
2: ม่
1: ่ะ
2: ได้สัมผัสตรงนี้เราอาจจะไปเที่ยวห้างเราอาจจะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่มันเป็นจุดเช็คอินอะไรอย
1: ค
2: ่า
1: ่
2: ง
1: ะ
2: เงี้ยจุดเช็คอินดังๆแต่บางครั้งเนี่ยแถบคลองวัดแถวบ้านหรือว่าคลองริมแม่น้ําก็เลยวัดริมแม่น้ําร้านอาหารริมแม่น้ําแบบเนี้ยมันมีอะไรแบบซ่อนอยู่
1: ใช่
2: มากๆเลยแล้วก็
1: ใช่
2: ทุกครั้งที่เห็นน่ะมันทําให้เออเราอิ่มใจว่าเออประเทศเราก็มีอะไรสวยๆแบบนี้เนาะอะไรอย่
1: ค
2: าง
1: ่
2: เ
1: ะ
2: งี้ยเอ
1: และที
2: อ
1: ่สำคัญคือที่บอกค่ะว่าอย่างครั้งเนี้ยพอได้ไปทานอาหารแล้วทำให้รู้เลยว่าโอเคตัดสินใจแล้วว่าปีหน้าจะ
2: งา
1: จัน ดง
2: ค
1: าร
2: ั
1: น
2: ้ง
1: ที่
2: ต่
1: น
2: อ
1: ี่
2: ไปเออ
1: ได้
2: เรา
1: แน
2: ก็
1: ่
2: ต้อง
1: น
2: มา
1: อน
2: ช
1: เพราม ะว่าก
2: ั
1: ป
2: น
1: ี
2: ว
1: ห
2: ่
1: น้
2: า
1: าจะจัดที่
2: ปี
1: นี่
2: หน้าจะจัดออกมาเป็นยังไง
1: ได้โอ้ยอุ้ยบอกเลยว่าเดี๋ยววั
2: ข
1: นหล
2: น
1: ัง
2: ล
1: อุ
2: ุ
1: ้ย
2: ก
1: หน่อ
2: เ
1: ย
2: ลย
1: ต้อง
2: อ่ะ
1: ไปกันเพราะว่าแบ
2: เดี
1: บ
2: ๋ยววั
1: ส
2: น
1: ุ
2: หล
1: ด
2: ังใช่ใช่
1: จ
2: เราต้อ
1: ร
2: งไป
1: ิง
2: นั่งกินข้าวกัน
1: ๆนะคะ
2: เดี๋ย
1: ก
2: ว
1: ็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือยังไงนะคะก็สามารถ
2: ล
1: ไป
2: อง
1: ท
2: ไ
1: ี
2: ป
1: ่
2: ดู
1: เพ
2: ที่เพ
1: จ
2: จ
1: ของจักรเลเรียกว่าจักรพงศ์วิลล่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือไม่ก็เซิร์ชภาษาไทยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาได้ใน Google
2: เซิร์ชไปใน
1: นะคะ
2: Google อะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็
1: อ
2: จะ
1: ่
2: ข
1: า
2: ึ้นมารู้สึกจะเป็น
1: ค่ะ
2: อันแรกเลยอ่ะ
1: อือหืออ
2: ันแร
1: ซึ่
2: ก
1: งตร
2: เล
1: ง
2: ย
1: นี้
2: เป็
1: ต
2: น
1: ้องบอกว่า
2: Facebook
1: งดงามมากๆส่วนใหญ่อ่ะคนที่มาพูดเขาจะก็จะพูดถึงโดยรวมของภาพโดยรวมของโรงแรมใช่ไหมเรามาพูดเร
2: อ
1: ื
2: ั
1: ่
2: น
1: อง
2: น
1: ข
2: ี้
1: อง
2: เร
1: ก
2: า
1: ิ
2: เพ
1: น
2: ื่อเจาะเรื่องอาหารเพราะว่าเราอยู่กับโยธกา
1: ค่ะแล้วไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากๆนะ
2: ข
1: คะ
2: อบ
1: ท
2: ค
1: ี
2: ุ
1: ่
2: ณ
1: ให้
2: จ้
1: เ
2: าก
1: ียรติ
2: ขอบ
1: ก
2: ค
1: ั
2: ุ
1: บ
2: ณโย
1: เราน
2: ะ
1: นะคะอย่าลืมนะคะพบกับเราโยและบอยได้ในวัน
2: เดี
1: พ
2: ๋ย
1: ุ
2: ว
1: ธนะคะแล้วก็
2: วันพ
1: เจ
2: ุธ
1: อรายการ Variety Art ทั่วไปได้นะคะในวันจันทร์ถึงวันพุธแล้วค่ะอย่าลืมดูแต่ถ้าวันพุธจะเป็นวันของเราสองคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะใครขับรถอยู่ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
2: ระ
1: ค
2: มั
1: ่ะ
2: ดระวัง
1: วั
2: ด
1: น
2: ้ว
1: น
2: ย
1: ี้
2: ฝนตกด้วย
1: ใช
2: น
1: ่
2: ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะโยและพี่บอยคุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัส
2: ส
1: ดี
2: วัส
1: ค
2: ดี
1: ่ะ
2: ครับ
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20 กันยายนนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรการินีพิริยาภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองฐานเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองฐานเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหวานเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานมุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระดังกล่าวมุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายศีลธรรมและการพัฒนาชุมชนโดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวเมียนมาและจีนเพื่อสะท้อนคุณูปการในมิติที่กว้างขวางมาลิชโยรายงาน
1: สถานสาวภาสภากาชาดไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยยกระดับโลจิสติกการแพทย์เชื่อมโยงการขนส่งงูพิษจากทีมกู้ภัยทั่วประเทศสู่กระบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากล
4: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานสาวภาและนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดไปรษณีย์ไทยเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ที่ไปรษณีย์ไทยเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเนื่องจากพิษงูในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวการผลิตเซรุ่มให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องอาศัยพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศอาทิงูเห่างูจงอางงูแมวซาวงูกระปะและงูเขียวหางไหม้ซึ่งงูทั้งหมด จะถูกนำมาตรวจสุขภาพเลี้ยงในระบบปิดและเข้าสู่กระบวนการฟรีพิษเพื่อผลิตเป็นเซรุ่มแก้พิษงูชนิดฉีดจำเพาะสายพันธุ์ด้านนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุภาเปิดเผยว่าได้นำศักยภาพด้าน medical logistics และเครือข่ายขนส่งมาออกแบบระบบรองรับความปลอดภัยทั้งบรรจุภัณฑ์และระบบติดตามสถานะโดยในระยะแรกได้เริ่มประสานงานรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยที่ได้รับใบอนุญาตณไพรสณีนายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดส่งด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพมหานครและมีแผนขยายพื้นที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระยะถัดไปคณิษฐาลือสัตย์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 20:17 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนเมืองสตราบูของฝรั่งเศสในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐข่มขู่และคุกคามอธิปไตยและเศรษฐกิจของแคนาดาหลายต่อหลายครั้งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีคานีมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวปราศัยต่อรัฐสภายุโรปโดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้างพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระหว่างแคนาดากับยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อทั้งแคนาดาและยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ระบุว่าพื้นที่กว่า170ของฉนวนกาซากลายเป็นพื้นที่ปราศจากประชากรนับตั้งแต่ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566และข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อปี2568ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชาวอิสราเอลที่จะนำไปสู่การพาตัวประกันกลับคืนมาและรับประกันการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นหากได้รับคำสั่งให้กำจัดกลุ่มฮามาสรวมถึงดำเนินการตามแผนการย้ายถิ่นฐานสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามนายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาโดยไม่เต็มใจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับอินเดียด้วยคะแนนเสียง93-29เสียงโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนายท็อดแมคเคลย์รัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าสำหรับบรรดาผู้ส่งออกของนิวซีแลนด์สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลทันทีและมีมูลค่ามหาศาลพร้อมหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการทำตามสัญญาของนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้นทั้งนี้ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวสินค้าจากอินเดียทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเข้าสู่นิวซีแลนด์ขณะที่นิวซีแลนด์ตกลงที่จะลงทุนในอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของสาย C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามพบกับมองโกเลีย ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 3-0 เซต 25-12 25-18 และ 25-18 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับคีร์กีสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง 36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายทัพช้างศึกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันลงประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พลิกกลับมาชนะคีร์กีสถานไปได้3-2คว้า3แต้มแรกได้เช่นเดียวกันโดยนัดต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนชิงชัย7ประเภทเกมในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
7: โค้ชอั๋นวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
8: ถึงความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งขันอีกทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข่งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
7: ทั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting Honor of King PUBG Identity V Naraka Blade Point E-Football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นพาณิชย์คาดนาครายงาน
6: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดศึกวอลเลย์บอล2รายการใหญ่โดเมสติกพาวเวอร์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกและวอลเลย์บอลอาชีพโปรชาเลนจ์ติดตามได้จากรายงาน
9: พันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการโดเมสติกพาวเวอร์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A A4H กอกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟรีม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย Aอ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU หรือดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชลบุรี E-Tech ส่วนสาย B สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC สโมสรกาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์ตั้งการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง30กันยายนก่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยทั้ง2รายการถ่ายทอดสดทาง YouTube TVA Channel และ True Vision Now พี่จิตกาญจนกุลรายงาน
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิตติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล2026ถึง2027โซนภาคกลางโดยในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองนำโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้อดีตนักเตะหลายสโมสรในไทยลีกโดยตั้งเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
11: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญ

0: ซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไปเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจร่วมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: วลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินทร์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20 กันยายนนี
1: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืน

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: สวัสดีค่ะโอปอนัชชาเสนาบุตรค่ะ
3: สวัสดีครับผมเพชรมาครับ
2: และนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: รวยไซเคต
2: รวยยัง
4: ฮะ
2: รวยหรือยังคะ
3: ไม่บอก
2: อุ้ยรวยแบบแอบแอบ
3: อุ้ย
2: อะไรอ่ะ
3: อุ้ยแสดงว่าเราเคยพูดนี่บอกว่าถ้าเราถูกลอตเตอรี่เราต้องไม่พูดอุ้ย
2: เหรอคะงวดไหนไหนดูสิ
3: ฮะ
2: 16โอ้วันนี้วันหวยออก
3: ใช่วันนี้วันหวยออกพี่จะเล่าถึงความอับโชคของพี
2: ่
3: นะนิดนึงคือไม่มีอะไรคือพี่เกิดปี1964ใช่ไห
2: ม
3: โอปอเดือนพฤษภาใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นไอ้เลข564เนี่ยพี่จะซื้อประจำทุกงวดนะครับซื้อแอปเป๋าตังค์นั่นแหละ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าด้วยความที่ว่าตั้งแต่ต้นเดือนงวดที่แล้วออกมาเนี่ยพี่ติดธุระโน่นนี่โน่นนี่โน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอดีต่อเพลงใหม่เยอะด้วยใช่ไหมซ้อมกับวงเนี่ยใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้คิดเรื่องลอตเตอรี่จนที่มาตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเอาวันที่12
2: ค่ะ
3: 564ไม่มีแล้วพี่ก็เลยไม่ได้สนใจ
2: แล้วออกเหรอ
3: เลขท้าย2ตัว64
2: ฮะ
3: เออมันแบบมันอันนี้อย่าห้ามพูดว่าเก่งหลังเกมไม่ใช่ คือพูดเลยว่าฉันซื้อทุกงวด
2: มันพลาดงวดที่มาถึงเรานี่แหละ
3: เออ
2: เข้าใจเลยเพราะว่าบางคนก็จะซื้อเลขท้ายรถเลขทะเบียนบ้านเออนะคะโอ้โหเสียดายเนาะตามทุกงวดเลยอ่ะ
3: ไ
2: ม่งั้นป่านนี้เป็นสุลต่าน
3: สองใบโถ่4,000นะประมาณนั้นเราก็ซื้อทีละคู่ทีละอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประเภทแบบสมัยก่อนเอาตายแบบซื้อที10ใบว่าเลิกแล้ว
2: 10ใบก็ประมาณเท่าไหร่ 3,000 กว่าเหรอคะ
3: ไม่ใช่ฮะ800
2: ครับเรา
3: ซ
2: ื้
3: อแอปเป๋าตังค์ไอ้แอปเป๋าตังค์ไงพี่
2: หนูเอาราคามาจากไหนเนี่ย
3: พี่ไม่จริงๆมีปอก็ถ้าเป็นไอ้ใบๆที่ตามแผงที
2: ่
3: คนบ
2: ้
3: านซื้อกันใ
2: ช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้ามันอาจจะยังไม่มาม
3: ันคงออกเลขซ้ำเลขเดิมอะ
2: ก็ลุยต่อไปอีกอาจจะไตรมาสหนึ่งก็ยังไม่รู้จะมาหรือเปล่า
3: แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ก็ต้องซื้อเลขปีเกิดเมื่อกี้ปีเกิดฝรั่งใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ปีเกิดไทยมันคือ07
2: มีอีก
3: พี่ก็ซื้อ507ด้วยแล้วเพิ่งมารู้ว่างวดที่นั้น607
2: ฮะแปลว่าโชคมันอยู่ใกล้ตัวละ
3: มันคงออกซ้ำหรอกไม่แต่07เราไม่ได้ถูกไงมันรู้สึกไปออกอะไรนะรางวัลที่1ครับอ่ะที่ลงท้าย507หรือ07อะไรสักอย่างนั
2: ่
3: นน่ะเป็นรู้สึกเลขรางวัลที่1ไงของงวดก่อน
2: แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรื่องก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุญบางทีมันก็อยู่ที่จังหวะและโอกาสวันนี้อาจจะยังไม่ไปถึงเราม
3: าละข้อความคนเป็น
2: อะไรคะ
3: นั่นน่ะ
2: คุณตั้มเหรอทำตามสัญญาค่ะ
3: คุณไปสัญญาอะไรกับเขา
2: ไม่ได้สัญญา
3: ฮะ
2: เออเขาเป็นกิมมิคของเขาจะได้รู้ว่าเป็นเขานะอะไร
3: เป็นที่เป็นเซ็กชวลฮาราสเมนต์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะ
2: โอเคแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักมากจริง
3: ๆ
2: ตกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่หนูขับรถกลัวที่สุดในชีวิตเพราะว่าเมื่อวานหนูไปทำงานที่ BG มาแล้ววิ่งเส้นเขาเรียกว่าลำนุกาหรืออะไรนะคะแล้วมันมีแต่รถแบบ10ล้ออ่ะแล้วหนูก็ขับคือฝนมันตกหนักจนกระทั่งแบบว่ามองทางไม่เห็นใช่แล้วก็ขนาบข้างไปด้วยรถ10ล้อแล้วขับได้แค่ประมาณแบบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเออแล้วหนูก็แบบในใจหนูคืออย่าตายนะอย่าตาย คือน่ากลัวมากจนลามมาถึงวันนี้นะคะก็หลายพื้นที่ก็มีน้ำแบบท่วมขังระบายยังไม่ทันเนาะช่วงนี้ใครขับรถขับราอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยหนูก็เห็นมีหลายจุดอยู่
3: ใช่ใช่เมื่อกี้เนี่ยพอพี่มาจากบ้านเนี่ยนะคือพี่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยกวิภาไอ้ข้ามวิภาวดีมา
2: uh-huh.
3: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยแบบว่าติดอยู่นานเลยแล้วแต่พอวนลงวิภาวดีได้ก็คือทุกอย่างก็แบบว่าโล่งสบายนะครับมีปัญหาวันนี้เราก็ต้อนรับกันนะฮ
2: ะ
3: ใน วันที่เท่าไหร่ล่ะหรือ16. อ๋อวันที่16ถูกต้องวันลอตเตอรี่ออกเราจะไปลืมได้ไ
2: ง
3: วันพุธที่16นะครับพบกับกีฬาพารวยนะฮ
2: ะ
3: เราก็มาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกีฬาและการเงินนั่นแหละแต่ว่าปกติช่วงแรกเราก็จะสัพเพเหระ
2: แต่ว่าพูดถึงตัวเลขเนี่ยมันมีตัวเลข35นะพี่มาได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองบ้างไหม
3: คือโอ้บอ
2: กไม่มันอยู่ๆมันกลายเป็นประเด็น Talk of the Town ไปเลย
3: พูดตรงนะไอ้เรื่องขยะในโซเชียลนะ
2: โอเคอ่ะ
3: คือบางครั้งพี่มองข้ามแต่ว่า
2: เหมือนกัน
3: พี่พอจะรู้คือพี่งงมากเพราะว่าพี่ก็มีน้องผู้หญิงนักร้องอยู่คนนึง
2: ค่ะ
3: นะป่ามันก็จ้าจัดนะเวลามันก็จะชอบหยิบประเด็นแล้วก็ตามในโซเชียลที่รุนแรงแล้วมันก็ออกมาพรุสวาทแล้วมันก็พูดเรื่องเนี่ยเรื่องผู้หญิงอายุ35แต่ว่าพี่ก็ไม่รู้เหตุผลจนอยู่ดีๆมันขึ้นมาให้พี่อ่านเองพี่ไม่ได้ไปนั่งเซิร์ชนะ
2: ค่ะ
3: ให้พี่อ่านเองคือพี่ก็ไม่เข้าใจเข้าใจตรรกะนะ
2: ค่ะ
3: พูดตรงๆถ้าคนพูดเนี่ยมันหน้าตาดีแบบพี่เนี่ยไม่ได้หรอกใช่ไหมค
2: ือ
3: ไม
2: ่
3: ว
2: ่
3: าคุณไม่ว่าคุณจะหน้าตาดีหรือคุณจะหน้าตาแย่หรืออะไรก็ตามคุณไม่ควรมีตรรกะอะไรแบบนี
2: ้
3: นะครับทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้สึกคุณเก็บไว
2: ้ค่ะ
3: นะครับเพราะข้างๆผมเนี่ยเกิน35แล้ว
2: อย่าใช้คำว่าเกินเป็นตัวเลข30บวกไม่แต่หนูว่าผู้หญิงในวัยเนี้ยค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจแล้วก็เหมือนเขาพร้อมที่จะดูแลตัวเองได้
3: ถูก
2: ทำมาหากินมีเงินซัพพอร์ตตัวเอง
3: ทำงานเอาพูดตรงๆมีประสบการณ์ทำงานมาเนี่ย
2: ใช่
3: มากกว่า10ปีใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เราตีสักว่าถ้าเราเรียนจบอายุประมาณ22นะครับ22หรือ21 22 22ก็ได
2: ้ค่ะ
3: นะเราเริ่มทำงาน23ใช่ไหมครับเราทำงานมาจนถึง23 25เนี่ยมันคือ12ปีนะ
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมคือตรงนั้นเนี่ยประสบการณ์นะครับเยอะแฟนก็มีแฟนทุกคนก็ต้องผ่านการมีแฟนทั้งหมดประสบการณ์ตรงนี้ก็จะดีเราไม่ต้องสอน
2: เข้าใจคือหนูอะโอเคหนูไม่ได้ไปตามดูรายละเอียดนะคะว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างแต่ก็พอจะทราบว่าเหมือนมีการด้อยค่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นมุมมองเฉพาะกลุ่มซึ่งบางครั้งอาจจะใช้ภายนอกอ่ะความสวยมาตัดสินคุณค่าของคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็มองว่ามันอาจจะเป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่นะ
3: ไม่พี่แก้โอบอสุภาพอ่ะ
2: หนูก็พยายามพูดให้มันสุภาพชน
3: พี่ใช้คำว่าความคิดที่ถอยสะทุนต่ำสลอมกระจอก
2: คนด่าเขาเยอะมาก
3: ไม่ถูกใช่ไหมแล้วแบบว่าแล้ววันนี้พี่ได้เห็นหน้าก็คืออ่ะพี่ได้เห็นหน้าเขาอะน
2: ะ
3: เขาก็อายุมันน้อยกับพี่อยู่แล้วนะแล้วพี่ก็ไม่ได้พี่เห็นแล้วก็หน้าก็ไม่ไหวอะใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าเขาอยากจะด่าพี่ก็ด่าพี่ในวัย60กว่
2: าน
3: ะครับในอดีตนะครับที่ผ่านมา
2: เอาล่ะ
3: นะครับ
2: นายแบบเก่า
3: คือข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่ควรเปิดเผย แต่ว่าแฟนพี่แต่ละคนในอดีต
2: แน
3: ่คือ
2: ระดับซุปเปอร์สตาร
3: ์ใช่ไหมก็มีแต่ว่าคืออย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองว่าเกิน35แล้วมันผิดเนี่ยมันผิดมันไม่ได้เนี่ยพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึง
2: ค
3: อนเสิร์ตพี่ป้อมพี่เพิ่งเจอเกสตู่นันทิดา
2: ค่ะ
3: เฮ้ยเลข6ขึ้นหน้าดูดีหรือคุณจะไปย้อนมองอย่างสินใจไหม
2: พี่นกสินใจ
3: สินใจก็โอเคอ่ะต่ำลงมานิดนึงต่ำลงมาหมายถึงอายุนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นัทมีเลียแอนทองผสม
2: ค่ะก็ทุกคนก็คือดูแลตัวเองดูสวยงาม
3: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่ยกตัวอย่างคนที่มีความสวยแต่ว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยสวยเนี่ยมันเริ่มสวยจากข้างใน
2: ใช่ความสวยมันมีหลายแบบแต่สวยที่แท้จริงมันต้องมาจากความคิดมาจากวิธีการใช้ชีวิต
3: ถูกต้องและเหนือสิ่งอื่นใดในใบเลข6ขึ้นหน้าเนี่ยพี่ยกตัวอย่างได้อีกคนนึงเลย
2: ค่ะ
3: เมียพี่เอง
2: นั่นแน่หวานซะด้วย
3: อันนี้ที่สุด
2: ฟังอยู่ไหมคะ
3: ใครอ่ะไปดูซีรีส์จีนอยู่ตอนนี้
2: มีข้อมูลนะคะอันนี้จากสยามสปอร์ตเขาบอกว่าคุณคนเนี้ย ที่อยู่ในประเด็นเนี่ยเขาเป็นอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาตินะเออแล้วก็ก่อนที่จะผันตัวไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดตติ้งโค้ชอย่างเงี้ย
3: มันเริ่มเป็นโค้ชเพราะอะไร
2: แล้วอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยของโค้ชหนึ่งฤทัยสัตทองเวียน
3: ก็คือโค้ช
2: หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิง
3: ยาวนาน
2: เออ
3: ยาวนาน
2: นะคะแล้วก็กลายมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร
3: ์
2: ก็เลยมีการตั้งคำถามอันนี้จากหนูเองนี่แหละ
3: จริงๆนะแบบสงสัยถ้าเป็นโค้ชฟุตบอลมีเสียงเป็นไปได้พอเราเห็นหน้าเราก็อ๋อเป็นไปได้ไหมโดนลูกบอลอัดหน้าบอก
2: คือคนว่าเขาในโซเชียลค่อนข้างเยอะ
3: เปิดบอลทำไม
2: หนูเห็นอยู
3: ่
2: แต่ก็คืออาจจะด้วยเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปมันก็เลยทำให้กลายเป็นแบบสิ่งที่กลับมาย้อนถึงตัวเขาอะไรเงี้ย
3: ย้อนกลับไปนิดนึงตอนสมัยพี่ก็ยังทำหน้าที่โปรดิวเซอร์อยู่บ่อยๆแล้วหลายชุดเนี่ยนะแล้วพี่ก็ได้ดูแลศิลปินคนหนึ่งใช่ไหมครับพี่ก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันสิ่งคำสอนที่สำคัญที่สุดที่พี่พูดกับน้องคนนั้นเนี่ยพี่บอกว่าคิดทุกคำที่พูดนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ไม่ต้องพูดทุกคำที่คิด
2: อืม
3: จำคำนี้ไว้ดีในการที่เวลาเราเป็นคนของประชาชน
2: ค่ะ
3: ไอ้อันนี้มันสำคัญมาก
2: อืม
3: โดยเฉพาะอย่างพี่ถามว่าโอปอในช่วงที่แบบว่าโอปอออกทีวีอยู่บ่อยๆเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลอะไรเรื่องพวกนี้แบบเช่นแบบว่าอย่างนี้ห้ามพูดนะอย่างถ้าจะพูดให้พูดแบบนี้หรืออะไรเงี้ยมีไหม
2: มันอาจจะมีบางอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างเพื่อแบบภาพลักษณ์หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะจริงเรียลลิตี้ก็มีนะที่เหมือนแบบขอบเขตในการ
3: พี่อาจจะยกตัวอย่างไม่ดีเพราะว่าโอปอนเนี่ยก็คือรายการเรียลลิตี
2: ้
3: ซึ่งรายการเรียลลิตี้ถ้าจะให้สนุกมันต้องให้รั่ว
2: ใช่
3: ถูกไหมใครยิ่งรั่วยิ่งแบบยิ่งแบบมันทำให้เขาเรียกว่าสร้างคุณค่าในการติดตามนะครับเนี่ยก็มีเริ่มมีข้อความแล้วบอกอะไรนะหยัดจิ๋วเราบอกประเด็นนี้ทัวลงคนที่พูดเยอะเลย
2: แต่ทำให้ทุกวันนี้คือตอนนี้เท่าที่ดูโซเชียลมีเดียผู้หญิงในวัย30บวกลุกขึ้นมาแปะมือกันรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวว่าเฮ้ยในวัยนี้อย่างที่หนูบอกไปอะค่ะมันเป็นวัยที่เหมือนแบบช่วงชีวิตของการพร้อมที่จะดูแลตัวเองคือบางครั้งเนี่ยมันไม่ต้องเอาตัวเองไปฝากชีวิตไว้กับชายหรือใครก็ตาม
3: อันนี้พูดถึงตัวเอง
2: ป่ะไม่หนูแค่พูดตรงๆว่าแบบรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ค่อยแฟร์กับการที่ถูกวิจารณ์อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือโอเคแล้วความสวยอีกอย่างนึงอ่ะมันก็อย่างที่เราคุยกันไปแหละความสวยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ว่าผู้หญิงในวัยเนี้ยมันก็มีสิ่งที่เขาสามารถดูแลตัวเองออกมาได้ดีคือเราก็คือคนเรามันก็มีหลายรูปแบบแหละแต่เพียงแต่ว่าการมาพูดตัดสินแบบเนี้ยมันค่อนข้างไม่โอเคแล้วตัวเขาเองก็หนูคิดว่าบางทีเขาอาจจะมีกลุ่มที่ติดตามแล้วก็อาจจะเห็นด้วยกับเขาบางกลุ่มก็เป็นได้เขาก็เลยเหมือนกับว่ามีพื้นที่ในการที่จะพูดอะไรลักษณะนี
3: ้ไม่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะพูดถึงเพศหญิงอายุเกิน35แล้วเนี่ยเขาต้องมองย้อนกลับไปด้วยว่าเพศชายที่อยู่เกิน35คืออะไรใช่ไหมครับ
2: แล้วมันมีโค้ดหนึ่งที่เหนือเห็นเขาเพิ่งแชร์กันเกี่ยวกับประมาณว่าเหมือนผู้หญิงอ่ะไม่ได้ประดิษฐ์สิ่งอะไรที่มันแบบเป็นประโยชน์ต่อโลกเลยที่ผ่านมาก็คือเหมือนแบบว่าผู้ชายทำมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแนวคิดลักษณะที่ว่าเหมือนผู้ชายเป็นใหญ่อะไรประมาณนั้นอ่ะคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้อีกแปลว่าเขาน่าจะพูดหลายประเด็นเหมือนกัน
3: อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมองอย่างนี้ว่านักประดิษฐ์หญิงจริงพี่เชื่อว่ามีนะครับที่แบบว่ามีประโยชน์พี่นะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ไปหาจากไหนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะถามว่าผู้หญิงที่ประดิษฐ์อะไรแย่ๆออกมาก็มี
2: ค่ะ
3: แม่มไง
2: เจ็บป่ะ
3: นะ
2: ก็จิ๋วหัวร้อนนะ
3: ไม่คือพี่คิดโฆษณาเลยพี่คิดโฆษณานะเนี่ยโอปอนี่พี่คิดได้สดๆเลยนะ
2: ค่ะ
3: โฆษณาเลยไหม
2: อะไรคะ
3: ถุงยางไม่ต้องอะไรมากขึ้นรูปพ่อแม่หน่อยไม่ขึ้นรูปพ่อแม่แล้วเสร็จว่าถ้าเพียงแค่สองคนนี้เขาใช้ปุ๊บเฮ้ยเป็นไง
2: แอปแตกมากเป็นการคิดนอกกรอบแต่ว่าอิงกับกระแสได้ดีแต่ว่าก็อิมแพคนี่มันจะเป็นเข้าข่ายเหมือนแบบโฆษณาเสร็จสีของฝรั่งเนาะที่เขาจะชอบมีอะไรแนวนี้
3: พูดถึงนะจริงๆจริงๆแล้วประเด็นนี้คือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคืออันแรกเลยตัวพี่เองนะโอปอก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหยื่อในการไปสร้าง engagement ให้เขา
2: ค่ะ
3: นะพี่ก็เล่าเพราะฉะนั้นสิ่งจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปคุณเห็นอะไรแบบนี้เนี่ย
2: ค่ะ
3: คุณอย่าเข้าไป
2: หนู
3: เข้าไปสร้าง engagement
2: ใช่ใช่ใช่ก็ไม่ต้องไปแชร์อะไรของเขาออกมาก็ได้
3: คุณเข้าไปดูโอปออ
2: ันนี้
3: ชุดว่ายน้ำ
2: สนับสนุนให้กดไลค์กดแชร์ข้อมูลหนูก็เยอะแยะ
3: นั่นเอาเนี่ย
2: แต
3: ่นี่ถามยิ่งเหรอช่วงหลังอะ
2: หมดแล้ว
3: ทำไม
2: ไม่ทำไมเพราะว่าไปทะเลมีโอกาสได้ไปทะเลอยู่พอไปทะเลก็เลยแบบว่าก็เป็นปกติแต่พอไม่ได้ไปก็ไม่มีละแล้วปกติหนูจะไม่ใช่คนที่แบบว่าอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปให้มันเหมาะสมกับสถานที่แล้วก็โอกาส
3: ว่าพี่ผมตกใจมากเห็นบนฟีด
2: แต่ไม่ได้ลงใน Facebook เท่าไหร่เพราะว่า
3: เลื่อนก็ไม่ไป
2: ไม่จริง
3: พี่ไปข้างโทรศัพท
2: ์อีกอย่างนึงอ่ะที่หนูรู้สึกก็คือว่าหนูอยู่ในวัยที่เรียกว่า
3: สาม
2: ใช่ว่าเกิดเลยหรอเหมือนกับว่าเราภูมิใจละที่เราอยากจะเป็นอะไรก็ได้
3: ไม่โอเคพี่โอปอเป็นผู้หญิงที่ดูดี
2: อ
3: ันนี้พี่พูดตรงแล้วก็อย่างถ้าสมมติว่าเราจะมองโอปออย่างเมื่อกี้พี่เปรียบเทียบเป็นอย่างตู่นันทิดาอย่างสินใจนัทมีเรียนแทนทองผสมอะไรก็ตามโอปออายุตรงเข้าไปถึงตรงนั้นโอปอก็ยังเป็นแบบนั้นอย
2: ู่
3: อยู่ติ๋นดับแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะอยู่ดูทันถึงแบบ
2: โอ้ยพี่เพชรยังอยู่อีกยาวสบายมากยังดูแข็งแรงไง
3: ตายยาก
2: ไม่แต่พี่เพชร60แล้วเหรอคะ
3: 62
2: อ๋อเหรอเห็นไหมปกติคือคนวัยเกษียณอะภาพมันจะเป็นแบบว่าอยู่บ้านเนาะในนั้นอะไรอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าพี่เพชรยัง
3: มีคนบอกว่าพี่อยู่ได้แบบยังตาย20เลย
2: ยังต่ำยังต่ำ
3: ยิงตาย20
2: ใครบอกคะ
3: เพื่อนเขาบอก20แล้วมันก็นับถอยหลังอ่ะ20
2: 19
3: แล้วพี่ก็แบบเริ่ม
2: นาฬิกาเขาดาวอย่าเพิ่งสี่อยู่กันไปอีกยาวๆนะคะเดี๋ยวนี้เรื่องของแบบว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยหนูว่าก็น่าสนใจเหมือนกันแต่คืออันนี้หนูมองในแง่นึงนะบางคนที่เขาไม่แฮปปี้กับโลกอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจเขาเรียกว่าการุญยฆาตใช่ไหม
3: พี่เคยพูดในรายการนี้อย่างน้อยที่ประเทศหนึ่งที่พี่รู้ก็คือสวิส
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนที่คุณจะพร้อมเนี่ยคุณต้องเดินทางไปที่นู่นเสร็จแล้วคุณต้องไปคุยกับจิตแพทย์ก
2: ่อ
3: นนะคุยกับจิตแพทย์ให้จิตแพทย์เขาเซ็นเอกสารมาว่าคุณพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปแล้ว
2: ใช
3: ่เช่นเดียวกันกับคนที่แปลงเพศนะครับโดยผู้ชายที่จะต้องเอาบางส่วนทิ้งไปเนี่ยคือเขาจะต้องให้คุยจิตไม่ใช่ไม่ให้เดินเข้าคลินิก
2: อ๋อ
3: เอาออกให้หน่อย
2: เพราะว่ามันคือการเปลี่ยนเพศไปเลยเกิดวันนึงคุณจะแบบใจคุณกลับมานะคะเพราะว่าจริงๆพอคุยเรื่องอายุเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ๆภาพแวบมาก็เคยเห็นเป็นแบบคนไทยเหมือนกันที่ก็เขียนเรื่องราวชีวิตตัวเองว่าเนี่ยผมกำลังจะเดินทางไปที่แห่งเนี้ยเพื่อไปเข้าสู่กระบวนการกรุณยฆาตแล้วก็เหมือนแบบก็แบบเขาพอแล้วกับการที่แบบได้อยู่ในโลกใบนี้เหมือนกับว่าคือคิดมาเสร็จสับแล้ว
3: เขามีความเศร้าในชีวิตไหมหรือว่าเขาแค่แบบปกติแต่ส่วนใหญ่คนที่
2: คนที่ทำแบบนี้รายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าวันนั้นเห็นว่าเป็นสักหลายปีแล้วค่ะที่เป็นเรื่องเล่าค่อยๆเล่าว่าผมกำลังจะเดินทางไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะส่วนใหญ่เท่าที่พี่รู้เนี่ยนะเหมือนกับว่าคนที่จะทำแบบนี้เนี่ยมันอย่างเช่นมันมีอาการป่วยไงโอปออาการป่วยที่แบบอาจจะรักษาไม่ได้นะครับแล้วก็แบบว่าทรมานอาจจะแบบว่าใช้เครื่องพยุง อะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมแต่จะฟื้นกลับมาก็ไม่ไหวอะไรแบบเนี้ย
2: ที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยเพราะว่าเขาป่วยเป็นเนื้องอกในสมองมา10ปีผ่าตัดมา3ครั้งแล้วมันก็ไม่หายก็เลยตัดสินใจไปที่สวิตเซอร์แลนด์นี่แหละค่ะ10กว่าปีอะแล้วผ่าสมองไปอีกเขาก็เลยได้โพสต์ข้อความลง Facebook แล้วก็เขียนเล่าเกี่ยวกับอาการป่วยของตัวเองนะคะแล้วก็แบบเปลี่ยนงานอยู่หลายครั้งความฝันครอบครัวเงินก็หมดไปกับการรักษา
3: ใช่แล้วมันกลายเป็นว่าพี่ก็เคยพูดคุยกับครอบครัวของพี่โดยเฉพาะกับลูกเขาบอกว่าถ้าพี่อยู่ในภาวะอย่างนี้เนี่ยบอกลูกว่า let me go คือทำไมเราจะต้องสร้างความทรมานให้เขาสร้างความลำบากให้อะไรอย่างเงี้ย ็นงานอันนี้แล้วแต่แนวคิดเราไม่ได้ขยันขยอให้ทุกคนแบบว่าหาวิธีไม่ใช่นะ
2: เข้าใจ
3: คือมันเหตุผลเนี่ยที่เอามาวางประกอบกันหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งสมมุติว่าพี่ป่วยหนักแล้วบังเอิญเราเป็นญาติหรือโอปอจะเป็นลูกสาวพี่หรืออะไรก็ตามจะพยายามดูแลอย่างดีที่สุดพี่จะบอกโอปอว่าโอปอพอเถอะโอปอไปใช้ชีวิตของโอปอซะคือโอปอมีชีวิตข้างหน้าอีกยาวไกลโอปอต้องถ่ายชุดว่ายน้ำอีกหลายชุด
2: ค่ะ
3: นะอย่าเอาเวลามาใส่ใจดูแลฉันเลยไปถ่ายชุดว่ายน้ำไปไอ้เนี่ย
2: ทำอย่างอื่นก็ได้ถ้าญาติผู้ใหญ่หลายคนก็ได้ยินเหมือนกันเหมือนแบบก็คือถ้าสมมติเป็นอะไรไปก็คือไม่ต้องปั๊มหัวใจคืนมาให้เขาอาจจะไปในเวที่มันแบบดีแล้วนะตอนนั้นอะไร
3: แม่พี่ก็สั่งนะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเขาขอวัดท่าทองบอกไม่วัดท่าทองไกลมากวัดเฉียนได้ไหมใกล้บ้านพี
2: ่
3: เขาบอกไม่ของเขาต้องวัดท่าทองพี่เลยยื่นคำถามว่าถ้าเขาไปแล้วเราไปไว้วัดไหนเนี่ยเขาจะรู้ไหม
2: ไม่แต่ว่าก็แล้วแต่พี่เพชรละกัน
3: ครับนะครับช่วงแรกหมดลงอย่างรวดเร็ว
2: ใช่ค
3: ่ะก็เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหลังเรามาคุยกันเรื่องกีฬาวันนี้มีหลายเรื่องรออยู่พักสักครู่ครับ
5: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลย้ำ6จุดยืนประเทศไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: มาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
12: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
10: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: รัฐบาลย้ำ6จุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชายืนยันพร้อมพูดคุยหาทางออกร่วมกันในฐานะเพื่อนบ้านแต่จะไม่ยอมเสียอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมของชาตินายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสที่สิงคโปร์ว่านายเสียศักดิ์พวงเกตแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญของไทยได้แก่ไทยต้องการสันติภาพและการพูดคุยแต่ต้องไม่แลกกับการเสียอธิปไตยการหารือครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตทางทะเลในอ่าวไทยไม่เกี่ยวกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศแต่การอ้างกฎหมายต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนที่ผ่านมาไทยเปิดประตูการเจรจาเสนอทางออกทวิภาคีมาโดยตลอดเน้นใช้การทูตควบคู่กับกฎหมายเพื่อความจริงใจและสร้างความไว้วางใจและประการสุดท้ายเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติที่เป็นธรรมและยั่งยืนโดยอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศไทยต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณายติด่วนหาแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วนแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรณโนสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าเหตุความไม่สงบและความสูญเสียในพื้นที่ส่วนหนึ่งสามารถป้องกันได้หากงานข่าวกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเสนอให้กอรมน.ทบทวนการจัดสรรกำลังพลด้านการข่าวให้เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและใช้ AI ช่วยวิเคราะห์สัญญาณเตือนเพื่อให้ประเมินความเสี่ยงและวางมาตรการป้องกันได้ทันท่วงทีรวมถึงกำหนดแนวทางรับมือในแต่ละระดับเช่นเพิ่มการเฝ้าระวังโดยไม่จำเป็นต้องนำทุกสัญญาณไปสู่การจับกุมนอกจากนี้เห็นว่าการป้องกันเหตุต้องควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งด้านสังคมการศึกษาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการเพื่อแก้เงื่อนไขของปัญหาและลดความรุนแรงในระยะยาวจากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายอย่างกว้างขวางโดยจัดสรรเวลาไว้ประมาณ3ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
7: สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม27กันยายนนี้
14: นางสาวบุญญกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้โดยมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรับบริการค้นหาหน่วยเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากโดยนางสาวบุญญกรเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้ารณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้ที่ www.sso.go.th ผ่านนิดคาดนาครายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยาม

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: 21:08 นะครับกลับมากับช่วงหลังของกีฬาพารวย
4: และ
3: ช่วงนี้เราก็จะจัดเต็มนิดนึงเอเชียนเกม
4: มาในเสื้อแจ็คเก็ตนะคะ
3: นี่วันนี้เป็นวันแรกที่โอปอได้ใส่
4: ใช่ค่ะ
3: มันดูเหมาะสม
4: นั่นแน่
3: มันดูเหมาะสมมากกว่าชุดว่ายน้ำ
4: ยังวนกลับมาสถานที่นี้มันก็ต้องเหมาะกับชุดนี้แต่ถ้าหนูไปทะเลมันก็จะอีกแบบน
3: ึ
4: งนะคะ
3: ใส่ชุดว่ายน้ำแกนสปอร์ต
4: เขามีหรอ
3: น่าจะมีนะนะหรือไม่ก็นี่แนะนำเลยนะครับทางแกนสปอร์ตถ้าดูอยู่และฟังอยู่นะครับออกคอลเลกชันชุดว่ายน้ำนะครับออกมาเสร็จปุ๊บนางแบบคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแอ
4: พิชชี่
3: พิชชี
4: ่เออ
3: โอปอ
4: ฟารี่ได้ไหม
3: ไม่ได้ ได
4: ้ฟารี่ก็ไม่ได้เออ
3: ฟารี่ได้
4: สดใสเด็กสดใสเออนะคะอ่ะกลับมาพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมนะคะจริงๆก็เริ่มแข่งแล้วแต่ว่าพิธีเปิดเป็นทางการก็คือ19 กันยายนปีนี
3: ้
4: ไอจินาโกย่าญี่ปุ่น2026นะคะก็เป็นเอเชียนเกมครั้งที่20และญี่ปุ่นก็กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งหนูว่าน่าสนใจหลายอย่างนะคะด้วยความที่ญี่ปุ่นเขามักจะมีกิมมิคเนาะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีแบบอย่างฟุตบอลไทยแข่งไปก่อนแล้วด้วยนะคะมีผลการแข่งขันอยู่ไหมนะ
3: มีครับฟุตบอลไทยนะครับโดนนำไปก่อน 2-0 นะนะครับในแมตช์ที่เจอกับคีร์กีสถานเคยฟังเพลงเชียร์คีร์กีสถานไหม
4: อะไรนะ
3: คีไม่ได้มันต้องสี่พยางค์ช่างมันถือว่าเล่นผิด
4: รู้เลยว่าชงมานี่ไม่น่าใช่เพลงจริง
3: อุซเบกิสถานจะได
4: ้อุ
3: ซเบกิสถานแห่งบ้านชายทองนี่เนี่ยมุกประจำนะครับนาทีที่23เนี่ยคีร์กีสถานออกนำไปก่อนนะฮะแล้วพอนาทีจบครึ่งแรกเสร็จนาทีคีร์กีสถานนำอยู่1-0นะฮะพอเริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียว2นาทีครับคีร์กีสถานนะฮะยิงนำห่างไปเป็น2-0ทีนี้บรรดาพวกกองเชียร์ไทยบอกเอาแล้วนะครับแต่ว่านาทีที่57นะฮ
4: ะ
3: เจฮานาฟีมามะยิงตีตื้นตีไข่แตกมาเป็น2-1นาที69ครับปริพันธ์วงศาย ิงตีเสมอเป็น
4: 2-2 2ลูกเลย
3: และนาที73ปริพันธ์เจ้าเก่า
4: ค่ะ
3: ยิงประตูให้ไทยชนะนะครับ
4: สุดยอดนี่เป็นยู23นะคะคือเป้าหมายจริงๆต้อง2นัดต้อง6แต้มเต็ม
3: นะครับนัดต่อไปนะฮะในวันที่20กันยายนก็จะเจอกับฮ่องกงนะฮะตามเวลาประเทศไทยคือบ่าย2ซ
4: ึ่
3: งน
4: ะ
3: ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ประมาณ16:00 นที่นู่นนะครับประมาณนี้อ่ะเชียร์นะครับเชียร์ทัพไทย
4: ค่ะ
3: นะครับการต่อไปนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรเราก็ควรเชียร์เขาหมดนะครับอ่ะวอลเลย์บอลสินะครับแมตช์แรกนะฮะเจอกับมองโกเลียนะครับ3เซตรวดชนะแบบสบายๆเพราะตอนนี้เนี่ย
4: พี่ว่าความมั่นใจ
3: เ
4: ต็มร้อย
3: ดูแมตช์จีนเนี่ยดูใช่ไห
4: ม
3: คือพี่ดูแล้วพี่ชอบอย่างคือพี่ไม่รู้ไปดูช่องไหนหรือเซตติ้งเป็นยังไงนะก็ต้องดูช่องที่เขาถ่ายทอดฟรีนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญเสียงภาคเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเขาพูดว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยดูเหมือนไม่มีแผนการอะไรเลย มีแต่ว่าเอาบอลให้พี่ลืมชื่อไปละคือตัวตบเขาอย่างแรง คือยังไงเอาบอลไปให้คนเนี้ยเพื่อตบแล้วทีมไทยมันก็เลยแบบว่าเริ่มอ่านได
4: ้
3: คือก็บอกว่าแผนการอะไรไม่มีเลยนะก็กำลังใจต่อไปแต่ทีนี้มันมีนี่นะครับจะพูดนิดนึงตรงที่ว่าปีนี้เนี่ยโอปอเอเชียนเกมนะครับทางกกท.เขาตั้งเป้าบ้าบอมเป็นฝรั่ง
4: ตั้งเป้าเข้าใจได้ตั้งเป้าไว้15 เหรียญทอง
3: และขอให้ติดท็อป6เอเชียนเกมท็อป6ในที่นี้เนี่ยถามว่าเราจะเป็นรองใครบ้างดีเราก็จะเป็นรองจีนนะครับ
4: เ
3: จ
4: ้
3: าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ใ
4: ช่ไหมครับ
3: แล้วมีชาติอื่นไหมที่เราจะเป็นรองอิหร่านไหมเพราะว่าอิหร่านเขาจะได้เหรียญพวกเกี่ยวกับพวกมวยปล้ำเยอะนะครับหรือไม่ก็แข่งถอดสลักระเบิดเนี่ยนะนะครับดร.ก้องศักดิ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเผยถึงความพร้อมนะฮะว่าพร้อมรู้ติด ท็อป1ใน6อ่ะนะครับซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมองว่าเป็นไปได้ไหมนะฮะก็น่าจะโอเคน
4: ะ
3: นะครับแล้วก็มันมีกลุ่มกีฬาที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเพิ่มขึ้นเช่นเทคบอล
4: อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเทคบอลเองเนี่ยเขาก็ปีที่แล้วเขาไปชิงแชมป์โลกที่โรมาเนียมาก็มาแบบว่
3: า
4: 2เหรียญทอง2เหรียญเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกติกาต้องมาปรับเปลี่ยนเพราะว่าคือไทยมันเก่งดุต้องปรับแบบพวกลูกขึ้นฟาดอะไรอย่างเงี้ยปรับกติกาใหม่นะคะ
3: จริงจริงเอาพวกนักตะก้อมาเล่นนี่ก็น่าจะแบบว่าปรับตัวได้ไ
4: ม่ยากเพราะว่ามันวิธีการคล้ายๆกัน
3: ทีนี
4: ้
3: ทีนี้อย่างนี้จะถามว่ากีฬาอย่างตะก้อนะครับที่เป็นแน่นอนที่สุดเป็นกีฬาความหวังนะแม้กระทั่งแม้ว่าจะมีบทเรียนจากซีเกมครั้งที่ผ่านมา
4: ค่ะ
3: นะครับ
4: แต่
3: ด
4: ้
3: วยช่วงแต่ด้วยศักยภาพยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถเหมาได้ครบ4เหรียญทองที่ลงแข่งขันทำไมไม่ลงมากกว่านั้นหรือว่าโดนห้ามอีกประมาณว่าเหมือนเวลาเราแข่งซีเกมอ่ะเขาก็จะขอว่าแบบอย่านะ
4: จำกัดสำหรับกีฬาความหวังไว้บ้างนะคะ
3: นะครับ
4: แต่ก็มีอย่างอื่นด้วยนี่คะยกน้ำหนักมวยสากลอีสปอร์ตเรือใบนี่ตอนที่ซีเกมเนี่ยเราก็ได้เหรียญทองนะคะมีอุ้ยเดี๋ยวหนูพูดชื่อไม่ถูกพระองค์หญิงเห็นไหมเดี๋ยวนั้นหนูขอดูข้อมูลที่ถูกต้อง
3: นะครับนี่ไงผู้ว่ากกท.เขาประเมินว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นนะฮะและจีนนี่เป็น2มหาอำนาจที่กวาดเหรียญทองไปได้มากที่สุดขณะที่กลุ่มแนวหน้าอย่างเกาหลีใต้อิหร่านรวมถึงอินเดียที่พัฒนาอย่างรวดเร็วต่างประเทศที่แข็งแกร่งทำให้กลุ่มคู่แข่งสำคัญทัพนักกีฬาไทยต้องหวิดแย่งอันดับ6โดยตรงนะครับกับชาติต่อไปนี้ก็คือชไนซ์ไทเป อุซเบกิสถานและคาซัคสถานแห่งบ้านทรายทองใช้ได้ใช้ร่วมกันได
4: ้ครับผม
3: นะโอเคนะครับก็เนี่ยครับญี่ปุ่นกับจีนปล่อยเข้าไปเกาหลีใต้อิหร่านก็ปล่อยเข้าไปนะครับอินเดียก็ปล่อยไห
4: มก็ดูไว้หน่อยก็ได
3: ้
4: เผื่อเป็นคู่ต่อสู้กัน
3: นะค
4: ะส่วนเมื่อกี้ที่พูดถึงเรือใบนะคะก็คือจะย้อนไปถึงผลงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเพราะว่าพระองค์เนี่ยลงแข่งขันกีฬาเรือใบเนาะที่ซีเกมนะคะแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลเป็นเหรียญทองมาด้วยนะคะก
3: ็
4: เป็นขวัญกำลังใจของการแข่งขันกีฬาเรือใบซึ่งถ้าไปดูเนี่ยเรื่องของเหรียญรางวัลเองนะครับอย่างที่บอกไปเนาะเราตั้งเป้าไว้15เหรียญนะคะจริงๆมันมี45ถึง46ชาตินะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเราเองก็อยู่ในกลุ่มที่แบบโอเคเพราะน่าจะพอลุ้นได้อยู่มั้งท็อป10ตามที่คาดหวังแต่ว่าไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าเหรียญทองเนี่ยจะได้รับก็คือ2ล้านบาทค่ะ
3: ครับ
4: เหรียญเงิน 100,000 บาท
3: ครับเฮ้ย1ล้านที
4: ่ขอไป
3: หนึ่งล้าน
4: ตกศูนย์ไป
3: ลดราคาเร็วจัง
4: สองล้าน
3: ประมาณว่าชาติเรายิ่งใหญ่นะต้องเอาเหรียญทองนะเหรียญเงินนี
4: ่รู้ตกเองรู้ตกเหรียญเองเพราะว่าปกติไม่คุ้นเคยกับตัวเลขประมาณนี้ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
3: อ๋อเราเวลาไปทำงานเนี่ยเราได้เป็นหลักพัน
4: ใช่
3: เอาไป2,000
4: แล้วบางทีอ่ะว่าบางอันแตะไหล
3: โอ้ไหลหนักเลย
4: บางทีไปอ่านข่าวพวกแบบอเมริกันฟุตบอลพวกแบบ NBA เนาะค่าเหนื่อยนักเตะค่ากีฬา
3: ขอบคุณมากครับ
4: พ่อพอจังชีวิตของเราไม่เท่ากัน
3: ไว้งานหน้าไว้งานหน้าเอองานหน้าจ้างคนอื่น
4: พี่เจ็บมาเยอะ
3: โดนด่ารับหลังก็มีนะไม่รู้เรื่อง
4: ทำไมอ่ะ
3: มันมี
4: ค่ะ
3: พี่กำลังหาวิธีเช็คบินอยู
4: ่ตายแล้วเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่นะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันว่าจะได้ตามเป้าหรือเปล่าแต่ว่าญี่ปุ่นรอบนี้หนูว่าน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของที่พักนักกีฬา
3: ถูกต้องอันนี้เนี่ยอันนี้น่าพูดคุยมากนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่มันจะเข้ามาที่เมืองประเทศญี่ปุ่นหรือเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองนาโกย่า
4: ค่ะคือตอนนี้ญี่ปุ่นน่ะเขาไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาแบบที่ผ่านมา
3: เปลือง
4: มันเปลืองจริงเพราะว่าไหนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมาดูแลรักษาอะไรอีก
3: หรือไม่ก็อาจจะแบบขายกลายเป็นขายได้หรือไม่ได้ไม่รู
4: ้
3: นะคร
4: ับ
3: เพราะว่าตัวอย่างมันมี อันนี้ที่อื่นพี่ไม่รู้แต่ว่า
4: ที่บราซิล
3: ที่ลอนดอนที่ลอนดอนก็เป็น
4: ค่ะคือเขาบอกว่ามันสร้างจบแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นมันคือมูลค่าของการที่ต้องดูแล
3: เมนเทนแนนซ์
4: ต่างๆนะคะซึ่งรอบนี้เขาก็กระจายนักกีฬาไปแบบพักตามโรงแรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ามันไปที่พักสำหรับคนที่จะเข้ามาดูอ่ะมันก็ไม่ค่อยเพียงพอ
3: และประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมโอปอเป็นเจ้าของโรงแร
4: ม
3: ใช่ไหม
4: โ
3: อปอการรับเต็มที่แล้วพี่เป็นกกยการกีฬาแห่งญี่ปุ่น
4: อะไรวะ
3: กกยพี่มาโอปอขอโรงแรมเป็นที่พักแต่ขอตัวเด็กแทนที่โอปอจะได้โอปอก็ต้องจ่าย
4: ก็ในเมื่อเหมือนแบบคอลแลบกันเพื่อชาติละอาจจะมีแบบว่าราคาพิเศษให้แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวแต่ว่าจริงๆมันแล้วหรอไหลหนักแล้วว่าแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่าพอมันเป็นเทศกาลแบบนี้โรงแรมเขาจะสามารถอัพราคาไปถ
3: ้
4: าเราไปดูอย่างสิงคโปร์ตอนนี้ไปไกลละ
3: ปกติช่วงเขาเรียกช่วงไฮซีซันอ่ะไม่ต้องมีมหากรรมกีฬาก็ได้น
4: ะ
3: เอาแบบโรงแรมประเทศไทยอ่ะหน้าฝนก็จะถูกสุดใช่ไหมครับพอหน้าร้อนก็จะแพงขึ้นมาหน่อยหน้าหนาวยิ่งแบบน่าจะเป็นฤดูท่องเที่ยวก็แถวภาคเหนือก็จัดเต็มอัดเต็ม
4: ค่ะก็เขาก็เลยมีไอเดียหนึ่งนะคะโดยการใช้เรือสำราญชื่อว่า Costa Serena เทียบท่าละเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีพิธีโอ้โหซามูรงซามูไรมาตีกองร้องเปล่านะคะหนูเห็นภาพละมันเป็นเรือแบบลำใหญ่มากประมาณแบบ290เมตรนะคะ 1,500 ห้องแล้วก็จุคนได้ประมาณ 4,000 คนเขาก็จะให้พวกแบบนักกีฬาคณะกรรมการคณะทำงานบุคคลที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยไปพักนี่ก็ดูเหมือนกันว่าไทยเราเนี่ยจะมีแบบกีฬาชนิดไหนได้ไปพักบ้างเพราะว่าเห็นแล้วก็คือเรือสำราญน่ะนึกภาพคือมันก็ไม่ได้คลุมเครงเนาะเพราะว่าพอมันจอดเทียบท่าปุ๊บเนี่ยคือมันมีน้ำหนักค่อนข้างมาก
3: มันก็จะนิ่ง
4: มัน
3: ก็ไม่เรือที่เรือไซส์ขนาดนี้เวลาจอดเนี่ยมันก็เหมือนเราอยู่บนตึกอยู่บนดินนั่นแหละ
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับแต่ว่าพอเขาทำอย่างนี้ขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยผมบอกพื้นที่ว่างที่เป็นโรงแรมนะครับให้พวกนักท่องเที่ยวพักเนี่ย มันก็จะมีเยอะขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะไปแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายราคาพรีเมียมเพราะว่ามันเป็นช่วงนี่ดีอย่างดีนะเขาไม่ให้นักกีฬาพักโรงแรมแคปซูล
4: เ
3: ข้าไปนอน
4: ตัวขดเดี๋ยวมีผลนะนักกีฬาเขาชอบร้องเรียนกันตลอดปีมีร้องเรียนแบบบางทีแบบว่าคืออันนี้พูดตามแฟกต์นะคะเวลาผู้กีฬาเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมอะไรเงี้ยเขาก็จะบางทีนักกีฬาเขาจะมีแบบมีเดทกันมีอะไรอย่างงี้กันแล้วช่วงที่ผ่านมาก็จะมีเสียงว่าเตียงหักง
3: ่
4: าย
3: อ๋อเหรอ
4: มีอะไรอย่างงี้ด้วย
3: เขาไปโดดเล่นกันใช่ไหม
4: น่าจะโดดเล่นทดสอบเตียง
3: แล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์เอามาแปลงเป็นที่พักก็มีใช่ไหมอุปกรณ์
4: ที่ฟุตบอลโลกที่กาตา
3: ร์แต่ว่าเนี่ยมีอย่างไรก็ตามเรื่องที่พักนะครับถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องโดยที่พักชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตั้งไว้บริเวณท่าเรือการ์เด้นนะฮะเมืองนากุย่าเนี่ยที่นักบาสเกตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ร้องเรียนว่าห้องมีขนาดเล็กเตียงนอนเล็กและสั้นเกินไป
4: ค่ะ
3: เพราะมึงเป็นนักบาสไง
4: เอาตัว
3: อันนี้ธรรมชาติแต่ขอโทษนะคุณนักกีฬาเกาหลีผมไม่ทราบคุณเป็นใครนะครับแต่ผมคอมเพลนได้เมื่อตอนที่พี่พาลูกไปเทรนธนูที่ญี่ปุ่นแต่ว่าพี่กลับมานะแล้วถึงเวลาพอครบวันเนี่ยพี่ก็ไปรับแต่ลูกไม่ได้อยู่ในโซพี่ก็ต้องพักที่โซคืนนึงก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นคือมาถึงแบบช่วงเย็น
4: อ
3: ่ะแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยนั่งรถไปที่เมืองเควซานที่เขาเทรนอยู่อ่ะใช่ไหมปรากฏว่าพี่ก็พยายามหาโรงแรมที่ถูกที่สุดก็ไปเจอแบบ$30เพราะจริงเราไม่ทำอะไรเราจะนอนแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็ไปขึ้นรถแล้ว
4: แค่พัก
3: ปรากฏว่าพี่เปิดประตูเข้าไปเสร็จเนี่ยพี่คิดซีนได้อย่างนึงคือว่าถ้าสมมุติว่าพี่เปิดประตูเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วพี่เป็นลมแล้วล้มเนี่ยพี่จะไม่ตาย
4: ทำไมล่ะ
3: เพราะว่าเปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยล้มไปปุ๊บลง
4: เตียง
3: พอด
4: ี
3: มันมีเท่านั้น
4: ห้องน้ำเราห้องน้ำ
3: ฮะ
4: ห้องน้ำอยู่ข้างๆประตู
3: ใช่ไม่ห้องน้ำอยู่สิเวลา
4: เราลองคิดอย่างพี่เปิดปุ๊บแล้วก็เตียงเลย
3: ลองคิดดิตัวพี่นะเข้าไปอาบเนี่ย
4: ค่ะ
3: อึดอัดว่ะ ไม่ใช่อย่าง
4: น
3: ี้นะ
4: ย่อส่วนขับตัวก็ว่ากันไปตามไซส์จริงบางทีโรงแรมต่างประเทศเนี่ยไซส์มันจะเล็กๆเล็กๆนะคะรายงานจาก Hospitality Net เขาบอกว่าแบบโรงแรมที่นาโกย่าเนี่ยราคาสูงขึ้นเกิน 100% นะ 123% ก็คือเฉลี่ยประมาณถ้าตกเป็นต่อคืนนะ 1,400 บาทต่อคืน
3: ไอ้ยา
4: 48,000ประมาณเกือบ 50,000 เยนอะไรเงี้ย
3: โอ้โห
4: ก็
3: คือนี่ขนาดเยนแบบถูกแล้วนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเอาสมัยที่แบบว่าคุ้นชินเนี่ยเวลาเราคำนวณเงินญี่ปุ่นเป็นไทยเนี่ยเราก็จะ100เยนเท่ากับ30บาทเดี๋ยวนี้เนี่ย20มั้ง
4: เหรอคะ
3: ซึ่งอันนี้เป็นผลประโยชน์กับเราอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าโอปอจะไปเที่ยวเนี่ยโอปอก็จะมีความรู้สึกว่าใช้เงินไทยไปแลกเงินญี่ปุ่นน้อยลงในมูลค่าแต่ไม่รู้ว่าของที่ญี่ปุ่นมันแพงขึ้นหรือเปล่าน
4: ั่นแหละก็แต่ว่ามันก็เข้าใจได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินที่ช่วงนี้แบบมูลค่าต่างๆมันจะสูงตามไปด้วยเนาะแต่ที่ญี่ปุ่นเองหนูว่าแบบยิ่งช่วงนี้ญี่ปุ่นมันเป็นเมืองแลนด์มาร์คเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วคนน่าจะหลั่งไหลเข้าไปเยอะเฮ้ยลองไปดูอย่างสิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวบ้านเราแถวบ้านเราก็จะมีทั้งเซปังเซปังก็ดีบสูงเหมือนกันเพราะว่ามีจะมี F1 ก่อนแล้วก็จะไปต่อที่สิงคโปร์
3: แต่เราเคยพูดกันเรื่องไม่รู้อาจจะกับโอปอหรือเปล่านะ
4: ค่ะ
3: ที่พูดเรื่องว่าทำไมเซปังถึงเลิก
4: น่าจะเคยคุยกัน
3: ที่เซปังเนี่ยก็คือเหตุผลง่ายๆเลยคือพื้นที่ที่อยู่เนี่ยคือถามว่าไอ้ตรงโรงแรมตรงนั้นมีใช่ไหมแต่ว่ามันมีแค่ที่พักถ้าหากว่าคุณอยากจะไปช้อปปิ้งนะครับเพิ่มมูลค่าให้เมืองคุณเนี่ยคุณจะต้องเดินทางจากสนามเซปังหรือโรงแรมที่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาในกัวลาลัมเปอร์ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงกว่า
4: ใ
3: ช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือปัญหาสำคัญที่ทำให้ว่ามาเลเซียกลางปีที่แข่งที่เซปังมันต้องยกเลิกไปเพราะว่ารีเทิร์นกลับมามันไม่คุ้
4: ม
3: หรือบางปีมันขาดทุนด้วยซ้ำไป
4: นะคะก็แต่เหมือนกับว่าตอนหลังอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาจัดละก็ต้องลองดูว่าครั้งนี้เพราะว่าอันนี้เขาเหมือนเป็นเมืองที่มารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทนนะคะเพราะที่บาเรนมันสถานการณ์มันไม่ปกติเกี่ยวกับเรื่องของสงคราม
3: แม็กเวอร์ซาเบนกำลังขับอยู่ขี่มนาวุธแสง
4: โอ้โหเร็วว่ะแล้วเดี๋ยวแม็กเขาจะไปแข่งโกคาร์ทมันชื่อรายการว่าแม็ก VS 100
3: ที่เห็นพอดีคือจะสตาร์ทเป็นในตำแหน่งที่100
4: สุดท้าย
3: แล้วก็แซงใครปุ๊บอ่ะก็ตก
4: ก็ต้องออกมันเกมอะไรเงี้ยแข่งที่ซิลเวอร์สโตนนะคะ
3: แต่เรื่องที่พังอย่างนิดนึงนะคือบางทีแบบเรามีความรู้สึกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่แบบว่ามันมีความพร้อมในการจัดหรืออะไรก็ตามแต่มันยังมีปัญหาอยู่นะฮะทัพนักกีฬาไต้หวันนะวิจารณ์เรื่องการขาดแคลนเตียงนอนพื้นใช่มึงนะฮะขณะที่ฝั่งฟิลิปปินส์บอกว่านักกีฬาได้ห้องพักแต่เจ้าหน้าที่และโค้ชบางส่วนกลับไม่มีที่พักหลักต้องไปเปิดเช่าโรงแรมภายนอกเองซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าไปเปิดเช่าเองนั่นแปลว่ามันก็ต้องเป็นงบของไม่ใช่ของญี่ปุ่น มันก็ต้องเป็นงบของอย่างฟิลิปปินส์ก็ต้องเป็นงบของกกฟการกีฬาประเทศ
4: กกท.
3: ไม่กกท.ถูกแล้วไงการกีฬาประเทศฟิลิปปินส
4: ์
3: เมื่อกี้กกย.นะฮะจะตอนนี้เนี่ยเจ้าภาพกำลังร่วมมือกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขจัดหาโรงแรมเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการอย่างเร่งด่วนนะครับก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มขึ้นในวันที่19นะครับก็อย่างนี้ก็ขอให้ทัพนักกีฬาไทยย้ายมีปัญหาที่พักเลย
4: เนาะเพราะมีปัญหาที่พักปุ๊บเนี่ยเราเห็นหลายเหตุการณ์แล้วอย่าง
3: อ
4: ันนี้อย่างการแข่งขันฟุตบอลยูโรเช่นแบบไปเจอจุดที่แบบพระอาทิตย์ขึ้นนอนหลับไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็เยอะ
3: ไม่ต้องอะไรมากอ่ะถ้าเป็นเจอกับเจ้าภาพอ่ะ
4: ค่ะ
3: มันก็
4: ใช่ใช่
3: มัน

0: 62เนี่ย
1: ค่ะ
0: พี่ก็เลยผ่านโอลิมปิกมาหลายโอลิมปิกเหมือนกันแล้วยังจำภาพข่าวได้ว่านักกีฬาไทยนะครับว่าเนี่ยโอ้ทานอาหารไม่ถูกปากเลยโชคดีว่าพกข้าวเหนียวมาแล้วหุงข้าวเหนียวแล้วพกแจ่วมาด้วยโอเคถูกปากแต่ถามว่าถูกสุขลักษณะของนักกีฬากับประเภทกีฬาที่จะเล่นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งโอ้ดีนะครับเนี่ยดีนะที่พกมาม่ามาเหมือนไม่ใช่ไงคือไทยเฮาส์เนี่ยเขาแก้ปัญหาตรงนี้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนักกีฬาประเภทนี้ต้องทานอาหารอย่างนี้แล้วข้อสำคัญคือเรื่องรสชาติมันปรุงให้ถูกปากคนไทยได
1: ้
0: นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายกตัวอย่างนะถ้าพี่ไปนะพี่เป็นนักกีฬานะครับไม่คิดอะไรมากเลยสมมติพี่เป็นนักกีฬาธนูอ่ะนะพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พี่จะกินเนี่ยวันรุ่งขึ้นแข่งเนี่ยคืนเนี้ยพี่อัดราเมงแบบเต็มคาบเลยโหลดคาร์โบไฮเดรตไม่มีปัญหาหรือตื่นเช้ามาปุ๊บไปกินซูชิจิ้มกันเข้าไปนะคือประมาณนี้แต่ว่าอาหารเนี่ยแต่กีฬาแต่ละประเภทเนี่ยมันมีอาหารที่เหมาะว่าคุณจะควรกินอาหารอะไรนะครับโดยเพิ่งยิ่ง1วันก่อนแข่งหรือถ้าคุณแข่งเย็นมื้อกลางวันควรจะเป็นไรพวกเนี้ยมันคือวิทยาศาสตร์การกีฬาหมดนะเราก็ไม่อยากเห็นภาพแล้วล่ะว่าแบบเนี่ยอาหารไม่ถูกปากเลยอาหารที่เจ้าภาพเตรียมไม่ถูกปากแต่ว่าโชคดีจังเลยเราพกมาม่ามาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรไงใช่ไหม
1: ค่ะดูคอมเมนต์หน่อยไหมคะช่วงท้าย
0: ได้ครับได้ครับนะคุณประยุทธ์อ่านแล้วนะคุณจรณัฐดานะครับบอกสวัสดีค่ะมาทักทายรายการรายงานตัวค่ะนะฮะ
1: สวัสดีพี่เดือนค่ะ
0: ฮะพี่เดือนบอกอายุเกิน35แล้วเป็นไงขอแค่ใจเยาว์วัยอยู่เสมอค่าของคนดูฤทัยของตัวเองสูงไหมคุณธรรมและความดีปลอนอกจากที่พี่เพชรบอกผู้หญิงผลิตสิ่งที่แย่คือแม่เขาผลิตคนนั้นออกมาต้องบอกว่าผู้ชายก็เช่นกันค่ะเพราะเขาเป็นผลผลิตของพ่อกันใช่เห็นด้วยนะครับก็คือแต่ว่าพี่ก็แย้งแล้วว่าคือเขาน่าจะใช้โฆษณาถุงยางนะฮะคุณจรณัฐดานะเดือนบอกว่าสมควรทัวลงจริงค่ะความคิดท็อกซิกคำพูดแย่มากพรุ่งนี้ละมะรืนจัดข่าวเช้าใหม่ค่ะน้องโอปอล
1: อมทำค่ะจัดค่ะ
0: นะติดตามโอปอลได้นะครับวันนี้บอลไทยสุดเลยครับจากคุณเบียงไง
1: กลับมาได้เนาะ
0: นะฮะแอดจิ๋วบอกเทคบอลไทยเนี่ยสุดจริงนะครับส่วนคุณอามซ่านะบอกสวัสดีครับจันเพชรพี่โอปอลจากอามซ่าน
1: ี่พี่อามน้องอามก็ไปทุกที่เจอกันทุกที่ยินดี มากๆที่แบบได้ซัพพอร์ตกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคอมเมนต์เนาะวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับกีฬาพารวยนะคะยังไงรอติดตามนักกีฬาไทยกันในเอเชียนเกมนะคะตอนนี้เริ่มมีแข่งละนะคะแล้วก็เดี๋ยว19กันยาจะมีพิธีเปิดเดี๋ยวดูนะวันพรุ่งนี้มีอะไรดูบ้างนะเพราะว่ามันก็จะมีบางชนิดกีฬาที่เหมือนประมาณว่ามันต้องใช้เวลาในการแข่งขันหน่อยอะไรเงี้ยไหนหน้าดูสิเอ้าหายไปไหนเนี่ย โอเคมีนี่บาสเกตบอลหญิงอินโดพบไทยค่ะ
0: ครับ
1: ตอน 10:55 นาทีนะคะอันนี้ดูได้ที่ T-Sport 7นะคะโอเค
0: ครับผมหมดเวลานะครับแล้วก็ติดตามกีฬาพารวยได้ใหม่วันอังคารหน้านะครับอังคารกับพุธเวลา 20:30 นาทีโดยประมาณสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องโอปอ35สวยจ้าบนะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
3: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสื้อเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20 กันยายนนี
1: ้เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
1: ก็สุรเชษฐ์ สุรัตนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60-90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและUncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
5: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืน

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกับนาติงมาแล้วนะครับนาติง
2: ครับนาติงมาแล้วพร้อมกับกุ้งก็มาแล้ว
1: ครับผมแต่วันพุธนี้ต้องบอกว่ามากับฝนจริงๆครับนะ
2: โอ้โ
1: ห 2-3 วันติดๆเลยนะครับ
2: กรมอุตุก็ยังบอกนะครับว่าตั้งแต่วันนี้วันที่16ใช่ไหมครับ
1: ครับนาติง
2: ก็อันนี้ช่วงหนึ่งแล้วนะวันที่20
1: ครับ
2: ถึง23เนี่ยประมาณนั้นน่ะจะหนักกว่านี้อ
1: ี
2: กก็จะหนักกว่าที่
1: ผ่านมา
2: เมื่อวานนะติงไปทำงาน
1: ครับ
2: วันอังคารอยู่ดีๆอ่ะธรรมดานะติงขึ้นทางด่วนจากจุฬานะครับแล้วก็จะไปโมโน
1: ครับ
2: ไปอ่านข่าวปรากฏว่าทุกทีนาติงถ้าขึ้นทางด่วนนาติงจะลงตรงงามวงวาน
1: ครับ
2: คือโมโนจะอยู่ถนนชัยพฤกษ
1: ์ครับฝั่งทางนู้นนะครับ
2: ทางนู้นจะเป็นถนนช่วงต่อกับ
1: ครับ
2: ถนนแจ้งวัฒนะนึกออกว่า
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเราไปแจ้งวัฒนะก็จะตรงไปก็จะไปสุดที่ชัยพฤกษ์นั่นแหละโมโนจะอยู่ตรงปลายตรงนั้น
1: ครับ
2: ปรากฏว่าทุกครั้งนะติงจะออกงานวงวานแล้วก็ไปสุดเล
1: ย
2: ตรงถนนราชพฤก
1: ษ์แ
2: ล้วก็
1: เลี้ยวขวา
2: ค่อยใช่ขึ้นเกือกม้าเลี้ยวขว
1: า
2: เพราะเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปลงตรงแจ้งวัฒนะ
1: ครับนะ
2: คือราคามันเท่ากันราคามันเท่ากัน
1: ครับ
2: แต่ว่าพอลงแจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะโดนบังคับให้วิ่งทางลาดเราจะไม่สามารถขึ้นสะพานลอยได
1: ้มันออกไม่ทันใช่ไหม
2: จะมันออกทันแต่ว่ามันจะโดนจับ
1: อ๋อเหมือนเราเบี่ยงออกมาม
2: ันมีกล้อง
1: ครับ
2: นติงเนี่ยโดนประจำตรงนั้น
1: อ
2: ่ะคือใช้วิชามารแทรก
1: ครับ
2: แต่เท่านี้
1: ไปได้แต่กล้องตามหลังอะไรอย่างนี้นะครับ
2: โอ้โหกล้องมาที่ไอ้จดหมายมาที่บ้านเนี่ยหลายฉบับเลยฉะนั้นแต่ว่าคราวนี้มันมาอย่างนี้กุ้ง
1: ครับนติง
2: นติงก็อาศรักรักกายจดกฎจราจรเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนรถใหม
1: ่
2: เราก็ไม่ได้อยากให้โดนใบสั่งใช่ไหม
1: ตรงติดกล้องเดี๋ยวมันจะชินกล้องไว้นะ
2: เดี๋ยวจะโดนใบสั่งเราก็วิ่งทางราบแต่หารู้ไหมว่าฝนตกหนักตกหนักก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็ทางเราไปก็ค่อยๆมันก็ตกพรำ
1: ๆมันตกนานและตก
2: ท่วม
1: จริงใช่
2: ถนนเส้นนั้นท่วม
1: ท่วมขังเป็นคลองเลยฮะ
2: เป็นแม่น้ำ
1: แล้ว
2: รถนาติงอ่ะไม่ได้อวดรวยนะไม่มีตังหรอกแต่ว่ารถนาติงมันเป็นไฟฟ้า
1: เป็นรถไฟฟ้า
2: ไฟฟ้าทั้งคัน
1: ครับ
2: ก็ไม่แน่ใจเว้ย
1: อาจจะไม่ค่อยถูกโฉลกกับน้ำเท่าไหร
2: ่แต่ก็สูงอยู่นะเราก็ใช้รถใหญ่ปรากฏว่าก็วิ่งลุยน้ำมาตลอดทาง
1: มันกลับตัวไม่ได้
2: ระหว่างนั้น
1: มันต้องไป
2: ใช่ใช่มันต้องวิ่งทางลาดด้วยโอ้โหแล้วเราก็ไม่รู้จะทำไงก็ได้แต่ภาวนาว่าเอาแล้ววะ
1: ครับ
2: ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถ้ามันเป็นยังไงขึ้นมาอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: จะเกิดก็ต้องเกิดแล้วล่ะครับ
2: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันจะตกหนักอีกกว่านี้อีก
1: กว่านี้อีก
2: ใช่
1: นะครับ
2: ก็ต้องระวังนะ20นะต้องดูแลสุขภาพนะ
1: ปีนี้ต้องบอกว่าจริงๆครับนะติงฝนอ่ะดีเหลือเกินปกติเนี่ยฝนมันจะมาช่วงต้นแล้วก็มันจะช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงนิดหนึ่งใช่ไหมนะติงแล้วมันจะมากระหน่ำอีกทีหนึ่งช่วงก่อนเข้าหน้าหนาวแต่ปีนี้เนี่ยสูฝนทิ้งช่วงถือว่าน้อย
2: มากเฉพาะที่เมืองไทยนะ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันมีทั่วโลก
1: ทั่วโลก
2: ที่มันนี้
1: ที่ญี่ปุ่นที่อะไรก็ตก
2: ในเนปาลไง
1: เนปาล
2: ตกบนเขาอ่ะไอ้แต่ในเนปาลนี่มันไม่ได้ฝนตกนะ
1: น้ำแข็ง
2: ละลาย
1: น้ำแข็งละลายนั่นแหละครับก็สภาพแปรปรวนครับช่วงนี้นะติงอะไรที่เคยไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นนะครับ
2: แต่ว่าเราก็อันนี้พูดนอกเรื่อง
1: ครับ
2: คือจริงๆเขาพยากรณ์ว่ามันจะเป็นซุปเปอร์เอลนินโญซึ่งมันแล้ง
1: ครับ
2: แต่ทำไมมันแล้งอะไร
1: มันกัดกับฝนนั้นตกหนัก
2: แต่ว่าเห็นตกอย่างนี้นะน้ำในเขื่อนเนี่ยยังไม่พอนะ
1: ครับอาจจะเก็บได้ก็ไม่ได้เยอะนะ
2: คือคุณเล่นตกใต้เขื่อนไม่ได้ตกเหนือเขื่อนถ้าตกเหนือเขื่อนเนี่ยมันก็จะมาตามภูเขาใช่ไหม
1: ได้ใช
2: ่แล้วมันก็จะมี
1: เขื่อนปล่อยไปครับ
2: อันนี้ทุกครั้งและที่มันมีน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่าพอน้ำมาแล้วอ่ะเก็บไม่ไหวก็ต้องปล่อย
1: ระบาย
2: น้ำ แต่ไอ้ที่ท่วมใหญ่จังหวัดน่านเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับเขื่อน
1: เขาเป็นต้นทางนั่นเองคร
2: ับ
1: ภูเขาน้ำบน
2: ป่าติ
1: ่
2: งไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีการตัดไม้อะไรกันหรือเปล่าอะไรมันทำให้
1: การดูดซับน้ำบนภูเขาเนี่ยมัน
2: ใช่มันก็น้อยลงแล้วก็มาทีท่วมกระทันหัน
1: น่ะก็เหมือนไม่ได้ยึดสไลด์มาทั้งหมดนะครับ
2: ไม่ท่วมอยู่ที่เดียว
1: ครับ
2: บ้านกุดหวาย
1: อุ้ยทางสุรินทร์นี่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมจริง
2: ทำไมอ่ะ
1: เนื่องจากว่าทางสุรินทร์เนี่ยมันเป็นที่เขาเรียกว่าที่ราบสูงโคราชยาวไปแล้วเราก็มีแม่น้ำชีแม่น้ำมูลช่วงนู้นจะถ่ายไปที่อุบล
2: แล้วแม่น้ำชีแม่น้ำมูลไม่ท่วมเลยอ่ะ
1: มันจะแค่ล้นตลิ่งนะติ่งก็แค่คนที่อยู่แถวนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ท่วมอาจจะท่วมแค่ล้นมานิดหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะไปกองที่อุบล
2: มันจะไหลไปรวมกันที่นั่น
1: ไหลไปรวมกันที่นั่น
2: ที่อุบลแล้วใช่ไหม
1: ไปท่วมอุบลแทนครับกว่าจะไหลไปถึงแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม
2: คือ
1: ตรงนั้นคือทางระบายน้ำ
2: กับแม่น้ำชีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้ำโขงเพราะว่ามันจะไหลลงแม่น้ำโขง
1: ใช่ครับ
2: นะแต่ถ้า
1: แต่มันจะไปออกันที่อุบลนะครับ
2: แต่ถ้าน้ำสายอื่นเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกน้ำมั้ง
1: ถ้าส่วนนั้นมีแค่3อันนะติ่งโขงชีมูล
2: เคยได้ยินชื่อเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ถ้าเป็นด้านเหนือนี่เป็นแม่น้ำสายใหญ่ก็ปิงวังยมน่าน
2: ปิงวังยมน่านครับไปรวมกันที่
1: แม่น้ำเจ้าพระยานครสวรรค์
2: นี
1: ่ปากน้ำโพย
2: ถูกต้องถ
1: ู
2: กต้อง
1: โอ้โหนะจริงนี่มันเรียนมาตั้งแต่ป.4 ป.5แล้วครับ
2: เฮ้ย
1: ค
2: ุณรักไปไหน
1: คุณรักเขาไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ฮะ
2: อาทิตย์ที่แล้ว
1: น่าจะยังหาทางกลับไม่เจอนะจริ
2: งแกเนี่ย
1: ควันหลง
2: นึกจะไปก็ไป
1: ครับอาจจะเป็นควันหลงหรือเปล่านะจริง
2: สัปดาห์นู้นสัปดาห์นู้นครบรอบแต่งงานครั้งที่เท่าไหร่ละ
1: โอ้ครั้งที่30-40นะครับ
2: เขาไม่ใช่
1: แต่ย้อนไปเท่านั้นคือวันเกิดนะติ๊ง
2: 20ปี30ปี
1: แล้วย้อนก่อนไปแต่งงานวันเกิดแล้วก่อนวันเกิดคืองานเลี้ยงบริษัทก็เป็นคนธุระเยอะนะติ๊งแกเป็นใครผมอยากรู้จริงนะติ๊ง
2: เขาเป็นราชนิกูล
1: เฮ้ยแล้วเขามานั่งอะไรอยู่ในห้อง
2: สกูลงอนรถ
1: โอ้
2: ตอนที่เราจัดวิทยุเนี่ย
1: เขาเซิร์ชเลยต้นตระกูลงอนรถนะจริงเชิญเลยครับมาติดต่อเลยครับ
2: ตอนที่เราจัดงานจัดใหม่ๆอ่ะทางนี้รู้ข่าวอ่ะ
1: ครับ
2: ห้องเราที่เราเหยียบอยู่เนี่ยเป็นพื้นแหละเห็นป่ะ
1: พื้นพรมครับ
2: แต่ก่อนเป็นพื้นธรรมดา
1: ใช่เย็นถาเย็นเชียบเลยครับ
2: พอรู้ว่าลักษณ์ที่วัชรินจะมา
1: อุ้ยนะจริงเป็นราชสกุลเลยนะครับ
2: อ่ะถูกแล้วไง
1: สืบเชื้อสายมาจากตระกูลวงศ์ในพระมหากษัตริย
2: ์ถูกแล้วไง
1: อุ้ยพูดแล้วขนลุกนะเด้ง
2: อ่ะโ
1: ตผมจะมาเรียกลุงรักแซวเขาไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่
1: โอ้โห
2: ตอนเขาเป็นลูกศิษย์นะติงนะ
1: ครับโอ้โหพี่รักถ้าฟังอยู่ผมขอโทษด้วยนะที่แบบเล่นคุยเล่นกับพี่รัก
2: เขาเป็นลูกศิษย์นะติง
1: ครับ
2: ตอนจะสอนเนี่ยนะติงต้องคานเข่าก่อน
1: อุ้ย
2: คานเข่าก่อนขออนุญาต
1: ครับ
2: ใช้
1: ให้ความรู้
2: ใช่แล้วก็ใช้
1: ภาษาแบบ
2: ภาษาธรรมดา
1: เพื่อให้เด็กๆ
2: แล้วเขาทำไง
1: เขาทำ
2: เอามือแตะบ่า
1: อุ้ยบ่าตัวเอง
2: ตาบ่าครับบ่านะติง
1: บ่านะติง
2: ทำสบาย
1: ที่รักโอ้โห
2: ราชนิกูลราชนิกูล
1: นี่ครับท่าน
2: ผู้ฟังแม่เขานะ
1: ครับผมเซิร์ชอยู่พอดีเลยครับ
2: หลวงจ้อยอ่ะ
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับสืบทอดมาตั้งแต่ปี2455นะติง
2: แล้วคุณพ่อเขาเนี่ยคือตระกูลนันทิวัชรินทร
1: ์ครับ
2: พ่อวิศวะแม่น่าจะอักษรศาสตร
1: ์ครับ
2: จุฬา
1: โอ
2: ้น้องเขาเนี่ยน้องเขาก็น่ารักน้องเขาชื่อเดี๋ยวก่อนนะลูกอะไรวะ
1: ที่เป็นคนนักผจญภัยนะครับเดินทาง
2: ชอบเดินทาง
1: ที่
2: จริงนะน้าติง
1: เนี่ยที่เคยเล่าให้ฟัง
2: ถ้ากุ้งไปรู้จักกับเจ้าเนี่ยมันชื่อเจ้าโรด
1: อ๋อพี่โรด
2: โรด
1: คุณโรดคุณโรดเหมือนกันฮะ
2: ท่าน
1: โรด
2: โลดนันทิวัชรินเนี่ยถ้าจะรู้จักเขาจะเป็นเขาได้อันดับหนึ่งนะเวลาสอบเข้ามหาลัยอ
1: ๋อถ้าว่าเรียนเก่งมาก
2: เรียนดีเขาได้ที่หนึ่งในคณะนิเทศศาสตร์สมัยก่อน
1: นิเทศจุฬาเลยไหมครับ
2: ใช
1: ่ก็เบอร์ต้นๆสมัยนั้นน่าจะเบอร์หนึ่งของประเทศเลยครับ
2: เบอร์หนึ่งของประเทศในประเภทแผนกศิลปะคือตอนนั้นคนแย่งกันเข้านิเทศมากโลดนันทิวัชริน
1: ครับ
2: แล้วก็เขาก็มีทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยนะแต่ว่าพอเขามีเงินมีทองเขาเก็บมาแล้วเขาไปเที่ยว
1: เดินทางเที่ยว
2: เคยถามเขาว่าท่านโรดครับ
1: ครับ
2: ท่านโรดขอรับ
1: ครับ
2: ท่าน ไปเที่ยวเนี่ยจะไงไม่แบ็คแพ็ค
1: อืม
2: เหมือนกุ้งเลย
1: ก็ไปแบบปอนๆก็ลุย
2: เหมือนกุ้งเลยเขาเป็นแบ็คแพ็คแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่เอาทัวร
1: ์หมายถึงว่าไม่ไปคนเดียว
2: ไม่
1: ซื้อทัวร์ไม่ซื้อ
2: ไม่ซื้อทัวร
1: ์ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก่อนที่เขาจะเดินทาง
1: ก็ต้องศึกษา
2: เขาจะไปเซิร์ชหา
1: ครับ
2: กุ้งทำปะ
1: ทำนั่นจริงเพื่อเป็นร่างคร่าวๆ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ว่าไปแล้วมันมี
1: ที่ไหนมีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง
2: มีที
1: ่แล้วรถเดินทางจากจุด A ไปจุด B จุด C เนี่ย
2: อันนี้คือ
1: เดินทางโดยวิธีไหน
2: ของกุ้งเนี่ย
1: ของผมมีพาหนะตัวเองนะ
2: ของกุ้งเนี่ย
1: มันยังแค่สบาย
2: คือในประเทศ
1: ครับ
2: แล้วก็ในประเทศก็แต่ชีวิตของนักเดินทางเนี่ยในประเทศก็จะไม่ได้ไปในประเทศที่อย่างนัตติงเนี่ยต้องไปในเมืองอย่างนัตติงนะ
1: ไปอังกฤษไปดูบอล
2: ไม่ทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ดูในเมืองแล้วก็ตามธรรมชาติที่รถสามารถความ
1: อย่างเช่นถ้าไปเชียงใหม่ก็ไปบ้านดอยสุเทพอะไรประมาณนี้
2: ความสะดวกสบายอย่างนัตติงนะ
1: ครับ
2: ซึ่งมันน่าจะซ้ำกับคนทั่วๆไป
1: ครับ
2: แต่กุ้งเนี่ยจะไม่ไปอย่างนั้นจะไม่ไปตามช่องทางสะดวก
1: ครับ
2: แต่จะไปตามช่องทางธรรมชาติที่เราอยากไปเช่นรถถนนใหญ่เขาไปอย่าง
1: น
2: ี้แต่เราจะไปถนนเล็ก
1: ถนนเล็กเพราะเราอยาก
2: ศึกษาชนบท
1: ครับ
2: แล้วก็ดูว่าเฮ้ยไว้เด็กๆแล้วก็เป็นใช่ไหมอันนี้เดานะ
1: ใช่ประมาณนั้นครับ
2: แต่ว่าของโลดเนี่ยเขาก็จะแตกต่างไปนิดหนึ่งคือเคยถามเขาว่าคุณโลดขอรับ
1: ครับ
2: เวลาไปเนี่ยจะนิยมไปแบบไหน
1: สไตล์ไหน
2: เขาก็บอกคำตอบแรกคืออันดับหนึ่งนะครับอาจารย
1: ์
2: เขาจะไปในประเทศหรือเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครไปแล้วก็แปลกๆอย่างหมู่เกาะมาดากัสการ
1: ์โอ้โหหมู่เกาะมาดากัสการ์นักเตะสุโขทัยไงครับเจ้าอะไรนะฮะ
2: ไม่รู้แต่ว่าหมายว่าคือบางประเทศเล็กๆในแผนที
1: ่
2: หรือเขาจะไปถ้าจะไปประเทศที่เหมือนกับว่าโอ้โหมันเข้าไปอีกโลกนึงเลยอ
1: ่
2: ะแล้วไปก็อาจจะไปกลุ่มแบบนิสัยเดียวกัน
1: ครับ
2: หรืออาจจะไปเดี่ยว
1: โอ
2: ้ลูกโอ๊กลูกโอ๊ก
1: จะเป็นฟิลเหมือนน้องฮันหลุนนี้ไหมครับจริงลุย
2: ๆใช่
1: อู้
2: ลูกโอ๊ก
1: ครับ
2: แล้วเขาก็จะเป็นคนเขียนหนังสือเก่งนะ
1: เยี่ยมเลยฮะ
2: ส่วนคุณ
1: รัก
2: ท่านรักเนี่ย
1: ท่านรัก
2: นะท่านรักเนี่ยชื่อน้องเขาชื่อลูกโอ๊ก
1: ครับลูกโอ๊ก
2: รักเนี่ยชื่อนึกชื่อไม่ออกว่ะ
1: แต่รักนี่คือเป็นชื่อจริงท้ายชื่อจริงที่เพื่อนเรียกกันใช่ไหมครับ
2: ไม่ชื่อตั้งเลยรักโลด
1: รักโลด
2: รักลักษณะ
1: ครับ
2: โลด
1: นี่คือชื่อจริง
2: ชื่อจริง
1: ที่เล่นชื่อเล่นนี้นะจริงอาจจะจำไม่ได
2: ้ดูสิว่าเคยเรียกอยู่ไอเอ
1: ๋อ๋อเอ๋ล่ะครับ
2: เออ
1: ท่านเอ๋โอ๊กครับมีพี่น้องสองคน
2: เอ๋ไม่
1: เอ๋อ๋อพี่
2: รักเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบไม่ใช่ชอบผจญภัย
1: ครับ
2: แต่เขาจะชอบการต่อสู
1: ้กีฬาพวกการต่อสู้อะไรเงี้ย
2: คือ
1: แต่ไม่ใช่นิยมความรุนแรงใช่ไหม
2: ไม่ได้ไปต่อย
1: ครับ
2: ไม่ได้ไปชกกับใคร
1: ชอบดูชอบศิลปะการต่อสู้
2: ชอบไปฝึกชอบไปศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1: กูจะดูแกแข็งแรงคือตัวใหญ่นะเวลาแกลงรูปในเฟซบุ๊กมีแต่รูปแต่ทำท่าตั้งการอะไรเงี้ย
2: แล้วไปชอบสนใจพวกมวยพวกไอยูโดเทควันโด
1: ยูยูสูอะไรของเขานะครับ
2: แล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วเขาก็ไอ้โลดนี่ไม่แต่งงานนะโลดนี่โสดนะ
1: ครับก็ยังใช้ชีวิต
2: อยู่กับคุณพ่ออยู่คุณพ่
1: อ
2: ขณะที่เจ้ารักเนี่ยรักเนี่ยเขาเอเนี่ยพี่เอ
1: ออกเรือน
2: เขาก็แต่งงาน
1: แล้ว
2: แล้วเขาก็ได้คู่ดี
1: ครับ
2: คู่ดีในที่นี้หมายถึงคู่ที่นิสัยอยู่ด้วยกันได้
1: วิถีชีวิตดูคล้ายๆกัน
2: อย่างเช่นว่าอาจารย์หน่อยเนี่ย
1: ครับ
2: เห็นรักไปฝึกเทควันโดยูโด
1: ครับ
2: เขาก็ฝึกด้วย
1: อ๋อก็ไปเล่นด้วยออกกำลังกายด้วยกันทำแอคทิวิตี้อะไรคล้ายๆร่วมกันได
2: ้อย่างนั้นติงเนี่ยแต่งงาน
1: ครับ
2: กับอาจารย์บุบเรียมอาจารย์จารุรัตน
1: ์
2: ก็คู่ดีคู่ดีคืออะไร
1: ชอบกิน
2: ชอบ
1: ครับ
2: ชอบกิน
1: สายกิน
2: เที่ยว
1: เที่ยว
2: แต่เขาก็ไม่เที่ยวนะแฟนนัตติงอ่ะแต่ก็ชอบ
1: ไปด้วยกันได
2: ้ไปด้วยกัน
1: ตามริมทางเห็นของกินน่ากินเข้าไป
2: นัตติงชอบขับรถแกก็ชอบนั่งรถ
1: อ
2: ย่างเงี้ยครับก็อยู่กันไปแต่ถ้าสมมติว่าไปเจอคู่ที่มันไปกันไม่ได้มันก็อยู่กันไม่ได้
1: ครับนัตติง
2: โลดเขาก็อยู่ของเขาในแบบน
1: ี
2: ้ถามว่าเขาเดือดร้อนไหมเขาก็แฮปปี้มีความสุขทุกวันนี้เขาก็พักดูคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเขาคุณพ่อเขา
1: บ้างก็ออกเดินทางบ้างใช่ไหม
2: แล้วพ่อเขาก็น่ารักอย่างหนึ่งคือเป็นคนแก่ที่ครับบอกให้เดินก็เดินบอกให้นั่งรถไฟฟ้าแกก็นั่งแล้วแกก็เดิน
1: คือ
2: เหมือนนาติงเหมือนนาติงตรงที่ว่า
1: ครับ
2: พ่อเจ้ารักโลดเนี่ยเดินตลาดนัด
1: ชอบเดินตลาดนัดอย่างนี้แหละครับ
2: ทักทายมิตรรักแฟนเพลง
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นชีวิต
1: อาจจะแซวพ่อค้าแม่ค้าบ้างไงโดนพ่อค้าแม่ค้าแซวบ้างเนี่ย
2: ก็ไม่รู้อ่ะ
1: อัน
2: นี้ก็ไปงานศพมา
1: แต่หายไปประมาณ4สัปดาห์แล้ว
2: คืออันเนี้ยน่าสงสัย
1: 4สัปดาห์แล้ว
2: น่าสงสัย
1: ครับ
2: แล้ว
1: หรือว่าจะไม่ทำแล้วนะสิ
2: เฮ้ยไม่ได้หรอกแกถ้าไม่ทำแกจะมาลงลาย
1: นั่นไหม
2: สั่งเรา2
1: คนแต่ต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าคิวตารางในการมาจัดรายการของรายการนัตติงมาแล้วในทุกวันพุธทุกสัปดาห์
2: นะแกเป็นคนสั่งนะ
1: พี่รักนะครับเป็นคนเขาเรียกจัดดีกว่าจัดคิวจัดตารางคอยสอบถามว่าใครว่างไม่ว่างวันไหนแต่วิธีในการจัดของแกเนี่ยคือจะมีตัวหลักอยู่1คน
2: คือแก
1: คือพี่รักกันแหละครับตัวหลัก
2: แต่แกหลักแล้วแกไม่หลักจริงไง
1: แกอาจจะดูหลักลอยไปหน่อยนะครับคลอน
2: แกตั้งของแกเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็บอกเอาวันนี้ไม่เข้านะครับ
1: ครับ
2: เลยครับอีกหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่นัตติงมาแล้ว
1: นะครับแต่นี่ไม่ได้ดูได้ดูไลฟ์ด้วยชาร์จแบตอยู่เดี๋ยวค่อย
2: มาดูมาแล้ว
1: คร
2: ับ ก็ไม่เป็นไร
1: ก็เผื่อแฟนรายการคิดถึง
2: อยู่กันมาก็เล่าประวัติให้ฟัง
1: ก็อาจจะแบบคิดถึงแล้วเดี๋ยวถามหาว่าพี่รักไปไหนนะครับแต่ที่แน่นอนพี่รักไม่ได้ไปทำอะไรที่มันผิดแผกศีล

0: ทำวิ่งปล้นชิงราวใครแน่นอนนะดิที่อยากจะพูดเนี่ยมันมีไอ้คนหนึ่งนะดิไปชิงทองขโมยทองเขา
1: เออ
0: ครับ
1: มีเวลาเปล่าม
0: ีครับ1นาทีสั้นๆนะดิไปชิงเมื่อวันที่2วันที่แล้วนะครับก็ได้ทองไป52บาท9เส้น
1: โ
0: อ้เป็นร้านทองในโลตัสเพิ่งจับได้เนี่ยครับ3ทุ่มนะครับก็ได้ทองไป52บาทจับยังไม่ได้ไปขายที่ไหนเลยนะดิ
1: ก็จับร้านนั้นขาขาว
0: เออประเด็นเนี่ยเราคิดว่าเศรษฐกิจมันแย่นะจริงแต่จริงๆเจ้าโจรคนนี้ใช้ได้ว่าโจรเลยนะฮะคือเขาบอกว่าติด
1: เสื้อวินมอไซค์เนี่ย
0: ไม่ใช่เสื้อวินจริงเขามาสวมเฉยๆคำนั้นผิดวินติดพนันออนไลน์ครับ
1: เอาเหรอ
0: ครับติดหนี้พนันออนไลน์หมุนเงินไม่ทันตัวเขาเนี่ยเป็นคนขับรถส่งของจริงขับรถส่งของแล้วก็เอารถอะไปจำนำจำนำก่อนแล้วเอาเงินก็มาเล่นต่อหวังว่าจะได้เงินในคืนแล้วก็ขาดส่งสามงวดพอขาดส่งสามงวดมันก็แบบชักหน้าไม่ถึงหลัง
1: ก็เลยหน้ามืด
0: ก็เลยหน้ามืดตัดสินใจวางแผนด้วยเนี่ยไปปล้นทองที่ปทุมธานีโลตัสปทุมธานีแต่ตัวเขาเนี่ยอยู่แถวๆสามโคกก็ถึงก็สามโคกปทุมธานี
1: ก็ปท
0: ุ
1: มแหละก็
0: แถวนั้นแหละ
1: หาลู่ทางหนี
0: นี่แหละครับก็เป็น
1: ไม่รอดหรอกแหมคน
0: ไม่รอดแล้วจริงทุกวันนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดมีทุกที่ครับแล้วตำรวจเนี่ยตำรวจบอกว่าใช้วิธีในการสืบเสาะเหมือนการตามหาคนหายก็คือดูร่องรอยจากร้านทองก่อนแล้วก็ตามกล้องวงจรติดไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้ไปจนเจอ
1: นะติงน่ะไปรู้ความจริงนะ
0: ครับ
1: ร้านทองทุกร้านเนี่ย
0: ครับนั่นเอง
1: เขาจะมีเขาเรียกว่า
0: สวิตช์เนี่ย
1: การติดต่อถึงกันหมด
0: อ๋อ
1: ไอเนี่ยสมมติว่ามันยังไม่
0: เอาไปขายเอาไปขาย
1: เอาไปขายปั๊บไอคนรับซื้อนี่เอาไม่ได้
0: รู้เลย
1: พอรู้ไม่ว่ามันแจ้งความแจ้งตำรวจด้วยไม่รอดแล้วเดี๋ยวเราพักเดี๋ยวเล่าต่อ
0: ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญรุ่งสมัยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนปรับแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนมีมติลดระยะเวลาชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลเหลือเพียง1เท่าและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาประเทศ
7: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศมีมติเห็นชอบแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่เพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่เนื่องจากจำนวนผู้สมัครขอรับทุนประเภทต่างๆมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ทุนรัฐบาลขาดแรงดึงดูดเมื่อเทียบกับทุนการศึกษารูปแบบอื่นในปัจจุบันที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าโดยที่ประชุมเห็นชอบในการลดระยะเวลาชดใช้ทุนเหลือเพียง1เท่าเพดานสูงสุดไม่เกิน10ปีและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งและผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะนักวิจัยหลังปริญญาเอกหรือทำงานในบริษัทเอกชนได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เกิน2ปีโดยให้นับรวมเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้การปรับครั้งนี้เปิดให้นักเรียนทุนได้ทำงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและมีความสุขกับการทำงานได้สั่งสมประสบการณ์และนำความรู้กลับมาขับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้น3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างพบบางช่วงเวลามีค่าฝุ่นรายชั่วโมงสูงขึ้น
8: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังวิกฤตหมอกควันข้ามแดนทางภาคใต้หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนยกระดับแจ้งเตือนเป็นระดับ3ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการพบติดความร้อนจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียและมีทิศทางลมพัดพาหมอกควันเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนภาพรวมฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีถึงดีมากแต่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและท้องฟ้ามัว เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินร้อยละ90และสภาพอากาศนิ่งประกอบกับกระแสลมพัดมวลอากาศและกลุ่มควันจากตอนใต้เข้ามาประชิดชายแดนไทยทางนี้ข้อมูลจากจิสดาณวันที่15กันยายนไม่พบจุดความร้อนในไทยแต่อินโดนีเซียพบสูงถึง 12,241 จุดกรมควบคุมมลพิษจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายที่4ท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงในรอบกว่า30ปีนางเดบราโบเกนหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐยืนยันว่ารัฐเพนซิลเวเนียพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับโรคหัดเป็นรายที่4แล้วท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า30ปีขณะที่ผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับโรคหัดทั้งหมดไม่เคยเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคหัดมาก่อนทั้งนี้โรคหัดเคยถูกประกาศว่าหมดไปจากสหรัฐแล้วเมื่อปี2543ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมอย่างไรก็ตามการที่โรคหัดกลับมาระบาดรุนแรงในสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนที่ลดลงและความไม่ไว้วางใจในหน่วยงานด้านสาธารณสุขขณะที่ล่าสุดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐรายงานว่าในปีนี้สหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วใน47รัฐและเขตปกครองของสหรัฐทั้งสิ้น 3,294 รายสูงสุดนับตั้งแต่ปี2534น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: กลับมาช่วงที่2
2: ครับผม
1: ของนาติงมาแล้วนะครับเมื่อกี้ช่วงแรกก็ลืมรักกีฬาเชียร์กีฬางดเล่าเรื่องพันนันนะครับ
2: ลืมไม่ได้ยังไง
1: ขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพันนันขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
2: ครับ
1: แล้วก็เราคุยค้างไว้เกี่ยวกับไอ้โจรหน้ามืด
2: ครับ
1: นะชิงทอง52บาท
2: ติดพนันออนไลน
1: ์
2: ขอถามนะติงหน่อยเถอะนะติงไอ้โจรขโมยทองเนี่ยมันเอาไปขายที่ไหนครับขอความรู้หน่อยครับ
1: มันก็คือนะติงเข้าใจเองว่า
2: ครับ
1: ไอ้พวกเนี้ยมันคงไม่ได้วางแผนอะไรมากคิดสั้น
2: อ
1: ่ะเห็นแล้วก็อาจจะเดินมาดูวัน2วัน
2: ดูร้านเราดูร้านเรา
1: ดูว่าร้านนี้แหละแล้วก็คือมันหน้ามืดอะ
2: ่
1: ะอดอยากต้องใช้คำนี้คือแล้วค่อยจะไปขายแต่น่าติงอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยถึงคุณเอาไปได้ไม่โดนจับถึงคุณไม่โดนจับคุณไปขายก็ขายไม่ได้นะใครที่โดนจับเนี่ยฟังให้ดีใครที่คิดจะทำอะ่ะ มันขายไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวนี้เขามีเครือข่ายของ
2: ผู้ประกอบการร้านทองอะไรก็ว่ากันไป
1: ในร้านทองเนี่ยเขาดังเช่นว่าร้านเนี่ยโดนมีคนขโมยไม่ได้โดนปล้นเลยนะมีคนขโมยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าร้านเนี่ยโดนขโมย
2: แจ้งไปในเครือข่ายเขาใน
1: แล้วเครือข่ายเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะไม่รับซื
2: ้อ
1: ทองของคุณ
2: ไอหนึ่งทะเลทะล่าถือไปขาย
1: เพราะทองในแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์ของเขาม
2: ีตรามีปั๊มตาปั๊ม
1: ใช่
2: ต้องข้อต่อนะดิ่ง
1: ใช่
2: จะขออ่ะครับ
1: ยิ่งเกิดชุลมุนหรือเกิดเหตุการณ์เช่นการปล้นในแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีปุ่มใต้โต๊ะ
2: เหมือนในหนังเลยนะดิ่ง
1: ทุกไม่ใช่เหมือนเขาต้องทำ
2: เป็นตุ่ม
1: เพื่อความปลอดภัยไปถึงเนี่ยมันจะไปขึ้นที่โรงพัก
2: ครับ
1: ใกล้ที่สุด
2: เหมือนแบงค์เหมือนธนาคาร
1: ใช่
2: ครับ
1: มันจะไปที่ใกล้ที่สุด
2: ครับ
1: แล้วปุ่มนี้มันก็จะไปในทุกร้านบางทีร้านนี้โดนปล้นร้านนั้นปิดก่อนนึกออกว่าร
2: ู้แล้วปิดเดี๋ยวปิดก่อนเลยดีกว่า
1: ใช่แล้วก็คุณเอาไปน่าจะเห็นไหมว่าเวลาเขาจับได้เนี่ย
2: ครับ
1: ไปฝังบ้าง
2: ไปชำแหละ
1: ไปชำแหละ
2: ทำไมนะจริงรอให้เรื่องมันเงียบหรือยังไงครับ
1: ก็
2: หรือทำให้มันเก่าฮะ
1: เขาก็คงจะคิดว่าเอาไปถ้าขายเป็นมัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลายโลเงี้ย
2: มันคนไหนจะมีทอง
1: แล้วไอ้หน้าอย่างเงี้ย
2: ม
1: ึงจะมีทองใส่ไหม
2: เราเป็นเจ้าของร้านเราก็มองแล้วแหละ
1: ใ
2: จแล้ว
1: แล้วก็เหมือนกระทั่งแม้กระทั่งร้านรับซื้อของเก่าอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่รับเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเครือข่ายมันโยงใยไปหมดคือถ้าเขารับแล้วเขาโดน
2: รับซื้อของโจร
1: หนักกว่าเก่าอี
2: ก
1: นะครับเกือบจะเท่ากับไปปล้นไปจี้เขาเหมือนกันแล้วก็รับซื้อของโจร
2: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง
2: เตือนเลยครับ
1: เตือนเลยว่าอย่าคิดทำอย่าคิดหาทำแม้กระทั่งอย่าคิดหาซื้ออย่าคิดติดต่อกับโจรคือมันไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นเลยคุณบอกว่าคุณไปเป็นหนี้พนันออนไลน
2: ์ครับ
1: คุณเลิกเล่นถ้าคุณก็ไม่เป็นหนี้
2: กับตัวนะครับ
1: ถูกไหมล่ะ
2: ใช้จ่ายประหยัดยอมรับสภาพหนี้ดีก่อน
1: คุณเลิกเล่นซะก็ไม่เป็นหนี
2: ้ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เราเนี่ย มันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมัน
2: ก็หาลูกค้านะจริง
1: ใช่
2: โปรโมชั่นโฆษณาผ่านโซเชียลนี่แหละครับ
1: ถ้าเราไม่ไปสนใจมันซะโอเคนะอันนี้ก็ไม่ได้สนับสนุน
2: ครับนะติง
1: อย่างเช่นเราจะดูบอลอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ไปสมัครซึ่งจะต้องเสียเงินให้กับ
2: เ
1: จ้าต่างๆเราก็บอกว่าไปดูตามเส้นทางธรรมชาติอันนี้ไม่ได้สนับสนุนเลยนะ
2: ครับมันจะขึ้นมาติง
1: มันจะขึ้นมาอ้าวแล้วคุณก็บอกว่าเอายังไม่มีตังค์เนี่ยมีคอมอยู่ลองเข้าดูแล้วมันได้ถ้าคุณเข้าไปแล้วถ้าคุณเข้าไปแล้วแล้วมันดูได้มันดูได้จะชัดไม่ชัดจะอะไรไม่รู้เลยแล้วคุณไม่ไปส่งลิงก์ต่อ
2: ครับ
1: คุณก็ยังปลอดภัย
2: อ
1: ่าคุณดูเฉยๆอ่ะแต่ถ้าคุณไปลิงก์ต่อถึงแม้มันจะโฆษณายังไง

0: ก็อย่าไปสนใจ
1: ครับ
0: นะครับแต่ดีที่สุดก็คือดูตามปกติเช่นเขามีจ่ายค่าสมาชิกมีต้องสนับสนุนครับก็ต้องช่วยกันหน่อยเพราะว่าอะไร
1: ครับ
0: เขาลงทุนเขาลงทุน
1: ครับ
0: นะอย่างนาติงเนี่ยช่วยสนับสนุนนาติงหน่อยเพราะนาติงก็ลงทุน
2: ก็ต้องมีต้นทุนนาติง
0: ค่ะต้องมีต้นทุน
2: อุปกรณ์เนี่ยเครื่องมือค่านู่นน
0: ี่ก็ต้องขับรถมา
1: ครับ
0: นาติงก็ต้องขับรถมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวขอคนละ50แต่อย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยให้ด้วยความไม่ต้องไปนั่งกดลิงก์ไง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยปลอดภัยมาดูฟุตบอลเอเชียนเกมนิดนึง
2: ครับวันนี้ทีมชาติไทยนะจริงทำการลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับก็ต้องบอกว่าหืดขึ้นคอ
0: โดนไปก่อน2ลูก
2: ครับผมแต่ก็สามารถกลับมาแซงเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2
0: เก็บ3แต้มได้
2: เก็บ3แต้มแรกนะจริงมันมีหลายเหตุการณ์ที่อยากคุยนะจริง
0: เอาเลย
2: ตอนก่อนทำการแข่งขันเนี่ยฝนมันตกต้องบอกการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
0: แข่งที่ญี่ปุ่นนะ
2: ใช่ครับฝนตกที่ญี่ปุ่น
0: ฝนตกที่ญี่ปุ่น
2: ใช่ครับแล้วตอนนี้ไอ้ที่สนามที่เขาแข่งเนี่ยสนามนี้เนี่ยมันปิดรูปหอบได้จริงผมไม่รู้เรียกอะไรหลังคานะครับ
0: หลังคาม
2: ันสามารถปิดหลังคาได
0: ้ปิดได
2: ้ใช่แต่การปิดหลังคาเนี่ยจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเนี่ยประมาณ1ล้านสกุลเขาเงินเท่าไหร่นั่นเอง
0: เยนเยน
2: หนึ่งล้านเยน
0: ก็ประมาณก็ไม่เท่าไหร่
2: ประมาณ200,000นั่น
0: เอง
2: ครับอันนี้ผมดูข่าวมาก็ประมาณ200,000บาทแต่การแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเหมือนนโยบายว่าจะใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อเป็นการลดต้นทุนเพื่อเป็นการอนุรักษ์โลกร้อน
0: เมื่อกี้รายการก่อนหน้าเราอะน้องโอปอกับคุณเพชรมา
2: ครับ
0: เขาก็พูดแล้วว่าเดี๋ยวนี้ธรรมดาจะต้องเป็นหมู่บ้านนักกีฬาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นโรงแรมเป็นบ้านไม่ใช่บ้านแคปซูลนะบ้านคอนเทนเนอร
2: ์
0: แล้วก็ไปพักในเรือ
2: ครับ
0: เรือสำราญ
2: บางทีโหลงทุนสร้างมาแล้วมันแบบ
0: ก็อย่างบ้านเราไงพอสร้างไปแล้วมันก็เป็นล้าง
2: ครับผมก็นั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นั่นเอง
0: ไม่
2: ได้ใช้
0: เราโดนไปยังไง
2: เราโดนไปเนี่ยโดนก่อนเลยสองลูก
0: คีกิสถานคีกิสถาน
2: เจอกับคีกิสถานแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดนไปก่อน2ลูกนั่นเองลูกแรกเนี่ยโดนตั้งแต่นาทีที่23
0: โดน
2: ครับนำ 1-0 แล้วก็โดนอีกลูกหนึ่งเนี่ยโดนอีก2นาทีต่อมานะครับแบบรัว30กว่าคือจบครึ่งแรกตามหลัง2ประตูต่อ0ครับแต่ส่วนครึ่งหลังเนี่ยเราก็มาไล่ตีเสมอจากนี่แหละครับแจ๊ฮานาฟีมามา
0: แจ๊ฮานาฟี
2: ครับแจ๊ฮานาฟีนะครับ
0: มา
2: ครับตามตีเสมอได้นาทีที่55จากการประสานงานของเจ้าธนกฤตชลเมืองปักนักเตะจากบุรีรัมย์นะครับแล้วก็นาทีที่69นะครับมาได้ลูกตีเสมอจากของใครเนี่ยฮะ
0: นี่ไง
2: ปริทัศน์วงศาปริพันธ์วงศายิง2ลูกนะจริง
0: ปริพันธ์วงศาเนี่ยลูกของอดีตทีมชาตินะพานุพงษ์
2: วงศาโอเคก็น้องมาทำ2ประตูได้ในช่วงท้ายเกมมาถึงนาทีที่69แล้วก็นาทีที่70กว่านะครับจบเกมแซงไป3ประตูต่อ2รูปเกมมาจริงให้ดูไหมครับ
0: นัตติงไม่ได้ดูเลยเพราะว่าฝนตก
2: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมรู้ว่าเตะวันนี้แต่ไม่รู้ว่าเตะบ่าย2นัตติงผมก็ลืมว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาก็จะเร็วกว่า
0: เราเร็วกว่าเรา
2: ครับผมก็เลยโอ้โหเปิด Facebook อีกทีช่วงประมาณ 4:00 น.เย็นเอ้าจบแล้วไทยชนะ 3-2 ก็ถือว่าตัวรอดได้นัตติงแต่กลุ่มนี้เนี่ยเราอ่ะอยู่สายเดียวกันกับทีมค่อนข้างแข็งนะนัตติง
0: คือแล้วนักกีฬาเราอ่ะไปเก็บตัวไม่พร้อมกัน
2: ครับ
0: ยศกรเพิ่งไปเมื่อวานเพราะว่ามาแข่งฟุตบอลไทยลีกเปิดสนามชลบุรีนะ
2: ครับ
0: พอแข่งเสร็จขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยวันนี้แข่งเสร็จแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: ลงบ่อยไม่รู้นะยศกรน่าจะได้ลงสิลงไปนิดนึงอ่ะ
2: คือไม่รู้เหมือนกันนะจริงได้ลงมาช่วงท้ายเกมช่วงต้นครึ่งหลังแต่ในรายชื่อไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงไม่มี
0: พิชิตชัยเสียงกระโทษ
2: ครับ
0: ก็เขาเพิ่งไปแล้วก็เขามาเตะให้ชลบุรีไง
2: แ
0: ล้วก็พอเตะเสร็จแล้วเขาก็บินขึ้นช่วงบินไปกลางคืน
2: แล้วก็ต้องบินกลับ
0: มาที่ญี่ปุ่นนี่เขาบินกลับมาแล้วเนี่ยตอนนี
2: ้เหมือน
0: 6ชั่วโมง
2: เหมือนมีทางสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ทำตารางบินของน้องยศกรไว้นะครับก็แทบจะไปกลับเป็นว่าเล่นเลยนะครับสายนี้นะครับนะจริงว่ากันว่าคีกิสถานเนี่ยน่าจะเป็นสายทีมที่น่าจะเป็นอ่อนสุด
0: คือ
2: นะครับ
0: อีกคู่หนึ่งเนี่ยนาติงดูพอดีอ
2: ่
0: ะฮ่องกงกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นส่งชุด U21 เล่น
2: จริงๆรายการนี้ใช้ U23 ได
0: ้ฮะใช่มันไม่เกิน23ไงแต่ฮ่องกงเขาส่ง U21 เพราะว่า
2: ญี่ปุ่น
0: เขาจะเอาชุดนี
2: ้
0: ไปแข่งโอลิมปิก พราะฉะนั้นเตรียมโอลิมปิกเพราะโอลิมปิก2ปี
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาปั้นรอเลย
2: เด็กก็จะ23พอด
0: ีก็เจอกับฮ่องกงปรากฏว่าญี่ปุ่นเฉือนชนะ 2-0
2: เฉือนนะฮะ 2-0 ถือว่าเฉือนเฉือนนะ
0: ก็ยิงนาทีท้ายๆอ่ะยิงได้นาทีที่80
2: แต่ถ้าเป็นมาตรฐานเต็มๆต้องถือว่าญี่ปุ่นนี่ห่างจากฮ่องกงมากใช่ม
0: ั้ยเอ้าญี่ปุ่นเขาไปบอลโลก
2: ครับ
0: อันดับโลกก็เหนือกว่าอันดับเขาอยู่อันดับ2ของเอเชียใช่ป่ะอันดับ1น่าจะเป็นอิหร่าน
2: นะฮะ
0: อืม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องญี่ปุ่นก็เป็นตัวเต็งในกลุ่มนี้อยู่แล้ว
2: ครับ
0: ก็ชนะฮ่องกงไป 2-0 เพราะฉะนั้นในสายเนี่ยฮ่องกงญี่ปุ่นที่1นะครับแล้วก็เป็น
2: เรา
0: ไทยเราเป็นอันดับ2
2: 3-2ผลต่างประตู1
0: แล้วเราจะต้องมาเจอกับฮ่องกง
2: ในนัดถัดไปใช่มั้ยครับในวันที่20เวลาเดิมนั่นเอง
0: อืม
2: บ่าย2
0: คู่อื่นๆนะเกาหลีนี่ชนะ 4-0
2: โอ้โห
0: นะเกาหลีเขาเน้นมาก
2: ไปดู
0: อาชีพเกินด้วยมาบอลหญิงเป็นไง
2: บอลหญิงทำกันในขันเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็เจอญี่ปุ่นเราเจอญี่ปุ่นทั้งหญิงทั้งชายนั่นเอง
0: ถูกต้อง
2: ครับก็ต้านทานไม่ไหวครับ
0: คนละคลาส
2: ครับผมก็
0: อันนี้นะติงดู
2: โดนครึ่งแรก4ลูกครึ่งหลัง4ลูก
0: ครับอันนี้ญี่ปุ่นก็ผ่อนแล้วนะ
2: เหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่า
2: แต่ญี่ปุ่นนี่ระดับโลก
0: เลยนะเขาไม่จำกัดเขาเคยเป็นแชมป์โลก
2: ครับ
0: เขาไม่จำกัดอายุ
2: ก็เท่าที่เหลือบๆไปดูผลการแข่งขันก็จะมีญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือนะเด็กที่ยิงคู่แข่งแบบไม่เอาเพื่อนเลยครับเกาหลีเหนือก็10-0
0: นี่ญี่ปุ่นเขาเล่นเบาแล้วนะเขาก็ยิงเรา8เนี่ย
2: ครับ
0: แต่ว่าบอลมันคนละคลาสอ่ะ
2: พ
0: ูดตรงๆนะไม่ได้อะไรว่ากัน
2: ก็คาดว่าตัวเต็งๆของแชมป์ก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีเหนืออะไรเงี้ยนะเด็ก
0: แล้วไทยเราอยู่สายแข็งด้วย
2: ครับ
0: นะครับ
2: ก็ยังต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับนะเด็กมีการแข่งขันอีกรายการหนึ่งครับ
0: น
2: ั่นเอง
0: ไทยเปย์ชนะเวียดนามเลยครับ
2: เวียดนามก็ยังโดนนี่ครับ
0: แล้วเราอยู่สายเนี้ย เราจะเจอไทยชนะไทยเปย์น
2: ะ
0: แล้วก็ต้องเจอกับเวียดนาม
2: นะครับผมว่าดูแล้วน่าจะตัดกับเวียดนาม
0: ตัดทำไมตัดไหวเหรอในเมื่อชนะไทยเปย์ชนะเวียดนาม
2: ผมว่าเราวางแผนดีๆแล้วเราน่าจะ
0: ถ้าเราชนะเอาชนะเวียดนามเพื่อจะหนีไม่เป็นบุ้ยแต่ไม่ได้ง่ายนะ
2: ครับ
0: เล่นกับเวียดนาม
2: ซึ่งเขาแบ่งออกเป็นเท่าไหร่นะจริง3กลุ่มนะครับแต่ก็ยังมีอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ก็นั่นแหละก็หวังว่าจะเข้าที่3
2: ที่ดีที่สุด
0: แต่ก็ไม่แน่หรอกเจอชนะไทเปเราก็มีโอกาส
2: คือถ้าเข้าไปแล้วมันจะตัดเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมเลยนะจริง
0: ก็เราก็รู้แล้วเจอญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่น่าจะทานไหวแต่เราโดนไปเยอะหน่อย
2: ครับ
0: 8ลูกนะ
2: วันนี้นะจริงมีสัปดาห์นี้มีรายการ ACL นะครับ
0: เพิ่งเล่นไป
2: เพิ่งทำการแข่งขันคือทำการแข่งขันเมื่อวานซึ่งเมื่อวานมีทีมจากไทยลงทำการแข่งขัน2ทีมคู่แรกในราชบุรี
0: ราชบุรี
2: ก็แพ้เซี่ยงไฮ้
0: ไปแพ้นี่มา
2: ราชบุรีเมื่อวานราชบุรีเล่นในบ้านนะจริง
0: เล่นในบ้านโอ้ไอที่ยิงกันหลายประตู
2: 4ประตูต่อ6ครับก็งงกับการแข่งขันเหมือนกัน
0: ล่าบุรีโดนก่อนรู้สึกจะ3หรือ4
2: ครึ่งแรก 3-0 นะดิง
0: โดนก่อน
2: ครึ่งแรก 3-0 แล้วก็จบอีกทีนี่ก็6 4-6 ตัว6
0: คือครึ่งหลังเนี่ยไทยเราตีตื้นนะล่าบุรีตีตื้น
2: ก็ดูจากรูปเกมนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าอาจจะขาดประสบการณ์นิดหนึ่งนะดิง
0: ก็ล่าบุรีก็เพิ่งได้เล่น
2: ครับถือว่าเป็นรายการใหญ
0: ่ ACL
2: ครับ
0: อีลิต
2: ครับส่วนอีกคู่นึงเมื่อวานเหมือนกันครับเป็นบุรีรัมย์ไปเยือนยะโฮ
0: ดารุม
2: นะครับซึ่งต้องบอกว่า2ทีมนี้เนี่ยเป็น
0: มหาอำนาจของแต่ละประเทศ
2: ครับครับโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ย
0: ยะโฮดารุมเนี่ยก็เป็นของมาเลเซีย
2: ครับ
0: ของเราก็เป็นของไทย
2: ครับ
0: นะครับบุรีรัมย
2: ์
0: ปรากฏว่าเสมอกันไป
2: ครับ
0: คู่นี้กินกันลำบาก
2: ครับ
0: นะครับ
2: แต่เมื่อวานเนี่ยต้องมันต้องพูดถึงเรื่องประเด็นดราม่าหลายเรื่องเลยนะครับ
0: เอาว่ามา
2: คือเริ่มเกมมาได้ประมาณ11นาทีบุรีรัมย์เนี่ยเสียผู้เล่นตัวหลักไปก
0: ็
2: เปลี่ยนตัวก่อนนะเด็กเจ็บนะครับแล้วก็มาโดนใบแดงนาทีที่ประมาณ20กว่าหลังแมนยูนิดนึงอะฮะพอโดนใบแดงเสร็จเนี่ยโดนเขาเรียกโดนนำก่อนออกนำก่อนแล้วโดนใบแดงพอโดนใบแดงเนี่ยก็เล่นไปเล่นมาไม่รู้บุรีรัมย์ก็ตีเสมอได้นะครับเป็น1ประตูต่อ1หลังจากนั้นในช่วงท้ายเกมยะโฮได้ลูกจุดโทษนะจริง
0: อะเลย
2: ครับได้ลูกจุดโทษแต่ยิงไม่เข้านิวแอนเชลิตเซฟได้
0: แอนเชลิตเซฟได
2: ้เซฟอีกแล้วเขาบอกว่าเป็นประตูจอมเซฟโดยเฉพาะบุรีรัมย์เนี่ยเจอ จอกับยาโฮทีไรเนี่ยเอนิเวทลินนี่เซฟเป็นว่าเล่นได้รูปเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาโฮนะติ่งต้องบอกว่ายาโฮ
0: เล่นในบ้านไง
2: 1เล่นในบ้าน2นักเตะต่างชาติไม่ต่างกันเลยนะ
0: โอ้ยโหดโหดจริงๆ
2: ครับก็รูปเกมส่วนใหญ่จะเป็นของยาโฮแต่ก็บุรีรัมย์เนื่องจากว่าเหลือผู้เล่นน้อยกว่าก็ออกมาตั้งโซนใช่ครับก็เรียกว่าแน่นเลยฮะเล่นระบบ 5-3-1 เลย
0: เล่นแบบแมนซิตี
2: ้ประมาณรถบัสเลยครับแต่ก็เหนียวแน่นแข็งแกร่งก็มีจังหวะโต้กลับได้ในช่วงท้ายเกมเองเจ้ายาฮูเนี่ยดันไปโดนใบแดงอีก
0: ก็
2: เหลือเพื่อน
0: เท่ากัน
2: ครับก็อยู่ในช่วงท้ายเกมดูยาฮูเนี่ยก็บุกแล้วครับบุกจนนาทีสุดท้ายทดไป5นาทีสุดท้ายจบด้วยสกอร์1ประตูต่อ1
0: คือคู่นี้อยากจะบอกนะครับว่าตามสถิติในอดีตเลยนะ
2: ครับ
0: บุรีรัมย์กับยาฮูดารุมเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นคู่แข่งเป็นดาร์บี้แมตช
2: ์ของอาเซียนเลยครับ
0: เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นเต้ยอ่ะเป็นเต้ยในแต่ละประเทศแล้วก็ลงทุนมหาศาลยาโฮดารุมก็มีนักเตะส่วนใหญ่มาจากบราซิลนะ
2: แล้วก็ยุโรปเยอะเลยนะ
0: ของทางด้านบุรีรัมย์ปีนี้ก็โอ้โหผสมเลยอินเตอร์เลยก็แต่ว่าเชื่อไหมในอดีตอ่ะบุรีรัมย์อ่ะพอท้ายสุดละคือเบียดแข่งกันน่ะพอท้ายสุดบุรีรัมย์ชนะทุกครั้งเลยแล้วบุรีรัมย์พอชนะเนี่ยบุรีรัมย์ได้เข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายทุกที
2: ครับ
0: พร้อมกับเงินสนับสนุน
2: โอ้โหได้เป็น10 ล้านแล้วแล้วเนี่ยมันมีไอ้รายการใหม่ที่เพิ่งเปิดมา2ปีอ่ะนะจริงโชปี้ครับนะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเนี่ยฮะก็นี่แหละครับก็มียักษ์ใหญ่2ทีเนี่ย
0: ก็แน่ชิงกันเนี่ย
2: ชิงกันแล้วก็ตัดกัน
0: แล้วบุรีรัมย์ก็เป็นฝ่ายชนะ
2: 2ปีติด
0: ตลกมากนะไอ้อย่าบอกว่าตลกสินะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนงูเหลืองมาเชือกด้วย
2: โอเคผลสำเร็จมันจะเป็นของฝั่งบุรีรัมย์แต่ถ้าแฟนบอลที่ติดตามดูก็ไม่ได้ง่ายนะจริง
0: โอ้โหยาก
2: โอ้นั่นดีฮะ
0: ยากปีนึงเนี่ยที่เจ้าชัดชัยบุตรพรมไง
2: ครับ
0: โชว์เซฟอ่ะทั้งที่แบบว่าโอ้เป็นประตูมือ3อ่ะนะ
2: ใช่ครับก็จบเกมก็ถือว่าเป็น1ประตูของบุรีรัมย์ต้องพอใจนะจริงถือว่าการไปเยือนพอใจ ACL Elite ปีนี้เนี่ยเพิ่มจาก12ทีมเป็น16ทีมนะจริงเพิ่มจาก12ทีมเป็น16ทีมแต่เอาอันดับ1ถึงอันดับ8ไปเหมือนเดิมเข้ารอบ8ทีมในแต่ละโซนนะครับเขาจะแบ่งออกเป็นทางโซนเราแล้วก็โซนพวกตะวันออกทางนู้นนะครับก็แมตช์การแข่งขันจะมากขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มก็จะเตะในบ้าน4นัดไปเยือน4นัดนะครับเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอทีมจากญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยปีนี้ญี่ปุ่นมาประมาณ5ทีมอ่ะดิเขาเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์เยอะกว่าประเทศอื่น
0: ๆล่าสุดวันนี้ไงการท่าเรือ
2: ครับ
0: การท่าเรือเจอกับ
2: วิสโกเบ
0: แล้วก็แพ
2: ้ครับ
0: แพ้ไป1-2
2: 1-2แบบสนุก
0: และในสายเนี้ยญี่ปุ่นล้วน
2: ครับ
0: ก็อันนี้เล่นในบ้านเรานะ
2: ครับ
0: เล่น
2: แต่เล่นที่สนามที่ธรรมศาสตร์
0: เพราะว่า
2: ถ้าชาเรือมาตรฐานอาจจะยังไม่ได้
0: ไม่ใช่คนดูพื้นที่ในการดูเนาะน้อยไป
2: นะครับ
0: ไม่ใช่มาตรฐานไม่ได้แต่ว่าก็คือมาตรฐานไม่ได้เกือบไม่ได้แต่มาตรฐานก็ยังใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นที่ธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยมันเป็น
2: รองรับ
0: สนามที่ได้รับการรองรับ
2: มาตรฐานนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าฝนตกนะจริงแฟนบอลก็ตามไปน้อยเลิกงานก็ยังไม่ทันเลยนะจริงเตะเท่าไหร่6:17 5:00 PM ยังไม่เลิกงานเลยครับต่อให้ไปตั้งแต่เที่ยงก็ทุรักทุเลนะจริงเส้นนั้น
0: ใช่
2: วิภาวดีนี่ติดหนึบเลยครับอย่างกับคลอง
0: ถ้าเรือแพ้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตกรอบทุกทีมอ่ะยังไม่ได้ตกรอบ
2: แล้วทีมอย่างวิเซลโกเบนี่ก็ถือว่าเป็นดีกรีแชมป์นะนะติงแชมป์ของลีกหรือว่าลีกพิเศษลีกรอบพิเศษของญี่ปุ่นที่เขาครบรอบ100ปีด้วย
0: ใช่
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ ACL
2: นะครับแชมเปี้ยนลีกอีลีทนะครับก็ทำการแข่งขันนัดแรกก็ยังเหลือให้แก้ตัวอีก7นัด
0: ก็อีก7นัดเนี่ยเงินทั้งนั้นนะต้องบอกอย่างนี้นะครับ
2: ในแต่ละรอบค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินสนับสนุนทีมถ้าคุณชนะด้วยนะ
2: ครับ
0: หรือเข้ารอบอีกเนี่ยคุณก็จะได้เงินสนับสนุนทีมมากขึ้นเท่านั้นบางเขาถึงได้มันเหมือนกับว่าเป็นแรงจูงใจอ่ะให้
2: ครับ
0: ให้บรรดาสโมสรต่างๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในเอเชียนะทั่วโลก
2: ครับนะ
0: อย่างยุโรปตอนนี้ก็แข่งอยู่นะ
2: แข่งขันอยู่ เราไปดูทางยุโรปเลยไหมครับมาดิ
0: มาเลยมา
2: เมื่อวานหรือว่าวันนี้เมื่อวานนี่ครับ
0: เมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลไอ้นั่นมัน
2: คาราบาวครับคาราบาวจำผิดนะเมื่อมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีผลคาราบาวมีอาร์เซนอลใช่ไหมดิ
0: อาร์เซนอลโอ้เหนือชั้นมาก
2: ครับ
0: โอ้โหนะเหนือชั้นจนไม่รู้จะพูดจะ

0: คือออกมาคว้าหาบอลไม่เจ
1: อ
0: แต่บอลก็ไปเข้าหัวไอ้มูริทเข้าไป
1: ครับ
0: นัตติงดูอยู
1: ่
0: นะครับในขณะเดียวกันคาราบาวอีกคู่หนึ่งฟูลแลมก็เอาชนะเวสต์แฮมไปเวสต์แฮมแพ้คาบ้านนะครับ
1: 3-2
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็คู่นี้มันมากนะ
1: นี่ฮะ
0: ฟูลแลมกับเวสต์แฮมเนี่ย
1: ค
0: ือผัดกันนำแล้วท้ายสุดเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: อาร์เซนอลชนะ 4-2 อ
1: ีกคู่หนึ่งนะดิง
0: อีกคู่หนึ่งคือเบนฟอร์ดนะครับเอาชนะลิดดิ้งเรดดิ้ง
1: ก็ถือว่าเหนือกว่านะดิง
0: คนละลีกันคนละคลาสกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: วันนี้มีโรงการทำการแข่งขันนะดิง
0: วูลแฮมตันไปเยือนเอเวอร์ตันนะทายเลยดีกว่า
1: อ
0: กุ้งว่าไ
1: รโอ้พรีเมียร์ลีกอยู่แล้วครับนะดิง
0: เอเวอร์ตันแล้วเล่นในบ้านด้วยนะ
1: คร
0: ับ เล่นในบ้านเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็อีกคู่นึงมีไหม
1: ไม่รู้จักเลยครับฟรีบูดผมอ่านถูกหรือเปล่าครับ
0: ไหนอ่ะ
1: นี่ครับฟรีบูด
0: เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปเยือนนะครับเอาทีมนอกลีกเลย
1: เราไม่รู้จักฟรีบูดเลยครับเชฟฟิลด์เนี่ยพอได้ยินชื่อบ้างครับมาดิง
0: ก็ทีมคนไทยนะ
1: เอาหรอครับ
0: ใช
1: ่โอเคเคยร่วมเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีก
0: ใช่ยูไนเต็ดดาบคู
1: ่ครับ
0: ทีมดาบคู่
1: ครับอีก2คู่นี้ต้องเป็นคู่บิ๊กแมตช
0: ์
1: ค
0: ู่ใหญ่แอสตันวิลล่ากับโคเวนทรี
1: ครับวิลล่ากลับมายังฮะ
0: ไม่กลับทั้งคู
1: ่ยังไม่อ
0: ูนายเอมิลี
1: ่แต่มันต้องมีคนมีทีมชนะนะ
0: ตัวเต็งที่จะโดน
1: ครับ
0: ชั้นเช่นเดียวกับโคเวนดี
1: ้แต่มันต้องมีคนชนะไงคร
0: ับแฟงแลมพาร์ดก็เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะโดนตกชั้นเพราะยังไม่พบใครชนะเลยแต่วิลล่าเนี่ยมีเสมอแล้วนะครับวิลล่าไปเยือนโคเวนดี้คนที่แพ้
1: ถ้าจะดูคู่นี้มาดูคู่นี้ดีกว่าจริง
0: คู่นี้
1: เต้นกว่า
0: แข่งตอน
1: 2:00
0: คืนนี้เปล่าวะ
1: ค
0: ืนนี้นะไบรตันแอนด์โฮวี
1: ครับ
0: ตกลง
1: พร้อมร้อนแรงเหลือเกิน
0: ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนนะครับล่าสุดนี่ชนะมา 4-0 เลย
1: โอ้ยิงกันโหดมาก
0: นะชนะในลีกนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาเจอแมนยู
1: ไปเจอแมนยู
0: ซึ่งโดน VAR
1: ยึดชัย
0: โกงต้องใช้คำนี้นะแต่เป็นแฟนแมนยูต้องพูดเลยโอ้โหอะไรวะ
1: แต่คู่ต่อสู้เขาไม่ได้โกงนะทิง
0: คู่ต่อสู้เขาก็ไม่ได้โกง
1: ใช่ครับ
0: เขาไม่ได้โกงไอ้ปรมการมันตาเฮงซวยนะอธิบายก็อธิบาย
1: บ้านก็บ้านแมนยูด้วย
0: มันอธิบายเด็กแม่แห่อย่างว่
1: า
0: ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะถ้ามี
1: มาดูจะเอาตัวรอดได้ไหมครับนาติงฟองแบบนี้แมนยูเจอกับไบตันที่ฟองกำลังดีเหลือเกิน
0: แต่นาติงว่าไบตันไม่เอาตัวจริงลงอ่ะ
1: เขาไปก็ไปเน้นในลีกมากกว่า
0: แมนยูก็เหมือนกันแต่ว่าแมนยูนั่นมีศักดิ์ศรีเล่นในบ้าน
1: แต่ของเราสี่นัดเราก็มีแค่สี่แต้มในลีกนะครับ
0: คือบอลถ้วยนี้ เขาก็ถือว่าเป็นถ้วยเล็กสุด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยอย่างที่ไอ้ที่นัตติงเอ่ยชื่อมาเนี่ยเช่นอาร์เซนอล
1: ครับ
0: เช่นลิเวอร์พูลเขาก็เอาตัวสำรองกึ่งตัวจริงลง
1: แต่สควอตเขามันดู
0: แต่เขา
1: ตัวสำรอง
0: อาร์เซนอลนี่ตัวสำรองตัวจริงมันเท่ากัน
1: ครับ
0: ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัตติงว่าเราอาจจะได้เห็นนักเตะหลายคน
1: ตัวหลักๆคงเหนื่อยหน่อยฤดูกาล
0: ใช่ใช่ใช่ก็ให้พัก
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เพราะรายการนี้มันไม่มีเสมออ
1: ่ะทีมที่จะผ่านไปคือ
0: แมนยู
1: แมนยูเพราะเราเป็นแฟนแมนยู
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ตามฟอร์มตามฟอร์ม
0: เล่นในบ้าน
1: ครับอีกคู่หนึ่งอีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้มีอะไร
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับนอร์วิช
0: ยังจะถามอีก
1: ก็แมนเชสเตอร์อยู่ไหนครับ
0: จะไปรออะไรล่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ซิตี้เล่นในบ้านด้วยแล้วนอร์วิชมันไม่ใช่คู่ต่อกร
1: นะก็ถือว่าฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคืนนี้คาราบาวครับมีใหชม4คู่นั่นเองแล้วก็พรุ่งนี้ห้อยอีก1คู่นะครับเดี๋ยวมาดูพรีเมียร์ลีกบ้างดีกว่าครับมาดิง
0: มาน
1: ะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราย้อนคุยฟอร์มกันหน่อยไหมครับหรือว่าไม่ย้อนละ
0: ไม่คุยฟอร์มก่อนก็ได้
1: ถ้าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างเดือดตั้งแต่คืนวันเสาร์นั่นเอง
0: มา
1: คือวันเสาร์เนี่ยทีมใหญ่เสมอหมดเลยนะครับอย่างคู่แรกเนี่ยเชลซีเจอฮาร์ลเนี่ย
0: เจอฮาร์ลซิตี้เนี่ยนั่นเองอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเชลซีเนี่ยซื้อเยอะลงทุนเยอะ
1: เรายังคุยกันอยู่เลยว่านะติงบอกเต็ง2เต็ง3
0: เต็ง2เขาลงทุนเยอะมาก
1: แล้วเกมรุกเขาดีนะติง
0: เกมรุกดีกลางดีแต่หลังไม่ดีแล้วมันก็เลยทำให้แบบมันไม่นิ่งอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วยิ่งเสียเอนโซ่ฟอนันเดสไป
1: เสียให้คู่ต่อสู้ด้วยนะ
0: ไอ้ตัวนี้แสบด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอนโซ่เนี่ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะติงมองว่าเชลซีก็ยังเป็นตัวเต็ง2 อยู
1: ่เรียกว่ารอให้ทีมเขาปรับ
0: อาจจะลดลงมาเหลือเต็ง3
1: รอให้ปรับทีมเขาปรับก่อนนะ
0: โค้ชของเชลซีดีชาบี้อลองโซ
1: ่ครับ
0: นัตติงว่าเขา

0: สามารถคุมไอ้พวกตัวเก่าๆเนี่ยอยู่แล้วก็วางระบบดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: ถามมาอีกคู่ต่อสู้ฮาวตกลงของจริงไหมครับผ่านไป4นัด
0: ก็ยังว่ามันก็ดีในระดับนึงแต่ว่าพอแข่งไปนานๆน่ะนักเตะถ้ายังใช้ชุดนี้มันไม่มีตัวเสริมอ่ะ
1: มีลาบ้างครับจริง
0: มันไม่ใช่ลาอย่างเดียวอ่ะ
1: ถ้าเจ็บได้ด้วย
0: เจ็บด้วยใช่แล้วก็จับทางได้
1: จับทางด้วย
0: ฮาวซิตี้นัตติงให้ตอนนี้แข่งไป4นัดนะ
1: 4นัดเขาชนะ1นัด
0: แ
1: ล้วชนะแมนยูด้วย
0: ชนะแมนยูด้วย
1: ชนะ2นัด
0: ชนะ2แพ้เสมอ2
1: เสมอ2
0: เออ
1: ผลงานดีนั่นเอง8แต้มอ่ะ
0: ชนะ2หรือชนะ3
1: ชนะ2ครับ
0: ใช่มั้ย
1: ครับชนะ2เสมอ2
0: นั่นแหละนัตติงยังไม่แน่ใจนะว่าไงเขาแต่เขาชนะทีมใหญ่หมดเลยนะชนะแมนยูเงี้ย
1: ครับ
0: เสมอเชลซี
1: เสมอเชลซีนะครับอีกคู่นึงนั่นเองฟูลแลมเจออ
0: ันนี้เป็นวัน
1: เสมอฟูลแลม
0: อันน่าผิดหวังของแฟนลิเวอร์พูลอันนี้พูดในความรู้สึกเสมอครั้งนี้มันทำให้ฟูลแลมเนี่ย
1: ใจ
0: เพราะฟูลแลมไม่ชนะใครมาไงแล้วก็เ
1: ขาเตรียมมายันลิเวอร์ได้
0: ไม่ได้ยันเลยนะโอ้โหโต้แต่ละดอกเออแต่ละดอกเนี่ยลิเวอร์พูลสั่นสะท้านนะแล้ววันนั้นลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีไม่ดีเลยนะฮะเล่นก็ไม่แพ้คาบ้านก็บุญแล้ว
1: คือผลเสมอ2คู่นี้ในวันเสาร์เนี่ยทำให้วันอาทิตย์เนี่ยแฟนแมนยูมีความหวังมากกันนั่นเอง
0: โอ้โหมันเป็นความหวังที่เรามั่นใจอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นน่ะแมนยูมาโดนยิงนาทีบาป
1: ครับ
0: เอเวอร์ตันยิงลูกนั้นน่ะซึ่งให้มันยิงอีก10ครั้งมันก็ไม่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยกระแทกตู้มเดียวเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนตัวแล้วไปเปลี่ยนตัวคือมาคาร์แรดฟอร์ดเล่นดีก็เปลี่ยนออกอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะไปถนอมอะไรอ่ะใช่ไหมก็เลยอ่ะแพ้ตามไป
1: มาวันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์คืนวันเสาร์แล้วดิ่งคู่ดึกอันนี้ตื่นมาดูสกอร์อย่างเดียวอาร์เซนอลครับ
0: เล่นโคตรดีเลย
1: เนียนเลยล่ะ
0: โอ้ดีทุกขุมกำลัง
1: น่าจะดีไปอย่างต่อเนื่องไหมนะ
0: ไอ้ยูเคเลสเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้นั่งดูอย่างเดียวดีดีดีต้องใช้คำนี้เลย
1: ก็ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องถึงมือระดับนั้นทีมที่มีใครเปลี่ยนวน
0: ตอนนี้เขาไม่ได้ดีเฉพาะในประเทศ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งในยุโรป
1: ยุโรปก็ดี
0: เขามีมาตรฐานเท่ากับบาร์เซโลน่าปารีสแซงต์แชร์แมง
1: ทีมต้น
0: ๆเรอัลมาดริด
1: ครับ
0: บาเยิร์นมิวนิกเขามีมาตรฐานแบบนั้นเลยซึ่งมาตรฐานเขาอาจจะดีกว่าเพราะว่าปีแล้วเขาเป็นรองแชมป์นะ
1: เรียกได้ไหมว่าฟอร์มดีพอๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยุคเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอยู่กันเลยครับ
0: น่าติงว่านะดีกว่า
1: ดูสมูทกว่านะ
0: ดีกว่า
1: ครับอีกคู่หนึ่งนะเด้งคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์นั่นแหละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้
0: พูดตรงๆเลย
1: ลูกล้ำหน้าลูกนั้น
0: ผิดหวังมาก
1: ผิดหวังกับการตัดสินหรือผิดหวังกับฟอร์มแมนยูฮะ
0: ฟอร์มแมนยูก็พอใช้ได้
1: 10ตัวนะจริงว่าวันนั้นเนี่ยเราจะไล่บี้
0: เอา10ตัวก่อน
1: ครับ
0: ลูกต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่านัตติงเป็นแฟนแมนยูแล้วเข้าข้างนะ
1: จังหวะนั้น
0: จังหวะที่บูโน่เนี่ย
1: ไปนัวเนียนัวเนียนะ
0: ไปแย่งบอล
1: ครับ
0: คือบอลเนี่ยมันโดนบังนะคือโฟเดนบังอยู
1: ่ครับ
0: แล้วบอลมันโดนบัง
1: ครับ
0: แล้วฟิลโฟเดนล้มลงไปเจ้าบูโน่ก็
1: เหมือนมันไปปวบอันไป
0: ก็เหมือนแต
1: ่อะแท้แท้แท้แท
0: ้ไม่ก็เหมือนแต่จริงๆแล้วเนี่ยจังหวะฟุตบอลมันต้องเล่นอย่างนั้นกุ้งเคยเล่นบอลเนี่ยเวลาแย่งบอลในลักษณะเงี้ยกุ้งจะปล่อยมันละเขาบัง
1: มันก็บอลอยู่ตรงนั้นนั่นเอง
0: เราก็ต้องเอาเท้า
1: ต่อ
0: แต่เขาก็เหมือนจะเอาเท้าเตะตัวของฟิลโฟเดนแต่จริงๆแล้วเขายั้งเห็นป่ะล่ะเขายั้งเขาไม่ได้เจตนาที่จะเตะแต่ฟิลโฟเดนเนี่ยมันอยากจะเรียกฟาวมันจะเรียกฟาวก็คือล้มลงไปพอล้มลงไปถ้าจังหวะนั้นกรรมการเป่าปั๊บ
1: ฟาว
0: ใบเหลือง
1: ใช่
0: ใบเหลืองให้กับ
1: บูโน่
0: บูโน่ได้
1: ครับ
0: ใบเหลืองก็ได้หรือฟาวเฉยๆก็ได้แต่ฟิลฟอร์เดนพอลงไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเองก็โดนตามน้ำใช่ไหมก็เลยล้มลงไปงอขาแต่การงอขาแล้วเหยียดขาเนี่ยมันคือการเจตนาถีบคือยังไงก็เหมือนกับว่าคือถ้าคุณงอขาเฉยๆคุณไม่เป็นไร
1: ก็นอนเจ็บไปดิ้นไ
0: หมแล้วคุณได้ฟาวแต่ถ้าคุณนอนแล้วคุณเหยียดขาถึงแม้ว่าจะไม่เจตนาแต่เป็นการเหยียดขา
1: แต่เหมือนการทำร้ายฮะ
0: ไอ้บูโน่ก็เล่นละครดี
1: เป็นด้วย
0: ลงไปนอนดิ้นกระเดวกระเดวมันก็เลยกลายเป็น ใบแดงโดยเจตนาอันนี้ยังไงก็โดน
1: อันนี้ตรงเลยนะจริง
0: ช็อตนะบูโน่ทำไมไม่โดนก็เพราะว่ามันนัวเนีย
1: ครับ
0: มันยังเป็นลูกตามน้ำยังไม่ได้แล้วการเจตนาเตะกับการเตะแล้วยั้งอ่ะ
1: ครับ
0: นึกออกว่าเหมือนนัตติงจะเตะกุ้งหรือจะตบกุ้งอ่ะ
1: ครับ
0: นี่แต่ไม่โดน
1: อ
0: ่ะ
1: เหมือนสาวแล้วแต่ยังไม่ใส่อ่ะ
0: เฉยอ่ะ
1: ยึก
0: เอออย่างดีก็โดนใบเหลืองอ่ะ
1: ครับใบแดงเคลียร์ชัดเจน
0: ก็ได้มีผู้เล่นมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ทำไมยิงประตูไม่ได
1: ้นั่นเลยครับรูปเกมก็ไม่ได้เหนื่อยด้วยนัตติง
0: รูปเกมตอนนั้นเนี่ยนัตติงว่ามันก็ดูดีกว่านะผู้เล่นเยอะกว่า
1: ก็ด้วยเขาก็ลงไปดัง
0: รับเสาอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่นัตติงว่ามันไม่ได้เหนือกว่าเพราะว่าความเห็นนัตติงนะคือแมนยูอ่ะถนัดเกมรับแล้วโต
1: ้
0: รับแล้วโต้แต่ไอเกมที่บุกอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะไม่ถนัดครับไม่ขนาดไม่ว่านะ
1: ทำไม่เป็น
0: หมดมุก
1: ครับ
0: นึกออกว่าหมดมุกพอหมดมุกแล้วทำอะไรไม่ได้ในขณะที่แมนซิตี้อ่ะเจ้าโค้ชเขาเนี่ยเก่งเพราะว่าตอนที่มันคุมเชลซีอ่ะทีมเชลซีเนี่ยเป็นทีมเดียวนะที่โดนใบแดงไล่ออกบ่อยมากแล้วเตะมันจะเหลือ10คน
1: ครับ
0: มันใช้แผนแบบเนี้ย
1: ใช้10คนเก่ง
0: ใช้10คนเก่งคือรับแบบมีระบบมีระเบียบแล้วก็มีตัวซ้อนเอนโซ่เฟอร์นันเดสทุกที่แล้วใช้กองหน้าแล้วก็เปลี่ยนตัวดี
1: ครับ
0: เปลี่ยนตัวไอตัวนึงอ่ะมาดูเอเก้ป่ะไอที่เลี้ยงบอลติดขาดีเหลือเกิน
1: นี่นี่ครับลงมาแทนเชอร์กี้ป่ะครับจริง
0: ไม่ใช่ลงมาแทนเชอร์กี้ชื่ออะไรนะ
1: ครับเนี่ยอิน
0: เอ็นดีไอเอ็นดีไอเลี้ยงบอลโคตรดีเลยไอเชอร์กีก็ไม่ได้เล่นเสียนะแต่เข้า NDI มาครองบอลนึกออกว่า
1: ใช่ครับ
0: คือการที่ตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบผู้เล่นเนี่ยแต่ครองบอลดีกว่า
1: เอาตัวลุกออกหน่อย
0: แล้วครองบอลดีกว่าแล้วก็เรียกฟาวล์ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ไอ้ลูกล้ำหน้าเนี่ยก็ต้องด่ากรรมการ
1: ว่า
0: คือบิ๊กจ๊ะกับคุณฉุยเนี่ยเขาก็มองว่าล้ำหน้าเราก็มองเห็นล้ำหน้า
1: แล้วไลแมนล้ำหน้าเจ้า
0: ไอ้ตัวให้ล้ำตัวเดียว
1: ฮาแลนด์ยังยอมรับแล้วฮาแลนด์นั้นในช่วงการถ่ายทอดสดนะครับก็เช็ค VR เอ้าย้อนกลับมาเฉย
0: ล้ำสองตัวด้วยแปลว่าพอมาตีเส้นบอกไอ้ดอกกูปลายเท้ายังเหนือกว่าฮาแลนด์ก็ไม่ว่ากันแต่เอนโซ่เฟอร์นันเดสอ่ะมันพุ่งมองมันอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าชัดเจนแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้เล่นบอล
1: เล่นบอลแต่พุ่งซะตัว
0: ลอยกันคือตามกติกาฟุตบอลน่ะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าคุณต้องนิ่งๆไม่ทำอะไรเลย
1: แล้ว
0: ไม่โดนบอลไม่โดนอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่มีปฏิกิริยาว่าจะพุ่งเข้าไปเล่นบอล
0: ไปอีกคนนึง
1: ครับ
0: กรรมการยังต้องพิจารณาแบบนี้นะ
1: ปล่อยบอลไม่มีส่วนร่วม
0: ไม่บางทีการไม่มีส่วนร่วมตรงนั้นน่ะก็พิจารณาไม่ให้ประตูได้เหมือนกันเพราะ
1: ครับ
0: คุณอยู่ในแอเรียที่จะทำให
1: ้ประตู
0: เนี่ย
1: เกิดตัวรับ
0: ภาวะพวักพวน
1: ครับ
0: เป็นไปได
1: ้
0: แต่ก็สามารถให้เป็นประตูได้ถ้ามันก็ตามกติกาจะไม่โดนตัว
1: ครับ
0: มันอยู่ที่วิจารณญาณของกรรมการแต่ไอเนี้ยพุ่งมงนะมึงเสือกให้แล้วก็อธิบายเป็นกรอบเป็นกรรมแต่ไอที่หน้าตำหนิผู้เล่นแมนยูอ่ะก็อยากจะบอกนี้เลยนะครับว่าไอ้2ตัวมีไว้ทำอะไรแมนยูมี11ตัวใช่มั้ยแมนซิตี้มี10ตัวใช่มั้ยเล่นไปเล่นมาแมนยูเหลือ9
1: เอ้าแล้ว2หายไปไหนนี่
0: อีก2ไอ้ดาโล
1: อ๋อ
0: ไอ้ดาโลไอ้ดอกู
1: ครับ
0: ไอ้2ตัวเนี่ยเหมือนมึงเล่นให้แมนซิตี
1: ้
0: ดอบอลเห็นมั้ยลูกก็ให้เขาแล้วไอ้ลูกที่เสียประตูเนี่ยไอ้ดอกูมึงหม่งเข้ากลางอ่ะม
1: ึ
0: งไม่ได้หม่งเข้ากลางมึงหม่งชงอ่ะ
1: ครับ
0: เล่นบอลนะจริงๆมันน่าจะไปเล่นแถว
1: แถวภาคใต้แถวกุดวาย
0: เล่นที่ภาคใต้เล่นวัวชน
1: อ๋อใช้แรงใช้อะไรไปนะ
0: ภาคใต้ใช้ไม่ได้วัวชนด้วยควายชนต้องใช้ด่าอย่างนี้จริงๆไอ้เปลี่ยนเถอะนะหรือไม่ก็ให้มันนั่งดูเฉยเพราะว่าอะไรว่ากองหลังของแมนยูอ่ะมันก็เอาคนมาเล่นได้เยอะแยะไปหมดใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้อันนี้พูดแล้วเนี่ยมันก็ใช้ความรู้สึกส่วนตัว
1: 4นัด4แต้มนะ
0: แล้วขอโทษนะไอ้กรรมการมึงฟังดูนะ เขาลงทุนมาเท่าไหร
1: ่
0: เอาแค่กุดหวายอ
1: ่
0: ะกุดหวายเนี่ยก็ลงทุนมาส่วนหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กุ้งจะรู้สึกยังไง
1: สะเทือนใจนะจริ ง
0: ใช่มันสะเทือนใจทั้ง
1: เรื่องใจเรื่องอะไร
0: ทั้งกองเชียร์ทั้งนักเตะแล้วก็ความรู้สึกของแฟนบอลทั่วโลกเนี่ย คือคุณทำลายมันหมดเลยอ
1: ่
0: ะแล้วโทษที่คุณได้รับเนี่ยก็คือการพักงานจนหมดฟีฟ่าเดย
1: ์
0: คุณมันเทียบไม่ได
1: ้นี่มันคือประเทศที่เป็นต้นแบบของฟุตบอลนั่นจริง
0: เออไม่รู้อันนี้ต้องพูดอย่างนี้
1: แล้วเราจะเชื่อมั่นกับระบบเรฟรีของประเทศแบบที่พึ่งต่อเตะได้ไงอ่ะจริง
0: แล้วระบบเรียก VAR เนี่ย มันแปลเป็นภาษาไทยก็คือคู่มืออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือกรรมการนะมันไม่ใช่ช่วยเหลือการตัดสินมันไม่ใช่มาทำให้เกิดเหตุการณ์
1: แล้วจริงยังมีเวลาอีกนิดนึงครับเดี๋ยวไปดูสัปดาห์หน้าหน่อยครับ
0: เจาะขอจะให้รักกลับมาทำงาน
1: ขอเจาะคู่สำคัญแล้วกันครับเบนฟอร์ดเชลซีนะจริง
0: ก็นัตติงก็ยังเชื่อเชลซีนะ
1: เชลซีนะครับน่าจะดีแต่เวนฟอร์ดก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับทีมนี้ต้องอยากเชียร์ทั้ง2ทีมเหลือเกินสเปอร์ครับเจอกับเอสตันวิลล่าครับจริง
0: วิลล่าไม่ชนะครับ
1: อีกแล้วเหรอ
0: สเปอร์ชนะทันทีครับ
1: อาร์เซนอลจะเจอ
0: สเปอร์ไม่ชนะนะเดอะแซบี้ออก
1: จะไม่ออก5นัดแล้วนะครับอาร์เซนอลจะเจอของจริงครับบุกไปเยือนไบรตัน
0: อาร์เซนอลคร
1: ับ
0: อ
1: าร์เซนอลก็ยังได้อยู่นะนัตติงขอดูสักครู่เอฟเวอร์ตันหน่อยแอบเชียร์อยู่กันในบ้านเจอกับอิปสวิช
0: นัตติงชอบเอเวอร์ตันครับ
1: เอเวอร์ตันนะครับขอขยับไปที่วันอาทิตย์เลยนะครับแมนซิตี้จะซันดี้แลนด์ครับ
0: แมนซิตี้ครับ
1: แมนซิตี้บอลมัดฟอร์มดีเหลือเกินนัตติงเจอกับลิเวอร์พูล
0: นัตติงเชื่อ แช่งครับ
1: ครับแช่งโอเคติดวันเดียวกัน
0: เสมอ
1: แล้วค่อยมาต่อ
0: เสมอ
1: นะครับลีดพาเลท
0: ลีดดีครับ
1: ลีดดีนะครับดูดีนัดล่าสุดก็ยิงเขาไป 4-5 ลูกนัตติง
0: ลีดดีครับ
1: คู่นี้ต้องดูเลยนะครับฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้น่ากลัวนะครับขนาดเป็นทีมเยือนไปเยือนลิเวอร์พูลนี่ยังเสมอใช่ไหม
1: สี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย
0: ์คู่นี้นะติงให้แมนยูเสมอครับ
1: มันกดดันมากเลยนะติง
0: กดดัน
1: เนื่องจากว่า
0: ถ้ายังถ้าต้องดูตัวเล่นอ่ะถ้าแมนยูยังไอ้ดอกูลงนะมึงไม่มีทางเลย
1: สองทุ่มจะเป็นลิเวอร์พูลก่อนแล้วสี่ทุ่มจะต่อด้วยแมนยู
0: มันฝาแฝดกันปีนี
1: ้โอเคถือว่าดูสองคู่แล้วกันครับนะติงสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี
0: ้ก่อนจะจากกันไปก็รักเอ้ยมาทำงานบ้างนะ
1: มีพี่รักเข้ามาแล้วเนี่ยยังมีไม่มีแล้วครับจริงเดี๋ยวเรา
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมูลนิธิรณรงค์อยู่พนันนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: ครับ
0: สคร.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้นะติงและกุ้งริมเส้นลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20 กันยายนนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางเทศกาลและประเพณีไทย77จังหวัดต่อยอดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางเทศกาลและประเพณีไทย77จังหวัดต่อยอดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสร้างโอกาสเศรษฐกิจฐานราก
7: นางสาวลิปิกากำลังชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดตัวโครงการ Thailand Festival Data IntelligenceFor Festival Economy เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านเทศกาลและประเพณีไทยผ่านเว็บไซต์ thaifestdata.com รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเทศกาลและประเพณีไทยไม่น้อยกว่า700ชุดข้อมูลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดเชื่อมโยงกับข้อมูลศิลปินปราดท้องถิ่นผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่เอื้อต่อการพัฒนาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศทั้งเทศกาลประเพณีศิลปะการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตซึ่งไม่เพียงสะท้อนรากเหง้าและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนแต่ยังสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถสนับสนุนการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศกาลในแต่ละพื้นที่การวางแผนจัดกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจให้แก่ศิลปินช่างฝีมือปราดท้องถิ่นผู้ประกอบการและชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมช่วยสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ EEC เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในบางพื้นที่เนื่องจากกำลังซื้อที่ถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ
8: นายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราว่ายังคงเป็นตลาดที่อยู่อาศัยสำคัญอันดับต้นของประเทศด้วยฐานความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมการสร้างงานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว ดยตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจากตลาดที่เติบโตตามการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ตลาดที่ต้องขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์จริงมากขึ้นอย่างไรก็ตามกำลังซื้อยังคงถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนความเข้มงวดของสินเชื่อและต้นทุนการพัฒนาที่สูงขึ้นส่งผลให้การเติบโตในระยะต่อไปอาจเกิดขึ้นไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ทุกประเภทและทุกราคาส่วนภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยผ่านสุดต่ำสุดไปแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวกลับเข้าสู่สมดุลเดิมโดยปัจจัยการลงทุนของภาครัฐและเอกชนจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหนุนให้ตลาดที่อยู่อาศัยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนันทิกาจิปาโลรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนคนที่เลี้ยงสัตว์เพิ่มความระมัดระวังจากการสัมผัสเห็บเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำจากเห็บมีความรุนแรงถึงชีวิตนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนให้รู้จักโรค SFTS หรือกลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำซึ่งมีเห็บเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ใกล้ชิดสัตว์ให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากโรคนี้อาจรุนแรงถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทั้งนี้สัตว์แหล่งรังโรคได้แก่สุนัขแมววัวควายแพะแกะหมูไก่และหนูติดต่อสู่คนหลังผ่านการถูกเห็บกัดรวมถึงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ติดเชื้อหลังถูกกัดประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและเกล็ดเลือดต่ำรุนแรงอาจมีเลือดออกผิดปกติและอวัยวะหลายระบบล้มเหลวจึงแนะนำให้มันตรวจและกำจัดเห็บในสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าจับหรือบี้เห็บสวมถุงมือเมื่อสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บและอาบน้ำทันทีหลังเข้าพื้นที่เสี่ยงหากมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุร่วมกับประวัติสัมผัสเห็บภายใน2สัปดาห์ควรรีบพบแพทย์ทันทีเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
7: และนี่คือรายการ
8: กีฬาพารวย
9: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น. เช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น. เช้านะครับเจ้านายปูนปูน
10: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ยูโรลีกโฟกัส

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์สุวรรณจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็เริ่มการแข่งขันฟุตบอลถ้วยยุโรปกันแล้วนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่ก็ให้เป็นคิวของแชมเปี้ยนลีกไปเลยเต็มๆ3วันติดต่อกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าประเดิมเกมแรกกันได้สวยหรูนะครับหลายๆทีมเลยนะพวกบรรดาทีมเต็งทีมเก่าๆนี่ก็เก็บแต้มกันได้นะครับแทบจะครบทุกทีมเลยนะไม่ว่าจะเป็นไบเยิร์นมิวนิกนะครับที่ก็ตามฟอร์มตามทรงนะเอาชนะโบโดกิมไปได้ 5-0 นะครับไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายแมนยูที่กลับมาแข่งขันในแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าก็เจอกับทีมที่มันเคี้ยวกรุบอ่ะนะซาบาบากูนะครับจากอาเซอร์ไบจานก็เอาชนะไปได้เบาๆ 4-0 นะครับก็ตามทรงตามฟอร์มกันไปเล่นในบ้านด้วยอีกแต่ห่างนะของแมนยูอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลนี่ก็เจองานหนักหน่อยบุกไปเยือนนาโปลีแต่ก็บุกไปชนะมาได้ 1-0 ปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่าก็เปิดบ้านถล่มสโลวานบราติสลาวานะครับไป6-1สโลวานบราติสลาวานี่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมจากสโลวาเกียทีมนี้เนี่ยมีโค้ชคือยาย่าตูเล่นะครับอดีตมิดฟิลด์อาวิลิโกสที่เป็นระดับตำนานคนหนึ่งเลยแหละนะก็ประเดิมนัดแรกบุกไปเยือนปารีสก็ไม่ไหวจริงๆนะครับด้วยคุณภาพนักเตะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยประสบการณ์การทำทีมอะไรต่างๆเนี่ยก็สู้กันไม่ได้โดยทุกอย่างทุกประการเลยบาร์เซโลนาครับก็ถล่มเฟเยนูร์ไป5-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในยุคใหม่ของโค้ชอย่างเอนโซมาเลสกานี่ก็บุกไปชนะปอร์โตได้2-0บิ๊กแมชแล้วมาดริดเปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานก็เป็นมาดริดของโจเซ่มูรินโญ่นะครับที่พาทีมปัจจุบันของเขาเนี่ยเอาชนะทีมเก่าไปได้นะ2-1ก็ต้องบอกว่ามูรินโญ่นี่ก็สร้างประวัติศาสตร์ไว้กับอินเตอร์มิลานนะครับพาอินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นเทเบิลแชมป์ได้นะก็คือเกาโชซิเลียนะครับแล้วก็โคปาอิตาเลียแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นฤดูกาล2010หรือเปล่านะที่โจเซ่มูรินโญ่พาเป็นแชมป์ได้3ถ้วยนะครับใช่นะครับเป็นฤดูกาล 2009-2010 นะก็จะเป็นแชมป์ซีเรียนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โคปาอิตาเลียแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนในฤดูกาลต่อมาเนี่ยโจเซ่มูรินโญ่พาจบอันดับ2ของเกาโชซีเรียแต่ก็ได้มา3ถ้วยนะครับในฤดูกาล 2010-2011 ก็เป็นโคปาอิตาเลียซูเปอร์โคปานะครับซูเปอร์โคปาฟีฟ่าคลับเวิลด์ครับนะก็เรียกได้ว่า2ฤดูกาลนั้นน่ะอินเตอร์ก็กวาดไปทั้งหมดใน6ถ้วยด้วยกันเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็โจเซ่มูรินโญ่ก็โดนดึงไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับโอ้ถ้ารวมย้อนไปถึงปี 2008-2009 แล้วด้วยเนี่ยก็ได้แชมป์เกาโชซิเลียกับซูเปอร์โคปานะครับ8ถ้วยในระยะเวลา3ปีนะพาอินเตอร์มิลานเนี่ยได้ไป8ถ้วยก็อย่างที่บอกครับก็เป็นระดับตำนานของอินเตอร์มิลานเลยแหละนะสำหรับโจเซ่มูรินโญ่แล้วก็พาทีมใหม่ทีมปัจจุบันที่กลับมาคุมรอบ2ก็คือเรอัลมาดริดแหละเอาชนะอินเตอร์ทีมเก่าไปได้นะครับ 2-1 นอกนั้นนะครับก็ยังมีทีมน้องใหม่ที่เพิ่งได้โอกาสมาแข่งแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรของประวัติศาสตร์สโมสรโคโมครับของเกาโชซิเลียนั่นเองแล้วก็คุมทีมโดยเชสฟาเบกาสเปิดตัวนัดแรกนี่สวยหรูมากๆเลยเอาชนะอาแบลาฟซิกไปได้4-1ก็
ก็มีบทสัมภาษณ์นะครับจากทางเทียรี่องรีเนี่ยที่เขาสัมภาษณ์ทางเชสฟาเบกัสเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยทำยังไงถึงทำให้โคโมฟอร์มดีได้ขนาดนี้แล้วก็การจัดการนักเตะเนี่ยทำไมมันถึงทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับฟอร์มดีมากๆเลยเชสฟาเบกัสก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะมีประสบการณ์การคุมทีมจริงๆเนี่ยก็ช่วงตอนที่มาอยู่กับโคโมเนี่ยแหละนะแล้วก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็มีความคิดที่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จจะต้องควบคุมทุกอย่างให้ได้แต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็ตกผลึกทางความคิดได้นะครับในการบริหารจัดการทีมเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการคุมทีมแบบแผนการเล่นให้มันเข้ากับสไตล์นักเตะโดยตัวเขาเนี่ยยกตัวอย่างอย่างกรณีของนิโก้ปาสนะครับหรือว่าไอ้เจ้าทางปาตุลิน่านะก็พูดประมาณว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตนักเตะที่เคยเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข10มาก่อนก็คือตัวเพลย์เมเกอร์นั่นเองนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวงการฟุตบอลเราเนี่ยมันหาแทบไม่ได้แล้วนะกับนักเตะในตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์เบอร์10เนี่ยเขาก็เลยรู้ว่ามันจะต้องใช้งานนักเตะในตำแหน่งนี้อย่างไรแล้วก็บวกกับด้วยที่ว่าเขามีนักเตะคุณภาพดีอย่างทางนิโก้บาสอยู่ในมือนะครับเขาก็เลยรู้วิธีการใช้งานตรงนี้เขาเลยพยายามออกแบบวิธีการเล่นให้มันซัพพอร์ตกับสไตล์การเล่นของนักเตะจนเป็นที่มาของการที่โคโมเนี่ยฟอร์มดีติดต่อกัน3ฤดูกาลรวมไปถึงนัดแรกของแชมเปี้ยนลีกนัดแรกของประวัติศาสตร์สโมสรโคโมก็ออกมาสวยหรูมากๆนะครับเอาชนะไลป์ซิกไปได้4-1นะซึ่งเอาจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่พูดมาโดยตลอดนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวงการฟุตบอลน่ะมันหานักเตะสไตล์แบบนี้ไม่ได้หาได้ยากมากๆนะครับสำหรับนักเตะที่มันเป็นมิดฟิลด์ตัวเพลย์เมคเกอร์ที่เป็นมิดฟิลด์ตัวที่บัญชาการเกมคอยชี้ชะตาตัดสินทีเด็ดทีขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงเองก็ดีแอสซิสต์ให้เพื่อนสวยๆเข้าไปยิงก็ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีทุกอย่างในวงการฟุตบอลทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นฟุตบอลระบบทุกอย่างออกแบบแผนมาหมดแล้วนะครับว่าถ้าเจอสถานการณ์นี้เราต้องเล่นยังไงถ้าเจออย่างนี้เราต้องวิ่งยังไงวิธีการวิ่งไลน์แบ็กอัพ4คนเนี่ยเวลาจะเช็คล้ำหน้าจะเช็คยังไงถ้าแบ็กขวาขึ้นแบ็กซ้ายต้องลงมาเรียงเป็น3นะครับรอเช็คล้ำหน้ากับ2เซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็ดันขึ้นไปหรือถ้าเซ็นเตอร์แบ็ก1ใน2ตัวเนี่ยดันขึ้นไปประกบวิงแบ็กขวาแบ็กซ้ายจะต้องถอยล่นลงมาคอยสแตนบายอยู่กับเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายแล้วก็คอยซัพพอร์ตหรือเป็นการวิ่งดันไลน์เช็คล้ำหน้าซึ่งทุกอย่างมันเป็นระบบเราจะดูถ้ามันมีการทำกราฟิกขึ้นมานะครับเราจะเห็นเลยว่าไลน์การวิ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับทุกอย่างโดนออกแบบมาโดยคอมพิวเตอร์เลยนะมันจะเป็นการวิ่งที่มันทุกอย่างมันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะจังหวะเป๊ะมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการออกบอลจ่ายบอลวิธีการที่ถ้ามิดฟิลด์ตัวกลางยืนอยู่เพื่อนที่เหลือเนี่ยจะต้องไลน์วิ่งยังไงจะต้องมีตัวมาซัพพอร์ตคอยซ้อนยังไงตัวหนึ่งจะเป็นตัวล่ออีกตัวหนึ่งจะเป็นตัววิ่งเปิดทางแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตคอยรับบอลนะครับตัวแดนหน้าศูนย์หน้าจะต้องวิ่งยังไงเพื่อที่จะให้ตัวที่เป็นตัวออกบอลเนี่ยมันสามารถเห็นช่องที่จะจ่ายทะลุไปได้คือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องลงตัวเป็นบอลระบบที่เรียกได้ว่าไม่มีใครเป็นเพลย์เมคเกอร์จ๋าไม่มีใครเป็นผู้เล่นเกมรับจ๋าไม่มีใครเป็นตัวรุกจ๋าทุกคนสามารถโรเตชันตำแหน่งวิ่งซ้อนกันไปซ้อนกันมาคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกับฟุตบอลก็มีหน้าที่ในการวิ่งเปิดหาพื้นที่ให้เพื่อนจ่ายบอลคนที่อยู่ใกล้ๆกับฟุตบอลก็มีหน้าที่คอยซ้อนคอยบล็อกการออกบอลของฝั่งตรงข้ามทุกอย่างมันเป็นบอลระบบมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มันจะมีตัวจอมทัพลิคาโดกาก้าก็ดีนะครับโรนัลดินโญ่ลิวัลโดพอลสโคแฟรงค์แลมพาร์ดอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งพวกบรรดาเดลเปียโรพวกโรเบโตบัตโจอะไรเงี้ยนะที่มันเป็นตัวจอมทัพที่แบบเป็นศิลปินฟุตบอลเป็นศิลปินที่มีจินตนาการในการออกบอลในการยิงในการสร้างปาฏิหาริย์ในวงการฟุตบอลเนี่ยทุกวันนี้มันหายไปแล้วมันหาได้น้อยมากๆเควินเดอบรอยนะครับควรจะ
เป็นนักเตะประมาณนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วด้วยการที่เขาไปอยู่กับแมนซิตี้อย่างยาวนานไปเจอการฝึกซ้อมการสอนการวางแผนวิธีระบบการเล่นจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามันก็น่าเสียดายตรงที่ว่าเควินเดบรอยเนี่ยเป็นนักเตะที่มีเซนส์ในการจ่ายบอลดีมากๆไม่ว่าจะเป็นลูกเลียดลูกโด่งอะไรทุกอย่างน้ำหนักการวางบอลเปิดบอลเนี่ยแม่นมากๆนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ว่าได้นะแต่กลายเป็นว่าด้วยความที่มันไปเป็นบอลระบบเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอเควินเดบรอยไปเล่นกับทีมชาติเบลเยียมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเล่นกับนาโปลีนะทุกวันนี้จะด้วยสภาพร่างกายด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่กลายว่าประสิทธิภาพของเควินเดบรอยเนี่ยมันลดน้อยลงเมื่อเทียบกับตอนที่เล่นกับทางแมนซิตี้นะครับคือถ้ามันเป็นฟุตบอลสมัยก่อนผมเชื่อว่าเควินเดบรอยจะมีอิสระในการวิ่งการเล่นการออกบอลการคิดสร้างสรรค์มากกว่านี้แต่พอมันเป็นทุกวันนี้ครับมันก็เลยกลายว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นระบบมันซ้อมกันมาหมดแล้วว่าเควินเดบรอยได้บอลเพื่อนต้องวิ่งยังไงหาช่องยังไงคนคอยซ้อนคอยรับบอลต่อบอลจะต้องวิ่งอยู่ในตำแหน่งไหนเพื่อให้เควินเดบรอยสามารถมองเห็นได้จะเห็นเลยว่าทำไมส่วนหนึ่งคือทำไมเดบรอยถึงเปิดบอลแม่นทำไมถึงรู้ใจกับเพื่อนทำไมถึงแทบไม่ต้องมองเลยแค่เตะทะลุช่องไปแค่วางยาวไปจะเห็นว่ามีเพื่อนอ่ะไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางหรือปีกก็ดีเนี่ยจะวิ่งมาอยู่ในตำแหน่งนั้นตลอดนี่มันคือผลจากการซ้อมมาโดยตลอดนะแล้วก็พอมันมาถึงยุคนี้ครับมันเลยหาตัวอัจฉริยะลูกหนังไม่ได้แล้วหาได้น้อยมากแทบไม่มีเลยนะครับส่วนตัวก็ได้แต่หวังว่านิโก้ปาสจะไม่โดนอิทธิพลของฟุตบอลระบบเล่นงานจนกลายเป็นมนุษย์หุ่นยนต์เป็นนักกีฬาที่โดนโปรแกรมมาแล้วว่าจะต้องทำอะไรยังไง ตามคำสั่งของบอสตามระบบแบบแผนนะครับตรงนี้แหละผมถึงได้บอกว่าเชสฟาเบการ์ดพอตกผลึกในการทำทีมได้แล้วเนี่ยก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการทีม

จะต้องมีสละมีพื้นที่มีคนคอยซ้อนคอยอะไรแล้วเขาก็ใช้จินตนาการของเขาได้เต็มที่นะนี่ก็เป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับในวงการฟุตบอลที่มันจะมีความแตกต่างแต่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยังคงความเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนที่แฟนได้เห็นแล้วก็จะได้รู้สึกตื่นเต้นกับวิธีการเล่นแบบนี้นะเพราะทุกวันนี้ก็พอเจอบอลระบบเข้าไปมากๆเนี่ยขึ้นหน้าไม่ได้ส่งหลังขึ้นหน้าไม่ได้ส่งหลังขึ้นหน้าไม่ได้ส่งหลังเซตกันใหม่จากผู้รักษาประตูต่อตันส่งหลังเริ่มใหม่ตันส่งหลังเริ่มใหม่มันเป็นฟุตบอลที่น่าเบื่อนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจำนวนประตูที่ยิงกันได้เนี่ยท่าทีมันไม่ได้แตกต่างกันมากท่าทีมันไม่ได้วางแผนมาผิดพลาดอะไรกันมากมายนะความผิดพลาดของนักเตะผู้เล่นอะไรเงี้ยนะถ้ามันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้กว่าจะยิงประตูกันได้แต่ละลูกเนี่ยยากเย็นเหลือเกินแล้วยังไม่นับรวม VAR เจ้าปัญหาไลน์แมนเจ้าปัญหาผู้ตัดสินเจ้าปัญหาต่างๆนะครับไลน์แมนยกธงผู้ตัดสินเป่าปี๊ด VAR ทักมาเฮ้ยมันไม่ล้ำนะเปลี่ยนคำตัดสินไลน์แมนยกธง VAR ทักมาผู้ตัดสินไม่อ่ะไม่ล้ำทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงหมดนะครับทุกวันนี้มันก็คือมันมีหลายอย่างที่ทำให้ฟุตบอลมันเริ่มเป็นอะไรที่แบบทำไมมันดูน่าอึดอัดเหลือเกินนะอ่ะกลับมาแชมเปี้ยนลีกนะครับต่อจากโคโมชนะลาปซิกไปได้4-1ก็ยังมีสลาเวียปาร์กนะครับแพ้คาบ้านให้กับลองไป2-3เฟเนเบเช่เสมอกับโรม่าไป1-1พิสวีเฮโดเฟนครับเสมอกับชักตาโดเน่ไป1-1ลิเวอร์พูลเล่นบิ๊กแมตช์กับอาร์ติโกมาดริดโดนอาร์ติโกมาดริดขึ้นนำก่อนนะครับ1-0จากทาง มาร์กอสยอร์เรนเต้ตั้งแต่17 นาทีแรกของเกมช่วงท้ายเกมครึ่งแรกครับโซบอสไลน์มายิงตีเสมอเป็น1-1แล้วก็เริ่มครึ่งหลังมาได้เพียงแค่5 นาทีครับนาทีที่50อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ก็มายิงประตูชัยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะอาร์ติโกมาดริดไปได้2-1แล้วก็มีสปอร์ติ้งลิสบอนครับเอาชนะกาลาตาซารายไปได้3-1สตุตการ์ดเอาชนะไวกิ้งไปได้3-1ดอทมุนเอาชนะบีเอลเอาไปได้3-2เอเคเทนครับเอาชนะลักซ์ลินไปได้1-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยคลับบูชครับแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป2-3ในกลางสัปดาห์นี้จะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะยกยอดไปนู่นเลยหลังฟีฟ่าเดย์ในเดือนหน้านะซึ่งฟีฟ่าเดย์ก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยาแล้วก็ฟีฟ่าเดย์รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการควบกัน2 รอบนะครับก็คือปลายเดือนกันยากับต้นเดือนตุลาคมเลยเป็น2 ฟีฟ่าเดย์ติดต่อกันนะก็เลยทำให้ฟุตบอลลีกเนี่ยก็จะกลับมาแข่งขันกันนู่นเลยช่วงเกือบกลางตุลาคมนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกจะกลับมาเลยหลังจากที่จบฟีฟ่าเดย์กลางสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคิวของอีก2 ถ้วยฟุตบอลยุโรปนั่นก็คือยูโรป้าลีกแล้วก็ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็จะเริ่มจากอารารัตนะครับทีมจากเอเมเนียเนี่ย จะพบกับสปาร์ตาปรากนะครับมีโอมูเนียนะครับโอมูเนียนิโคเซียเนี่ยจะพบกับเซตาบีโกเอซีมิลานของลูเบนอโมริมครับเจอกับญาติเก่านะก็คือเบนฟิก้านั่นเองนะครับโดยความหมายของญาติเก่าก็คือเคยเจอกันมาโดยตลอดแหละสมัยที่อโมริมคุมสปอร์ติ้งลิสบอนนะก็ต้องเจอกับทางเบนฟิก้านะครับก็เป็น2 ทีมที่อยู่ในเมืองลิสบอนนะก็เป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองลิสบอนนั่นเองนะครับก็จะต้องเจอกันอีกแล้วนะเอซิมิลานพบกับเบนฟิก้าอันเดเรชพบกับลียงไบเออร์เลเวอร์คูเซนพบกับเซลเก้นะครับแล้วก็มีเบียเชว่าเจอกับดินาโมซาเกร็บโอลิมเปียกอสจากกรีซนะครับเจอกับทางจาเจโรน่าแล้วก็มีสตอมการ์เจอกับแลนด์ซันเดอร์แลนด์ครับเจอกับอักมาเลปกี้โซเฟียเจอกับเลดบูซาบวกแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครเต้นะครับเจอกับทางฮอฟเฟนฮามนี่คือทุกคู่ของนัดแรกในฟุตบอลยูโรปาลีกแล้วก็สำหรับคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็มี CSAK โซเฟียเจอกับโมนาโกเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างน่าติดตามเลยนะครับผลงานของหลุยส์ฟิลิปเป้นะจะทำโมนาโกประสบความสำเร็จได้มากน้อย

0: ในขนาดไหนต้องมาตามดูกันนะครับ แล้วก็มีเอกนาเทียเจอกับมิดทิลแลนด์เอกนาเทียนี่เป็นสโมสรจากอัลแบเนียนะครับโอ้ถือว่าเป็นสโมสรหน้าใหม่เลยนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ดูฟุตบอลยุโรปมาเนี่ยไม่เคยเห็นชื่อทีมนี้เลยนะเอกนาเทียนะครับจากอัลแบเนียนะเจอกับมิดทิลแลนด์มิดทิลแลนด์นี่ก็เป็นสโมสรจากเดนมาร์กนะครับก็เป็นหน้าเก่าในทัวร์ยุโรปนี่แหละแล้วก็ยังมีเกนครับเจอกับอาลุสนะแล้วก็ฮาร์ดูกสปิดเจอกับอาแจกอาแจกนี่ก็ถือว่าน่าสนใจครับฤดูกาลนี้ไปดึงตัวโค้ชชาวสเปนอย่างมิเชลมาคุมทีมนะแล้วก็ถือว่าผลงานในเอเรเดวิซีฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจับตามองทีมหนึ่งเลยครับน่าจะเป็นคู่แข่งที่เขย่าบัลลังก์พวก PSV ได้เหมือนกันนะสำหรับอาจากอัมสเตอร์ดัมในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ในการเจอกันกับทางเฟยนูดนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าแมตช์อะไรนะพาซิโก้นะครับนะก็น่าจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับปีนี้นะอาจากกับเฟยนูดในแมตช์ดับบี้แมตช์นะหรือว่าการเจอกันกับ PSV อโดเฟนนะครับแล้วก็ยังมีคูพีเอสครับเจอกับแท็บซอนสปอร์ของโมซาล่าลูกาโน่ทีมจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเจอกับสเวดาสเวดานะครับหรือว่าเลสตาร์เบลเกตเดิมนั่นเองบาวบี้เจอกับอินเตอร์เอสคาวเดสนี่ก็เป็นอีกทีมใหม่แล้วครับที่เพิ่งจะเคยเห็นชื่อเหมือนกันเป็นทีมจากอันดอร่านะครับอินเตอร์เอสคาวเดสเนี่ยแล้วก็มีลิก้าครับเจอกับไคลัสอามาตี้ไคลัสอามาตี้นี่ก็เป็นทีมจากอุซเบกิสถานนะครับขอไปคาซัคสถานนะขอไปคาซัคสถานนะครับไคลัสอามาตี้เมื่อสักครู่นี้ซาบาบากูนี่ก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าก็จะมาจากคาซัคสถานนะซาบาบากูนะครับมาจากถูกแล้วผมพูดถูกแล้วอาเซอร์ไบจานถูกแล้วนะครับแล้วก็มีทางพานาธินายกอสครับเจอกับโบลักบันยาลูก้าอันนี้ก็เป็นทีมชื่อใหม่ๆอีกแล้วนะโบลักบันยาลูก้าจากบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโวิโกแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายครับไคโอวาครับเจอกับเกตาเฟ่นะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นคิวของยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองส่วนฟุตบอลผลการแข่งขันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของ5ลีกใหญ่นี่เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันหน่อยนะว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากลาลีก้าสเปนครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เซบีย่าเอาชนะบาเลนเซียไปได้1ประตูต่อ0แล้วก็เรียบร้อยเลยครับบาเลนเซียประกาศปลดโค้ชออกเรียบร้อยแล้วนะครับกับผลงานฤดูกาลนี้เนี่ยจมบวยอีกแล้วบาเลนเซียไม่ชนะใครเลย5นัดเสมอ1แพ้ไป4นะครับก็ทีมบาเลนเซียนี่ก็พูดเจ้าของสโมสรก็เป็นชาวเอเชียนะครับทางถ้าผมจำชื่อไม่ผิดปีเตอร์แลงนะนะครับก็จะเป็นมหาเศรษฐีชาปีเตอร์ลิมปีเตอร์ลิมนะครับเป็นมหาเศรษฐีชาวสิงคโปร์นะก็แกก็ไม่ยอมขายสโมสรสักทีหรือว่าขายไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปีเตอร์ลิมนะแล้วก็แฟนบาเลนเซียก็ทั้งประท้วงกันแล้วแขวนป้ายใส่เสื้อประท้วงอะไรต่างๆนานากันแล้วนะครับแกก็ยังคงอยู่คงทนอยู่ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็รอดูว่าอนาคตของบาเลนเซียจะเป็นอย่างไรนะปลดโค้ชไปแล้วเรียบร้อยต่อมาครับลาซิงซันดาเดลชนะอาวาเลสไปได้2ประตูต่อ1โอซาซูน่าเปิดบ้านแพ้กับเอสปานยอลไป0ประตูต่อ2แอตเลติกบิลเบาครับเสมอกับเอลเช่ไป1ประตูต่อ1แล้วมาดริดของมูรินโญ่เปิดบ้านเอาชนะบาเยกาโน่ไป4ประตูต่อ1สองประตูของคริยานเอ็มบัปเป้หนึ่งประตูจากจูสเบลลิงแฮมและก็อีกหนึ่งประตูจากอัลโวคาเรลัสนะครับแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็สองประตูหนึ่งแอสซิส ส่วนวินิซิอุสจูเนียร์ทำไป2แอสซิสต์ด้วยกันในนัดนี้นะแล้วก็นั่นก็ส่งผลให้คลียร์ในมัปเป้ครับปัจจุบันนี้เนี่ย6นัดกดไปแล้ว8ประตูนะครับในลาลิก้าสเปนเนี่ย5นัด6ประตูนะแล้วก็รวมไปถึงในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ1นัด1ประตูนะคือต้องบอกว่าต้องรอดูแหละดราม่าบาลังดอร์ปีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเรื่องนี้ต่อมาครับเซตาบิโก้เสมอกับมาลาก้าไป1ประตูต่อ1เลวันเต้ครับแพ้กับบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ4แล้วก็มีเกตาเฟ่เสมอกับเดปอร์ติโบลาโคลุญญา1ประตูต่อ1แล้วก็เรอัลโซเซดัดแพ้กับอาตเลติโกมาดริดไป0ประตูต่อ3ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องบาลังดอร์ปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่านะครับมันก็มีบทสัมภาษณ์ของทางเจ้าหนุ่มลามินยามาลขึ้นมานะซึ่งในนัดล่าสุดที่บุกไปชนะเลบันเต้ได้4-2เนี่ยยามาลเนี่ยกดไป2ประตูในนัดนี้นะครับทำให้ปัจจุบันนี้ยามาลเนี่ย5นัด6ประตูนะเท่ากันกับคิเลียนเอ็มบัปเป้เลยในลาลิก้าสเปน1นัด1ประตูนะครับในแชมเปี้ยนลีกคือจำนวนประตูเนี่ยเท่ากันเลยกับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะก็มีการสัมภาษณ์ยามาลเกี่ยวกับเรื่องบาลังดอร์ปีนี้นะครับยาเมาก็ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยเขาคิดว่าณเวลานี้เนี่ยมีเขากับเอ็มบัปเป้เท่านั้นแหละ2คนเท่านั้นที่เป็นสุดยอดนักเตะนะครับณเวลานี้นะเขาใช้คำว่าณเวลานี้นะครับแต่เขาอ่ะคิดว่าบาลังดอร์ปีนี้เนี่ยควรจะตกเป็นของเขานะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นไปอย่างคำพูดของลามิญามาลหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าแรกเริ่มเนี่ยคนที่นำเดี่ยวมาเลยเนี่ยคือแฮร์รี่เคนที่ยิงไป70กว่าประตูตลอดช่วงระยะเวลา1ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็บวกกับช่วงฟุตบอลโลกแล้วก็รวมไปถึงเปิดฤดูกาลนี้ด้วยนะก็เรียกได้ว่ายิงได้เป็นกอบเป็นกำแหละนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนเขาก็ยกให้ว่าเฮ้ยในปี2026นี้เนี่ยมันไม่น่าจะพลาดแล้วนะแฮร์รี่เคนกับการได้บัลลังดอร์นะครับแต่พอมันไปเจอผลงานของคิเลียนเอ็มบัปเป้ในช่วงฟุตบอลโลกก็กลายเป็นว่ามีกระแสมาว่าเอ๊ะเอ็มบัปเป้หรือเปล่าจะได้บัลลังดอร์แต่พอสเปนได้เป็นแชมป์โลกขึ้นมาคราวนี้ก็เป็นกระแสกลับมาว่าเปรดีหรือเปล่าขอไปโรดี้หรือเปล่าที่จะได้บัลลังดอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าจะให้โรดี้แล้วเนี่ยมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าทางฟาเบงลุยส์นะครับมิดฟิลด์สเปนก็ทำผลงานได้ดีนะพาปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีก2สมัยติดต่อกันได้พาเป็นแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพาสเปนเป็นแชมป์โลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เบื้องต้นมันก็จะมี4ชื่อนี้นะครับแฮร์รี่เคนเอ็มบัปเป้โรดี้ฟาบิงลุยส์นะแล้วก็พอมันมีการไปสัมภาษณ์หลายๆคนเข้ามันก็เริ่มมีชื่อของปาลัชเคเลียที่สอดแทรกเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงลามินยามาลนะลามินยามาลก็เริ่มมีรายชื่อที่สอดแทรกเข้ามาซึ่งผมก็ได้พูดไว้ว่ายามาลหรือเปล่าอาจจะเป็นแคนดิเดตลับที่อาจจะแซงทางโค้งทั้งแฮร์รี่เคนแล้วก็เอ็มบัปเป้เข้าไปชูถ้วยบาลังดอร์ในปีนี้นะก็ต้องบอกว่าถ้าปีนี้เนี่ยบาลังดอร์ให้เคลียร์ในบัปเป้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าบาลังดอร์เป็นการประกาศรางวัลที่มันดูไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเทียบถ้วยแชมป์คำถามก็คือสรุปแล้วเนี่ยมาตรฐานการให้รางวัลบาลังดอร์เนี่ยถ้าคุณให้เอ็มบัปเป้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเพราะเหตุใดจึงให้เอ็มบัปเป้ฟาเบงลุยแชมป์เปี้ยนลีกแชมป์ลาลิก้าขออภัยแชมป์ลีกเอิงแล้วก็แชมป์โลกกับทีมชาติสเปน ครั้งก่อนหน้านั้นคุณไม่ให้วินิซูจูเนียร์แล้วให้โรดี้เพราะคุณบอกว่าโรดี้พาแมนซิตี้เป็นแชมป์ในประเทศแล้วก็รวมไปถึงเป็นแชมป์ยูโรนะครับเลยให้โรดี้ในขณะที่วินิซูจูเนียร์พาเรอัลมาดริดเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้แต่คุณไม่ให้วินิซูสคุณไปให้โรดี้อ่ะถ้าเทียบจำนวนถ้วยกันแล้วก็ยอมรับได้ว่าโรดี้ได้มากกว่านะครับแต่ถ้าปีนี้เนี่ยคุณให้ทางคลีนเนมเป้มันก็จะต้องเกิดคำถามว่าให้เพราะอะไรแฮร์รี่เคนกวาดแชมป์กับบาเยิร์นยิงไป 70-80 ประตูทำไมคุณถึงไม่ให้เขาลามินยามาลโรดี้ฟาเบงลุย3คนจากสเปนก็กวาดแชมป์เยอะแยะมากมายกับต้นสังกัดพาเป็นแชมป์โลกกับทีมชาติได้ด้วยทำไมคุณถึงไม่ให้เขาเนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าทางคริสเตียโนเป้ก็ยืนยันออกมานะครับจากบทสัมภาษณ์ว่าเขาก็มั่นใจว่าปีนี้น่าจะเป็นของเขานะเพราะว่าณเวลานี้ก็เขารู้สึกว่าไม่มีใครที่จะทำผลงานได้ดีเท่าเขาแล้วก็พอฟังคำนี้แล้วมันก็ใช่เหรอวะนะอ่ะต่อมาครับผ่านเรื่องนี้ไปถึงความสุดยอดอีกหนึ่งคน ปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองนะครับย้ายมาอยู่กับเดปอร์ติโบลาโคลุญญาในฤดูกาลนี้ที่บอกว่าสุดยอดก็เพราะว่าเขาลงเล่นให้กับเดปอร์ติโบลาโคลุญญาไป5นัดทั้ง5นัดคือลาลิก้าสเปนหมดเลยโอบาเมยองยิงได้ทุกนัดนะครับ5นัด5ประตูนัดละ1ประตูนะเริ่มตั้งแต่เสมอเอลเช่1-1เขาก็เป็นคนยิงเสมอมาลาก้า1-1เขาก็เป็นคนยิงในวันที่เอาชนะบาเลนเซีย3-1เขาก็ยิงได้1ประตูในวันที่บุกไปชนะบิยาเลอัล3-2เขาทำได้1ประตูกับอีก2แอสซิสต์แล้วก็นัดล่าสุดครับในนัดที่บุกไปเยือนเกตาเฟ่เขาก็ทำได้1ประตูเช่นกันนะศูนย์หน้านะครับสำหรับศูนย์หน้ากระบองนะทางปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองนะครับโอ้โหวัย37ปีใครจะไปเชื่อว่าอยู่ดีๆก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่มันสุดยอดมากๆนะก็อาจจะมองในมุมที่ว่าการมาอยู่กับสโมสรอย่างเดปอร์ติโบและคอลอญญามันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทแล้วล่ะตอนนี้เขาก็เลยอยากจะสร้างความทรงจำดีๆก่อนที่จะแขวนสตาร์ทนะครับหันมามีสมาธิกับฟุตบอลมากขึ้นสภาพร่างกายยังดีอยู่มันก็เลยส่งผลให้ฟอร์มการเล่นของเขากลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องรอดูครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยคู่แข่งของเขาในการลุ้นรางวัลดาวซันโวของลาลิก้ามันก็ไม่ใช่น้อยๆนะเพราะว่าลาลิก้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งลีกนะครับที่ก็ยิงกันเป็นกอบเป็นกำอยู่เหมือนกันนะที่แน่ๆเคลียร์เนมเป้เนี่ยคนหนึ่งแล้วล่ะที่น่าจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่แข่งกันว่าใครจะได้เป็นดาวซันโวลาลิก้านะครับแล้วก็รวมไปถึงลามิยามาลหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไอ้เจ้าลาฟินญานะแล้วก็ยังรวมไปทีมเล็กๆน้อยๆที่เหลือนะครับอาเลติโกมาดริดก็ดีเบียเรอัลโซเซดัดอาเลติกบิลบาเอะไรพวกนี้ก็ยังมีตัวยิงดีๆอีกเยอะแยะนะครับต่อมาไปที่เกาโชซิลากันบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาเฟียรอนติน่าครับเปลี่ยนโค้ชใหม่ดึงเอาเปาโลวานโนลี่มาคุมทีมก็ประเดิมนัดแรกสวยหรูเลยบุกไปชนะเวเนเซียไปได้4-2แล้วก็เป็นแฮตทริกของมาสตันตูโอโน่นะครับปีกดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินกดแฮตทริกได้ในนัดนี้นะก่อนหน้านี้ทำประตูไม่ได้เลยมาทำได้3ประตูในนัดนี้นัดเดียวนะครับสำหรับทางมาสตันตูโอโน่นะก็ยืมมาจากเรอัลมาดริดครับต้องดูว่าต่อไปเนี่ยมาสตูโอโน่เนี่ยจะทำฟอร์มได้ดีขนาดไหนเนี่ยเพราะปัจจุบันก็วัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นเองนะครับฟรังโกมาสตันตูโอโน่รวมไปถึงอนาคตกับทีมชาติอาร์เจนตินาจะได้ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่เมื่อไหร่นะครับจะไปประสานงานกับนิโก้ปาสได้ดีขนาดไหนในอนาคตที่ถึงนี้นะก็วานโนลี่นะครับมารับงานนัดแรกก็ถือว่าประเดิมได้สวยเลยพาทีมบุกไปชนะได้ถึง4-2จากก่อนหน้านี้นะครับผลงานของฟาเบียโอ กอโซก็คือไม่ชนะใครเลยนะแล้วก็สุดท้ายโดนปลดออกไปจนได้นะครับก็ทำให้ณเวลานี้เนี่ยฟิออร์มี3คะแนนนะครับก็กระโดดที่มาอยู่อันดับ15เลยนะชนะ1แพ้3ต่อมาครับเจนัวเสมอกับฟอร์ซิโอเน่ไป1-1 บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคือวันเสาร์ลาซิโอพบกับเอซิมิลานลาซิโอก็นำทีมโดยเจเนโรกาตุโซอดีตตำนานเอซิมิลานนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นลาซิโอครับที่ครึ่งแรกขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0เชเชเลลี่ครับทำประตูก่อนในนาทีที่10แล้วก็เป็นทางนอสลินนะครับมาทำประตูที่2นาที39ครึ่งหลังครับทีมของอาโมลิมก็มาได้2ประตูนะในช่วงเวลาแค่2นาทีด้วยก็จะเป็นทางเนี่ยครับเดโก้โมเรล่าครับที่เพิ่งย้ายมาอยู่นะโมเรล่านี่ก็ย้ายมาจากสตาร์บุกนะครับเป็นปีกดาวรุ่งชาวเบลเจียมนะถ้าโอ้โหค่าตัวนี่โอเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ50ล้านยูโรทำ2ประตูภายใน2นาทีครับนาทีที่65ยิงตีไข่แตกมาเป็น1ต่อ2นาทีที่67ครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ให้กับเอซีมิลานแล้วก็ทำให้นัดนี้ครับเอซีมิลานรอดตายแล้วก็ลูเบนอโมลิมยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะครับเช่นเดียวกับทางลาซิโอของกาตูโซก็ยังไม่ได้แพ้ใครเลยนะทั้ง2ทีมนะครับก็ลาซิโอนี่ฟอร์มดีกว่านะชนะ3เสมอ1มี10แต้มส่วนเอซีมิลานครับชนะ2เสมอ2มี8แต้มด้วยกันนะก็ยังคงอยู่ในเส้นทางที่ลุ้นแชมป์ได้อยู่ต่อมาครับอาตาลันต้าโอ้โหมาริซิโอซาลีจะอยู่รอดครบเทอมหรือเปล่านะครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับกายาลีไป1ประตูต่อ2เดเช่ครับเอาชนะมอนซาไปได้3ประตูต่อ2นาโปลีของอเลกีที่มีข่าวแว่วๆว่าเริ่มไม่น่าไว้ใจแล้วนะกับอนาคตของเขากับนาโปลีนะครับนัดนี้ก็กลับมาเอาชนะได้ครับเปิดบ้านเอาชนะโบโลญญาไป1ประตูต่อ0รอดตายไปสำหรับอเลกีแล้วก็ปิดท้ายด้วยซัสซูโร่ครับเปิดบ้านเอาชนะยูเวนตุสไปได้3ประตูต่อ2ยูเวนตุสนี่ต้องบอกว่าปัญหาใหญ่ของพวกเขาคือในเกมรับนะครับไปได้ลูคูมี่มานะจับคู่กับเบรเม่แต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่ลงตัวครับสำหรับแผนเกมรับของยูเวนตุสนะยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางสปาเลตตินะครับต้องแก้ให้ได้โดยไวเลยในการที่จะลุ้นติดท็อปโฟเป็นอย่างน้อยนะเพราะว่าถ้ายังฟอร์มอยู่อย่างนี้ผมเชื่อว่าการลุ้นแชมป์เกาโชซิลาในฤดูกาลนี้เนี่ยมันยากมากๆนะครับสำหรับยูเวนตุสต่อมาไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันยูโนเบอร์ลินก็เปิดบ้านแพ้กับชาลเก้ไป1ประตูต่อ3ไมซ์ครับเปิดบ้านแพ้กับแฟรงค์เฟิร์ตไป1ประตูต่อ3ฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านเอาชนะสตุตการ์ดไปได้2ประตูต่อ1ไฟบวกครับจัดชุดใหญ่ใส่กรัตบักไป5ประตูต่อ0และหลังจบเกมกรัตบักก็ประกาศปลดโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับดอทมุนเปิดบ้านเอาชนะแพดเดนบอร์ไปได้3ประตูต่อ0ดอทมุนฤดูกาลนี้เนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจะเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ของบาเยิร์นได้เลยนะแล้วคู่ต่อมาครับอัลส์บวกเสมอกับเลเวอร์คูเซนไป2ประตูต่อ2โคโลนเสมอกับเบรเมน1ประตูต่อ1เวเดอร์เบรเมนนะครับก็ยังคงอยู่รอดในบุนเดสลีก้าได้นะคู่ต่อมาครับอาร์บีไลฟ์ซิกครับหลังจากที่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบุกไปแพ้โคโมน้องใหม่แชมเปี้ยนลีก4ต่อ1นัดนี้ครับเหยื่ออารมณ์คือฮัมบูร์กไลฟ์ซิกก็เปิดบ้านชนะฮัมบูร์กไปได้5ประตูต่อ0ฮัมบูร์กนี่ต้องบอกเลยว่าฤดูกาลนี้ไม่น่ารอดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอลส์วาเบอร์ครับเปิดบ้านแพ้กับบาเยิร์นมิวนิกไป1ประตูต่อ2 แพ้ไปแค่1ต่อ2นะครับต้องใช้คำนี้จริงๆนะเอลส์วาเบอร์ครับ3นัดชนะ2แพ้1อย่าลืมนะครับที่ผมบอกไว้เอลส์วาเบอร์นะมีนักเตะเชื้อสายไทยนอร์เวย์อยู่นะครับอย่างนิโคลัสมิเกลสันอย่าลืมตามเชียร์กันแล้วกันนะสำหรับแฟนๆชาวไทยเดียงฝรั่งเศสครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากแลนครับเอาชนะมักเซยไปได้1ประตูต่อ0มักเซยยังไงก็คือมักเซยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับวันนี้ดีวันหน้าก็แพ้ซะดื้อเลยก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะทั้งที่ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมนึงนะครับแล้วก็เม็ดเงินในการลงทุนก็มีประมาณนึงเลยแหละแต่ละปีเนี่ยมักเซยก็เป็นทีมที่ดึงเข้าขายออกอยู่ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผลงานในลีกเนี่ยมัน ไม่เคยเสมอต้นเสมอปลายได้สักทีนะสำหรับทางโอลิมปิกมาร์เซย์คู่ต่อมาครับสตาร์บุกเสมอกับโมนาโกไป1-1อย่างที่บอกครับโมนาโกฤดูกาลนี้เนี่ยค่อนข้างน่าติดตามเลยนะสำหรับผลงานฟอร์มการเล่นนะครับณปัจจุบันนี้โมนาโกยังไม่แพ้ใครเลย4นัดในลีกเอิงนะครับชนะ3เสมอ1เนี่ยทีมของหลุยเฟลิเป้นะครับอดีตแนวรับชาวบราซิลคู่ต่อมาครับก็เป็นปารีส FC เสมอกับลียงไป0-0ลอรียองเสมอกับตูลูส2-2เลอาฟครับเสมอกับองเช่0-0แล้วก็มีอกแซครับที่เอาชนะนีสไปได้1-0ลิวจ่าฝูงณเวลานี้เอาชนะทรัวไปได้2-0เลอมองเสมอกับล้อง2-2แล้วก็ปิดท้ายด้วยแบรดครับเปิดบ้านแพ้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไป0-1นี่ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกของปารีสแซงต์แชร์แมงในฤดูกาลนี้เนื่องจากว่า3นัดก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาทำได้เพียงแค่เสมอ2แพ้1นัดที่แพ้ก็แพ้กับโมนาโกของหลุยส์ฟิลิเป้นั่นแหละครับที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็นัดนี้นะครับคนทำประตูชัยก็คือนักเตะใหม่ที่หลุยส์เอริเก้ให้ความเชื่อมั่นมากๆแล้วก็ไปดึงตัวมาจากบาร์เซโลนานะครับนั่นคือทางเฟรันตอเรสนั่นเองทำประตูชัยให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงเก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลนี้ได้ปิดท้ายด้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษเริ่มด้วยลิเวอร์พูลครับเสมอกับฟูลแลมไป0-0เอาจริงนัดนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าฟูลแลมเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆกดดันลิเวอร์พูลได้ดีเลยแหละนะคือต้องบอกว่าฟูลแลมก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาทำผลงานได้ไม่ดีเลยแพ้3นัดรวดนะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ยมายันเสมอลิเวอร์พูลได้0-0โดยรูปเกมต้องบอกว่ากดดันลิเวอร์พูลได้ดีเลยมีจังหวะลุ้นประตูก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับส่วนทางลิเวอร์พูลเนี่ยปัญหาหลักของพวกเขาคือความยังไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่ของเกมรุกนะฟอร์เรนเวียดก็ไม่อยู่ในจุดที่เป็นเวียดคนเดิมสมัยอยู่กับเลเวอร์ได้สักทีนะครับแบลลี่บาโคล่าก็น่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับทีมใหม่สักระยะหนึ่งแต่โดยรวมแล้วก็บอกว่าจังหวะกระชากบอลจังหวะไปกับบอลก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่มันเหลือแค่การประสานงานกับลูกทีมกับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้เท่านั้นเองนะแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักนะครับยังคงมีความอันตรายอยู่แต่องค์ประกอบโดยรวมก็มันก็ต้องยอมรับว่าถ้าเพื่อนไม่ซัพพอร์ตมากพอศูนย์หน้าก็ทำอะไรคนเดียวไม่ได้หรอกนะก็นัดนี้ก็เสมอกับฟูลแลมไป0-0นะครับกลับมา9ทีละแต้มอีกครั้งหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลต่อมาครับคริสตัลพาเลซเปิดบ้านแพ้กับอิสวิชทาวน์ไป2-3เชลซีนะครับหืดขึ้นคอเลยตามตีเสมอเฮา2-2แล้วก็จบเกมแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับก็เกมรับมีปัญหาสุดๆจริงๆไปดึงเอมี่มาร์ติเนสมาจากแอสตันวิลล่าก็ยังไม่สามารถช่วยอะไรได้นะครับเมื่อผู้เล่นในเกมรับที่เหลือมันยังคงเป็นบ่อให้ฝั่งตรงข้ามเจาะได้ตลอดเนี่ยต่อให้ผู้รักษาประตูเหนียวแค่ไหนเอมี่มาร์ติเนสในเกม90นาทีเนี่ยเซฟกระจุยกระจายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าที่เหลือมันไม่สามารถช่วยซัพพอร์ตเขาได้ยังไงก็โดนนะครับแล้วก็นัดนี้ก็อย่างที่เห็นเขาก็สามารถบุกมายันเสมอเชลซีไปได้2-2แล้วก็สำหรับโค้ชของเฮานี่ก็แทบจะเรียกได้ว่าล้างอาถรรพ์ได้เลยนะครับเพราะว่าทางเซอร์เกย์จาคิโลวิกนะครับโค้ชชาวบอสเนียเนี่ยเพิ่งจะได้รางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ได้รางวัลนี้ปุ๊บเนี่ยเดือนต่อมาเนี่ยเละเทะเลยนะแต่เฮานะครับของโค้ชบอสเนียนี่ก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะน่าจะลบล้างอาถรรพ์ได้แหละนะครับผู้ต่อมาบอนมัตเสมอกับเบนฟอร์ดไป2-2แอสตันวิลล่าครับแพ้คาบ้านให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป1-2โอ้โหก็เลยได้ว่าเอเมลี่ก็ออกมาบ่นไฟแลบอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับฟอร์มลูกทีมนะครับว่าต้องทำให้ได้ดีมากกว่านี้ต่อมาครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เสมอกับเอเวอร์ตันไป0-0ยังคงไม่สามารถยิงใครได้4นัดติดต่อกัน2นัดแรกเปิดตัวนะครับแพ้รวด2นัดต่อมาเสมอรวดนะครับ ก็มี2แต้มจาก4นัดสำหรับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะน่าเป็นห่วงมากๆครับเกมรุกไม่สามารถผลิตสกอร์ได้เลยแต่โดยรวมแล้วต้องบอกว่าดูว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับซาวินโยก็ดีโรเบิร์ตสันก็ดีแดนกลางอย่างโตนาลี่อะไรพวกนี้นะครับดูสร้างสรรค์เกมรุกได้ดีแต่แค่ติดปัญหาเดียวคือยังจบไม่ได้คมพอเท่านั้นเองนะสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่ผมเชื่อว่าเดือน2เดือนต่อจากนี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์น่าจะมาอยู่ในจุดที่น่าจะลงตัวแล้วล่ะนะครับสำหรับการทำทีมของเดชาบีนะซัตเทอร์แลนด์เปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไป0-2แล้วก็เกิดคำถามขึ้นจากเกมนี้ครับมันมีจังหวะที่ซัตเทอร์แลนด์ได้จุดโทษปัญหานะแล้วก็เลเฟย์นะครับยิงไปติดเซฟของทางดาวิดรายาที่เกิดคำถามขึ้นก็คือดาวิดรายาครับสุดยอดผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลชาวสเปนเนี่ยได้รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม3ฤดูกาลติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่คำถามคือเขาตกเป็นผู้รักษาประตูมือ3ของทีมชาติสเปนเป็นรองอูไนซิมอนเป็นรองไอ้เจ้าอีกคนนึงที่ผมไม่แน่ใจชื่ออะไรขออภัยด้วยนะครับดาวิดลาย่าคือผู้รักษาประตูมือ3ของทีมชาติสเปนนะทั้งที่ได้รางวัลถุงมือทองคำนะครับ3ฤดูกาลติดต่อกันกับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกนะมันก็เลยทำให้เกิดคำถามจากแฟนๆว่ามันเพราะอะไรทำไมสุดยอดโกคนหนึ่งของโลกนะเวลานี้เนี่ยทำไมมันถึงได้เป็นแค่อันดับ3ของทีมชาติกันนะนะครับแต่ก็อูไนซิมอนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดอูไนซิมอนได้รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเซฟประตูทำให้สเปนเป็นแชมป์โลกได้เพราะฉะนั้นลาย่าก็ยังคงต้องรอโอกาสต่อไปนะครับต่อมาครับโคเวนทรีซิตี้แพ้กับไบรตันไป0-5แล้วก็ปิดท้ายด้วยดาร์บี้แมตช์แห่งแมนเชสเตอร์ครับแมนเชสเตอร์อีสต์บรูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้กับแมนเชสเตอร์ไปซิตี้ไป0-1นั่นเองนะครับเวลาหมดพอดีนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับยูโรลีกโฟกัสทาง FM 97 Sport Station
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นอย่างนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธโมหะเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เห็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสมัยกันนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอาลักขะสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์ในคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขะสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออทินนาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้

ตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างวางซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปคิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาระหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดเคียด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงก์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านเคียด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไป

0: ลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตเที่ยงลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งและสมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตตรงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกาจกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวอาปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้ว แล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกัคคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปปาตญาณการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์ก คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปปาตญาณการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวดิจิทัลโพสต์ไอดีแทนการจ่าหน้าซองพัสดุแบบเดิมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวดิจิทัลโพสต์ ID แทนการจ่าหน้าซองพัสดุแบบเดิมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลพร้อมเตรียมต่อยอดเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้านโยบายยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนดิจิทัลโพสต์ไอดีหรือ DIDสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนกระบวนการรับส่งพัสดุจากเดิมที่ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลทั้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์แบบเต็มบนหน้ากล่องหรือซองพัสดุเปลี่ยนมาเป็นการใช้รหัสจัดส่งดิจิทัล6หลักและ QR code แทนซึ่งจะช่วยลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดพร้อมทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความแม่นยำในการระบุจุดจัดส่งพัสดุให้ดียิ่งขึ้นและในอนาคตมีแผนที่จะขยายผลการใช้งานไปยังผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นๆรวมถึงการต่อยอดนำระบบ Address ID ไปสู่การระบุพิกัดเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยกระทรวง DE จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วมเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพประชาชนมีมติเห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทยรับหน้าที่บริหารจัดการรายได้กลางขับเคลื่อนระบบตัวร่วมรถไฟฟ้าตั้งเป้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาท
7: นายพิธันรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วมหรือคนต ิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนระบบตัวร่วมตามพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วมพุทธศักราช2568ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายลำดับรองและเจรจาร่วมกับผู้ประกอบการทั้งรปม.รปท.และกทม.ในการติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเร่งรัดให้สามารถจัดเก็บอัตราค่าโดยสารร่วมในราคาไม่เกิน45บาทซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งทำให้ผลสอบโอเน็ตนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมต่อยอดการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่า2029
8: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในกำกับอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้สสวทสทศและสมศเพื่อวางแนวทางพัฒนาการศึกษาและการทดสอบระดับชาติได้เน้นย้ำว่าการทดสอบโอเน็ตต้องมีความหมายและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริงควบคู่กับการเตรียมความพร้อมพีซ่า2029อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาแนวทางที่ทำให้ผลคะแนนปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบข้อเสนอขยายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสพท.เพื่อรองรับนักเรียนกลุ่มเน้นวิทย์คณิตที่ปัจจุบันมีผู้สมัครสูงถึง 30,000 คนแต่เปิดรับได้เพียง 3,000 คนเท่านั้นโดยจะนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการหันมาสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: ณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: รุ่นสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางเพจ Facebook QFM Facebook นราพงศ์วัยวันครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่17กันยายนครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหน่อยนะครับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีโอกาสที่จะได้ต่อภาค2นะครับท่านผู้ฟังครับรัฐมนตรีพลาดอนปริศนานันทกุลที่ดูแลสำนักงบประมาณเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่มีปัญหาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะครับจากเงินกู้ขณะเดียวกันคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกชัดเจนครับว่านายกอนุทินเนี่ยได้มอบหมายให้รองนายกเอกนิติธรประภาสไปดูความเป็นไปได้ในการที่จะต่อเฟส2ออกไปอาจจะสักประมาณ2เดือนเอาฟังเสียงของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ครับ
8: เรามีความสูญเสียในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกแล้วอย่างที่เราเห็นกันเรื่องช่องแคบก็ปิดเพิ่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเห็นทิศทางของราคาน้ำมันที่ค่อยๆทยอยปรับตัวสูงขึ้นทางท่านนายกเองก็มีความเข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจในประเทศก็เลยขอให้ท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยช่วยไปพิจารณาว่าเราจะสามารถที่จะต่อในเรื่องของตัวไทยช่วยไทยพลัสไปอีกสักระยะหนึ่งได้ไหม
9: กี่เดือนกี่เดือนสองเดือน
8: ค่ะที่ท่านนายกให้เป็นแนว
10: ทางน่าจะเป็นวงเงิน
9: วงเงินเดือนครับ
8: ไม่อย่างรายละเอียดแต่ต้องให้ท่านรองนายกเอกนิติมาแต่ว่าเราตั้งใจจะแคะกระปุกให้ได้ว่าภายในสองเดือนนี้จะช่วยได้อย่าง
7: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40 ก็มีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะได้ต่อออกไปอีกประมาณ2เดือนแต่สำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยสอเขาว่าจะเลื่อนครับท่านผู้ฟังครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเลื่อนออกไปเดิมก็คือกำหนดเอาไว้วันที่1ตุลาคมปีนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของช่วงโลซีซั่นนะฮะอ๋อเดิมคือ1ตุลาคมเลื่อนออกไปเป็นช่วงโลซีซั่นก็ตกประมาณเมษายนปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าถ้า1ตุลาคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วเหตุผลเพราะว่าได้คุยกันในที่ประชุมครม.คุยกันในระดับกระทรวงแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลาโดยเห็นว่าไม่ควรที่จะอัดฉีดงบประมาณในช่วงไฮซีซั่นครับฉะนั้นก็เอาเป็นว่าไหนๆช่วงไฮซีซั่นคนก็เที่ยวอยู่แล้วโรงแรมต่างๆเนี่ยก็มีคนเข้าพักเต็มปกติอยู่แล้วในช่วงฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นนี้นะครับฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นก็เลื่อนออกไปนู่นเลยเป็นประมาณเมษายนนะฮะอันนั้นไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวใหญ่เพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของสแกมเมอร์นี่ข่าวสดเข้าพาดหัวว่าสหรัฐลุยสอบอดีตรัฐมนตรียุคอนุทินหนึ่งอื้อฉาวโลกเอี่ยวสแกมเมอร์มติชนก็บอกว่ามักกันจ่อคว่ำบาตร28รายพิษสแกมเมอร์มีชื่อวรพักด้วยอันนี้มาจากต่างประเทศเลยครับสหรัฐอเมริกามีรายงานว่านายไบรอันมัสประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศแห่งสภาผู้แทนราษฎรและนายจอห์นมูรีนาประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านจีนแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทำหนังสือลงวันที่15กันยายนแจ้งมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเพื่อขอให้พิจารณาว่าบุคคลต่างชาติรวมถึงบริษัททั้งหมดใน20รายชื่อเข้าข่ายตามกฎหมายเพื่อให้มีการคว่ำบาตรหรือไม่บุคคลและก็บริษัทต่างๆ28รายชื่อนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือแก๊งสแกมเมอร์นั่นแหละครับเอาทีนี้ใน28รายชื่อนี่มีรายชื่อที่น่าสนใจก็คือนายเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์หรือว่าเบนสมิธนายฮุนโตนี่ที่เป็นหลานชายของสมเด็จฮุนเซนนายยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาแล้วก็ประธานของบิ๊กกรุ๊ปซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินแล้วก็นี่ครับ นายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่ลาออกจากตำแหน่งหลังเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันเพราะเจอข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบิ๊กกรุ๊ปของนายยิมเลียกแล้วก็รู้จักกับเบนชมิดนี่ครับวรพักธัญญาวงศ์นะฮะเรื่องไทยกับกัมพูชามีข่าวมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วครับซึ่งตอนนี้ไปประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับหรือที่เรียกว่าอันคอสนะฮะประชุมเมื่อวานนี้วันสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์นะครับศรีหศักดิ์มั่นใจเวทีอันคอสพร้อมคุยกรุงเฮกท่านศรีหศักดิ์บอกมั่นใจในประเด็นต่างๆที่คณะกรรมการประนอมถามซึ่งเราก็มีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งไทยมีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานกระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศศรีหศักดิ์พงเกตแก้วครับ
10: ก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับเราก็เตรียมการที่จริงวันนี้ก็เริ่มคุยกันแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งประชุมกันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมการทำงานกันยังไงบ้างนะครับอ
11: ย่างการประชุมข้างหน้าที่ว่านัดกันที่ท่านบอกว่าจะประชุมประมาณเดือนตุลาที่กรุงเฮกนี่กัมพูชาเขาก็โอเคแล้วใช่ไหม
10: โอเคแล้วครับโอเคแล้วครับแต่เขาก็ยังไม่ได้คือทางคณะประนอมก็ยังไม่ได้ประกาศมันเป็นทางการแต่ก็โดยหลักการเนี่ยและที่คุยกันก็คือว่าเดือนหน้าเดือนตุลาที่เฮกครับ
11: ในขณะที่มีการประชุมอันคอร์สเนี่ยในส่วนของข้อพิพาททางบกก็คือทางกัมพูชามีการขุดคลองคูเลตที่เนิน450ที่ช่องกระโดนหรือว่าใกล้ๆช่องสงงามนี้ตรงนี้มันจะเป็นปัญหาอุปสรรคไหมครับชาวบ้านไทยแดนเขาก็กังวลว่ามันกลัวจะเป็นการปะทะ
10: คือถ้าพูดถึงเกี่ยวข้องโดยตรงก็คงไม่นะครับแต่มันก็คือเรื่องของบรรยากาศนะครับมันไม่ควรจะให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันความไม่เข้าใจกันนะครับก็ตรงนี้ก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะคุยก็คุณจะต้องคุยกันในระดับพื้นที่เรามีกลไกนะครับคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการพิสูจน์เหมือนกันว่าเหตุการณ์เหล่านี้เราจะร่วมมือกันยังไงเราจะไม่เหตุการณ์เหล่านี้ให้มันเกิดการกระทบกระทั่งนะครับเพราะนั้นก็คือถ้าจะว่าโดยตรงก็ไม่เพราะนี่มันเขตทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเรื่องของบรรยากาศของความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับ
11: ตอนนี้มองว่าเขาตั้งใจป่วนไหมครับทำไมต้องมาทำช่วงนี้ช่วงที่มีการ
10: คือผมก็ยังไม่อยากไปสรุปอะไรอย่างนั้นเพราะว่าต้องให้ในพื้นที่เขาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็มันน่าจะคุยกันได้แล้วกันนะครับ
7: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับมีข่าวมาจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคุณสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยคดีเสียบบัตรแทนกันครับคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนปี2556นะครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศซึ่งวันนั้นคุณสรัญวุฒิสรัญเกตเนี่ยไปจังหวัดสุโขทัยไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแล้วก็ฝากบัตรประจำตัวส.ส.เนี่ยให้กับส.ส.คนอื่นกดปุ่มแสดงตนแทนออกเสียงลงคะแนนแทนครับศาลก็ตัดสินว่ามีความผิดให้จำคุก1ปีแต่คำรับของจำเลยในชั้นตรวจพยานหลักฐานเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3ก็ให้คงจำคุก8เดือนครับซึ่งคุณสรัญวุฒิก็ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวครับก็ไปว่ากันต่อในชั้นอุทธรณ์นะส.ส.หนวดหนาจะว่าหนวดงามบางคนก็บอกว่าไม่งามเอาหนวดหนาก็แล้วกันนะท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านที่สนใจอยากได้น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลซึ่งผมได้ผลิตขึ้นมาเองนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของผมเองขอเชิญแอดไลน์นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้0961925563 0961925563นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าแซ่บดีซีฟู้ดนะครับสำคัญที่สุดก็คือใช้มะนาวแท้100%เลยนะครับท่านผู้ฟังครับแซ่บดีซีฟู้ดทานกับอาหารทะเลใช้เป็นน้ำจิ้มปลาเผาก็อร่อยขอเชิญนะครับท่านผู้ฟังครับลองชิมกันดูน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดของผมเองนะฮะท่านผู้ฟังครับเอาละครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
12: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
13: ูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60-90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมาถึงข่าวการเมืองก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของสว.ล่ะครับหลังจากที่กกต.ได้มีมติ ส่งคำร้องไปที่ศาลฎีกา77คนแล้วก็ไม่มีรายชื่อของกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายมุมเช่นกลุ่มสว.สำรองเขาไปร้องที่ศาลฎีกาครับกลุ่มสว.สำรองเนี่ยนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วไปร้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคำร้องเนี่ยก็ให้ทางศาลฎีกาเนี่ยเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.แล้วก็ให้มีการพิจารณาคดีกันใหม่เลยครับโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1ถึงที่3อ้าวฟังเสียงของพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วสว.สำรองและคณะครับ
15: โดยที่เราจะขอให้ศาลฎีกาเนี่ยได้ทบทวนข้อแรกก็คือขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.ได้วินิจฉัยว่าผู้เกี่ยวข้องในผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาที่1ที่2ที่3ที่บอกว่าไม่ผิดเนี่ยขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้อันที่1นะครับอันที่2ก็คือขอให้ไต่สวนได้วินิจฉัยใหม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาตามข้อหาที่1ที่2ที่3เนี่ยมีความผิดตามที่ถูกชุด26ได้ตั้งไว้อย่างไรโดยนำสำนวนการสืบสวนไต่สวนเนี่ยมาไต่สวนใหม่นะครับและรวมทั้งข้อที่3ก็คือขอให้ทางศาลได้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเนี่ยเป็นรูปแบบหรือขบวนการทำให้การเลือกสว.เนี่ยไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นคนทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้ผลการเลือกสว.ครั้งนี้ไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ต้องให้กกต.ไปดำเนินการตามมาตรา62ก็คือไปพิจารณาแล้วก็ดูว่าโดยเฉพาะสว.ทั้ง138คนที่ได้มาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยให้ส่งมาที่ศาลใหม่เพื่อให้ศาลดำเนินการเพิกถอนตามมาตรา62ครับคือโดยสรุปก็คือว่าขอให้ศาลได้ไต่สวนแล้วก็หากว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้สั่งให้กกต.ได้ทบทวนเหมือนทำการบ้านส่งขึ้นมาใหม่ประมาณนี้คือเรื่องนี้ไม่หนักใจหรอกครับเพราะว่าการที่ผมมาร้องวันนี้ผมก็คาดการไว้ก่อนว่าเพราะไม่งั้นกกต.วินิจฉัยเมื่อวันซืนแล้วผมก็ร้องร้องไม่ทันหรอกถ้ามาร่างวันนี้ผมก็ล่างมาเป็นเดือนแล้วครับผมก็เตรียมการไว้เหมือนกันครับพวกผมนะครับเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของกฎหมายครับผม
16: มองยังไงคะที่เมื่อวานนี้คุณสิทธิโชคซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการโหวตเอาผิดกรรมการบริหารพรรคอะไรเงี้ยค่ะมองว่าเขาอัดอั้นตันใจหรืออะไรเปล่าทำไมถึงต้องออกมาแถลงข่าวในครั้งนี้คะ
15: คือพวกเราก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการพูดคุยกันเราก็ขอบคุณท่านนะครับที่ท่านได้แสดงความกล้าหาญนะครับที่ได้เหมือนกับแสดงตัวตนและจิตวิญญาณของคนกกต.จริงๆเพราะว่ากกต.เนี่ยเขาก็มีคำขวัญเขาว่าอะไรสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและก็เที่ยงธรรมนะครับเพราะที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาระยะหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ากกต.เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดโดยเฉพาะกกต.ส่วนใหญ่4ท่านกับกกต.อีกท่านหนึ่งที่มีปัญหาอยู่รวมไป5ท่านเนี่ยถูกวิจารณ์ตลอดว่าอาจจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหานี่แหละก็เลยบอกว่าอาจจะมีมติออกมา5252นะครับท่านเองก็คงจะอึดอัดใจและโดยเฉพาะนะครับท่านเองที่ท่านมาให้สัมภาษณ์ท่านก็เหมือนกับว่าเดิมทีในที่ประชุมก็ตกลงกันว่าถ้าหากออกไปแถลงแล้วเนี่ยก็ขอให้บอกเลยนะมติใครเป็นใครใครที่โหวตยังไงแต่ว่าประธานออกมาพูดในลักษณะว่าไม่พูดคือเหมารวมว่าเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะกรณีบางอย่างบางประเด็นที่ท่านไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยท่านอาจจะถูกเหมารวมไปด้วยว่าท่านเห็นประเด็นนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ที่ท่านได้ออกมาเหมือนกับเปิดเผยตัวตนว่าท่านมีจุดยืนอย่างไรผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะเมื่อวานที่เราได้ฟังท่านสิทธิโชคให้สัมภาษณ์นั้นท่านให้สัมภาษณ์แบบบนพื้นฐานของความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงบนพื้นฐานข้อมูลที่แท้จริงที่ท่านเองไม่ต้องเตรียมการหรือว่าท่านเองไม่ต้องไปเกรงว่าจะต้องเตรียมคำพูดอะไรครับผมเชื่อว่าคำพูดของท่านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะศาลนะครับผมว่าพวกเราสังคมทั่วๆไปเมื่อฟังแล้วระหว่างประธานกกต.ที่ออกมาแถลง กับที่ท่านสิทธิโชติออกมาพูดน้ำหนักอะไรที่เราน่ารับฟังมากกว่านะครับก็คงทุกคนคงช่างใจได้ครับคือปกตินักบริหารทั่วไปนะครับเขาจะไม่มีการบอกว่าไปโทษคนโน้นคนนี้เพราะว่าจริงๆความรับผิดชอบของผู้บริหารคือผู้ตัดสินใจผู้บริหารก็คือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องทั้งปวงเพราะนั้นในระดับล่างๆที่เสนอขึ้นมานั้นเขาอาจจะกลั่นกรองมาทับถูกบ้างผิดบ้างอะไรแล้วแต่ตามข้อมูลที่เขามีอยู่

0: เท่าที่ผมทราบผมต้องเรียนว่าเท่าที่ผมทราบที่หมายถึงว่าผมเองเนี่ยได้เคยนำเรื่องนี้ไปร้องต่อ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเมื่อช่วงประมาณกันยายนปี67นะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้รับเรื่องนี้ไว้เป็นสำนวนการสืบสวนที่151/67สำนวนการสืบสวนหมายถึงว่าเรื่องนี้ถูกเข้าดำเนินการสืบสวนการสืบสวนก็คือเป็นการกระทำการแบบลับๆนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมเองได้มีโอกาสเข้าไปให้ถ้อยคำให้ปากคำแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางคณะสืบสวนมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงนั้นผมก็ได้รับรู้ถึงบางช่วงบางตอนของการทำงานและรวมทั้งผมก็ได้มีโอกาสนำพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลบางปากที่ได้มีโอกาสล่วงรู้หรือได้เข้าไปร่วมในการทำโพยอะไรต่างๆที่ว่าเนี่ยเข้าไปให้ทางเจ้าหน้าที่ในการที่จะสืบสวนและสอบปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้วก็ผมก็ทราบว่ามีพยานรายหนึ่งก็คือรายเนี้ยใน 16/26 เนี่ยได้ให้ปากคำกับทางชุดสืบสวนไว้แล้วตั้งแต่ประมาณเดือนถ้าจำไม่ผิดประมาณน่าจะประมาณเดือนสักประมาณเดือนสักกุมภาปี68สำนวนการสอบสวนเนี่ยถูกปิดสำนวนมาตั้งแต่ชุดที่26เมื่อชุด26ต่อเนื่องมาที่ชุดฝ่ายเลขาก็ไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมและพอมาที่ชุดที่36ชุดที่36ก็ไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมใดๆเลยการที่พยานเบอร์16ส่งจดหมายถึงกกต.ถ้าว่าตามจริงเป็นเอกสารนอกสำนวนอย่างที่กกต.ได้พูดอยู่เสมอว่าที่พวกเราเอาข้อมูลข้อมูลพูดเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลนอกสำนวนกกต.จะไม่พิจารณาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรณีจดหมายของเบอร์16ที่ไปอ้างกับคำให้การเนี่ยว่าตามจริงกกต.ไม่ควรที่จะต้องนำมาพูดถึงซ้ำไปเพราะถือว่าเป็นเอกสารนอกสำนวนถูกไหมฮะเพราะนั้นการที่ประธานได้เอ่ยคำนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าประธานได้วินิจฉัยว่าเป็นเอกสารนอกสำนวนหรือเปล่าประกอบกับที่ประธานบอกว่าประธานไม่เชื่อพยานปากนี้มาแต่ต้นก็แสดงว่าประธานไม่เชื่อมั่นกกต.ที่รับรอง approve พยานรายนี้ที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็นพยานหลักประสุทธิ์ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาเพราะนั้นในประเด็นนี้มันก็มีการขัดแย้งกันในตัวนะครับเพราะนั้นไม่รวมถึงเนื้อหาในคำให้การในที่ครั้งหลังสุดที่โดยเฉพาะเนื้อหาที่อ้างว่าโพยเขียนเองเนี่ยซึ่งอันนี้ผมยืนยันได้เลยด้วยตัวผมเองครับเพราะว่าโพยฉบับแรกที่ผมพบเนี่ยพบตั้งแต่วันที่27คือวันเลือกนะครับเพราะนั้นไม่มีใครไปเขียนมาได้แล้วก็ต่อมาโพยอีก10กว่าใบที่พบมาภายหลังเราก็มีเขาเรียกมีตัวตนของผู้ที่ไปเขียนโพยนั้นมาด้วยตนเองแล้วก็ไปให้การในสำนวนนี้เรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นถ้าอย่างนี้ฟังแล้วก็เหมือนกับว่าพยานรายเนี่ยถ้าว่าตามจริงอ่ะถ้าไปสู่มือของคนที่เป็นกลางจริงๆผมว่าเขาก็คงต้องรับฟังในส่วนของคำให้การในครั้งแรกซึ่งมันก็เจือสมกับคำให้การอื่นๆที่บรรยายหรือต่อภาพทุกอย่างออกมาเป็นจิ๊กซอแบบเป็นรูปขบวนการครับ
1: นั่นคือเสียงของพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วสวสำรองที่ไปร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเมื่อวานนี้ส่วนมุมข่าวของทางกกต.นี่ไทยโพสต์พาดหัวใหญ่ว่ากกต.หึ่มถึงคิวส้ม3สำนวนพันหัวสว.เช่นเดียวกับไทยรัฐกกต.จ่อฟันเลี้ยงสว.สีส้มทั้งกลุ่มไอลอกลุ่มก้าวหน้าและพรรคประชาชนคือมีรายงานข่าวครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจากกรณีการแถลงข่าวของประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ได้มีแค่229รายแต่ว่ามีมากถึง427รายนั่นนะครับแล้วก็พูดตอนหนึ่งถึงการทำงานของอนุกรรมการสืบสวนแล้วก็ไต่สวนชุดที่26ของกกต.ซึ่งทำงานร่วมกับ DSI บอกว่าอนุ

0: กรรมการได้เสนอส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนแล้วก็บอกว่ายังมีอีก3สำนวนที่อนุกรรมการชุด26กำลังดำเนินการไต่สวนแต่ยังไม่แล้วเสร็จก็มีรายงานข่าวว่า3สำนวนของอนุกรรมการชุดที่26ที่ดำเนินการไต่สวนช่วงเวลาใกล้เคียงกับสำนวน229คนเนี่ยมี3กลุ่มครับ1กลุ่มสวพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอในระดับจังหวัด2กลุ่มสวพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอระดับประเทศ3กลุ่มสวอิสระการแต่งตั้งอนุกรรมการชุดที่26สืบเนื่องจากนายสิทธิโชติเสนอต่อที่ประชุมให้แต่งตั้งคณะนี้ขึ้นมาเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่25คณะนี่ฉะนั้นในจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเติมนะครับอ๋อสวของกลุ่มไอลอของพรรคประชาชนของคณะก้าวหน้าก็มีเหรอพอเห็นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยกล่าวหาแต่ทางสวสีน้ำเงินสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเบื้องต้นพบว่ามีการจัดงานเลี้ยงอาหารและค่าสถานที่ให้โดยผู้สมัครสวไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแม้จะมีสวบางรายอ้างว่าได้จ่ายเงินเองโดยการหย่อนใส่กล่องหน้าห้องประชุมและซื้ออาหารไปรับประทานเองก็ตามแต่ผู้จัดงานกลับไม่ได้ออกมาชี้แจงซึ่งเข้าข่ายการจัดงานเลี้ยงอันมีความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจนนี่ทีนี้ก็มาถึงฝ่ายพรรคภูมิใจไทยบ้างครับเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกชิดชอบก็ออกมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข้อกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยนี้เหมือนกันฟังเสียงของคุณชัยชนกครับ
1: ก็ไม่แปลกครับผมไม่มีความเกี่ยวข้องจริงๆผมตั้งแต่แรกเหมือนกับท่านนายกอนุทินนะครับเรามีการออกเอกสารจากทางพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคสั่งกำกับห้ามให้เพื่อนสมาชิกพรรคหรือว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเราจะไม่เข้าไปรณรงค์หรือว่ามีข้อเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสวนะครับอันนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มเลยหากทุกท่านจำได้ก็ยืนหยัดตามนั้นครับแล้วผมคิดว่าดูจากเอกสารหลักฐานสำนวนอะไรต่างๆที่ฝ่ายค้านออกมาชี้แจงเปิดเผยเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางผมเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นผมว่าก็ไม่แปลกครับที่มีมติเอกฉันท์มาไม่ฟ้องไม่นะครับผมไม่ได้รู้สึกโล่งใจขึ้นเป็นพิเศษผมไม่ได้กังวลใจในเรื่องนี้แต่แรกอยู่แล้วครับจริงๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่ผมเคยพูดไปที่มีการกล่าวหานะครับซึ่งแต่ละส่วนแต่ละกลุ่มก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาแต่ท้ายสุดทุกอย่างมันต้องดำเนินการตามในเรื่องของหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงซึ่งในข้อเท็จจริงผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องฉะนั้นเนี่ยมันไม่เคยมีความกังวลใจแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะโดนรุมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราอยู่ในจุดนี้แล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนรุมหนักพอสมควรในหลากหลายมิติแต่ก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายความจริงจะเป็นสิ่งที่ปกป้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีความกังวลใจครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วพรรคเราโดนมาหนักมากตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วรัฐบาลชุดนี้ด้วยโดยที่ไม่ได้ดูในข้อเท็จจริงของผลลัพธ์ผลงานแต่อย่างใดแต่เป็นแค่ในเรื่องของการใส่ไฟแล้วก็สาดโคลนแต่ณเวลาเดียวกันถ้าเราไม่สามารถที่จะอดทนนะครับแล้วพิสูจน์โดยผลงานได้ผมคิดว่าวิกฤตต่างๆที่ประเทศมีโอกาสสูงที่จะต้องเผชิญในความไม่แน่นอนที่กำลังเกิดขึ้นรอบโลกเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถที่จะต่อสู้ขับเคลื่อนแล้วก็นำทางให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤตเหล่านั้นได้เช่นกันฉะนั้นไม่กังวล
2: จะใช้สิทธิทางกฎหมายนะครับเพราะว่าหลายท่านเองก็อาจจะใช้สิทธิทางกฎหมายในการฟ้องกัน
1: อันนี้ผมส่วนตัวเดี๋ยวต้องปรึกษาทุกท่านก่อนครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยอยาก แต่ว่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าพอทุกคนรู้ว่ายังไงก็ตามผมไม่เอาเรื่องไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนเอาข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงมาพูดเนี่ยมันก็เหมือนโดนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตปรึกษาหารือทีมกฎหมายครับแล้วก็ปรึกษาหารือจริงๆต้องปรึกษาเพื่อนสมาชิกด้วยแหละเพราะเวลาผมโดนแล้วเราไม่ดำเนินการเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของพรรคด้วยฉะนั้นเนี่ยจะเอาแค่ความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่อยากที่จะทำร้ายใครเนี่ยมาเป็นที่ตั้งก็คงไม่ได้เพราะมันส่งผลกระทบในภาพใหญ่ด้วยครับยังครับจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่เคยได้อัปเดตพูดคุยกันเพราะว่าผมอย่างที่บอกเนี่ยไม่เคยมีข้อกังวลใจอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องพิจารณาพูดคุยกัน
3: ได้ค
1: ุ
3: ยกับท่านนายกหรือยังคะหลังจากที่ผลของ
1: ยังนะครับผมยังไม่ได้อัปเดตกับทางท่านนายกเรื่องตั้งแต่มีอัปเดตเรื่องผม
2: แล้วก็หลังจากนี้เชื่อว่าฝ่ายค้านเองหรือว่าอาจจะเป็นนอกสภาอาจจะเอาเรื่องนี้โยงไปอีกโดยเฉพาะเรื่องอภิปรายในเรื่องจัง
1: ผมว่ามีอีกเยอะครับยังไงเขาก็ต้องพยายามทุกวิถีทางเนาะเพราะว่าในเมื่อเราไม่กระทำผิดกฎหมายแล้วก็เราก็มีแต่มุ่งหน้าเดินทำงานแล้วก็ไม่ได้สร้างเรื่องใหม่ๆผมว่าเขาก็ต้องดึงเรื่องเก่าๆกลับขึ้นมาเป็นประเด็นโดยเฉพาะเวลาที่ใกล้ระยะเวลาที่อาจจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยต้องไปลูกพรรคต้องเรียกมาบีบกันใหม่ไหมอะไรใหม่เกี่ยวกับรับมือเรื่องสถานการณ์เนี่ย
1: สถานการณ์นี้หรือหมายถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ไม่ไว้วางใจที่คาดว่าเดี๋ยวจะมาต่อเนื่องยาวๆแน่นอน
1: ผมว่ายังไงเราก็ตั้งหน้าตั้งตารับมือกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรที่ต้องพูดใหม่หรือว่ามีอะไรที่จะต้องส่งเสริมเป็นพิเศษมันเป็นปกติของฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องรับมือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็ทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองครับ
3: มีกรณีของคุณสมเกษมีประมาณนะคะที่เป็นหนึ่งในส.ส.ว่าค่ะในฐานะเลขาธิการพรรคนะคะอันนี้เราต้องไปตั้งกรรมการสอบในพรรคเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอนุทินมีหนังสือออกมาแล้วว่าห้ามลูกพรรคเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่กกต.สั่งฟ้องด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวนี้เรื่องนี้ผมยังไม่ทันได้เห็นในรายละเอียดแต่เดี๋ยวขออนุญาตไปปรึกษาดูแต่ถ้าเกิดมีนะครับก็ต้องตรวจสอบแต่ในมุมนึงก็เหมือนกันหากมีหน่วยงานในเชิงกระบวนการยุติธรรมกำลังมีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับก็ต้องปรึกษากันในพรรคว่าจำเป็นจะต้องตรวจสอบซ้ำเติมเพิ่มเติมไหมแต่หากไม่มีต้องตรวจสอบแน่นอนครับ
3: ขออนุญาตที่หนึ่งนะครับขอเป็นประเด็นท่านต้องมีมติขับจากพรรคหรือ
1: ไม่อันนี้ต้องดูจากข้อเท็จจริงที่มีการตรวจสอบก่อนนะครับ
0: คุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยครับเอา6:46แล้วขอพักอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
5: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเขาได้มีวาระพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568ซึ่งแน่นอนล่ะครับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเรียกว่าลุมกินโต๊ะตัวแทนจากกกต.ที่มาชี้แจงครับซึ่งนำโดยเลขากกต.แสวงบุญมีพรรคประชาชนก็เอาเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวซัดตรงๆกันเลยนะครับแล้วก็พาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยก็ประท้วงเรียกได้ว่าดูเดือดนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ฟังกันทีละมุมเอาฝ่ายเลขากกต.และก็รองเลขากกต.ที่ได้อภิปรายชี้แจงผลการปฏิบัติงานก่อนเชิญครับ
8: การเลือกตั้งวันนั้นก็มีการร้องว่ามีการนำพวยเข้าไปด้วยตอนบ่ายกกต.ก็ได้มีมติให้เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการทุกอย่างนะครับเอกสารทุกอย่างเก็บไว้หมดแล้วก็ให้ใช้เอกสารที่เราทำขึ้นใหม่ในการที่จะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกในรอบไข่นะครับนั่นก็คือภาพรวมของคณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราเห็นจากกฎหมายเราเห็นจากบริบททางการเมืองแล้วว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกกันแบบใช้สิทธิกันแบบมีเสรีภาพโดยที่อาจจะมีคนมีกำลังมากกว่าได้ทำอะไรได้มากกว่าเนี่ยก็ได้ออกระเบียบไปอย่างนั้นแต่เมื่อมันถึงยกเลิกก็ผลก็เป็นอย่างที่เราเห็นว่าเรามีการร้องเรื่องแบบนี้ตามมาแต่ว่าเมื่อมีการร้องนะครับมันเป็นเรื่องของระเบียบสืบสวนแล้วเป็นการดำเนินการตามระเบียบสืบสวนจนมาถึงสุดท้ายคือกกต.ได้วินิจฉัยเมื่อวันที่14
9: ได้มองในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งตัวบุคคลทั้งพยานวัตถุทั้งคลิปนะครับซึ่งมันอยู่ในสำนวนผมไม่สามารถที่จะกล่าวโดยรายละเอียดได้เมื่อพิจารณาแล้วนะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักส่วนคณะกรรมการคณะอื่นๆนะครับท่านจะมีความเห็นอะไรยังไงนั้นผมไม่สามารถที่จะก้าวล่วงความเห็นของท่านได้กรณีเอกสารหลุดนะครับก็ทราบว่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็หลุดทีไรผมก็ถูกสอบทุกทีนะครับเพราะผมเป็นตัวต้นน้ำเอกสารที่ DSI ส่งมาในภายหลังแล้วกกต.มีมติ3-4ไม่รับนั้นนะครับเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยที่ DSI จะส่งเอกสารมาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะ36ตอนนั้นสำนวนอยู่ในคณะวิจัยชี้ขาดข้อโต้แย้งคณะ36อยู่นะครับแล้วก็กกต.ก็ยังไม่ทราบด้วยว่าในสำนวนที่ส่งมาเพิ่มนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอะไรบ้างเพียงแต่เสียงข้างมากนะครับท่านก็มีความเห็นว่าสำนวนเหล่านี้นะครับสามารถเรียกมาเรียกเอกสารได้ในภายหลังนะครับในขณะนั้นท่านเลยมีมติ3-4ที่ไม่รับสำนวนนั้นครับ
0: นั่นก็คือการชี้แจงของทางเลขากับรองเลขากกต.ทีนี้ช่วงที่มีการประท้วงกันนี่นะครับมีช็อตหนึ่งที่เข้มมากก็คือการลุกขึ้นมาตอบโต้พรรคฝ่ายค้านของคุณพลพีสุวรรณชวีส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังการอภิปรายของคุณพลพีหน่อยครับเชิญครับ
10: ถ้าเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับกกต.และถูกส่งไปที่ศาลเราก็ไม่ต้องมาอภิปรายเรื่องนี้ในรายงานกกต.ครับแต่กกต.มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจว่าจะสั่งฟ้องใครหรือไม่สั่งฟ้องใครไปที่ศาลนี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ต้องมาอภิปรายในรายงานกกต.ส่วนจะบอกว่าเขาตอบไม่ได้ท่านอย่าเพิ่งตอบแทนเขาครับท่านบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านเกรงใจท่านรองเลขาชนินบ้างครับไม่ได้เป็นแค่อนุกรรมการไอ้สองคณะที่ท่านพูดถึงนะครับเป็นประธานคณะไต่สวนชุดที่16ครับหรืออีกท่านหนึ่งก็ได้ครับท่านรองเลขาคันชิดครับเป็นคนที่ลงความเห็นแทนท่านแสวงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของคณะไต่สวนชุดที่6อย่างไรก่อนจะส่งไปต่อที่คณะอนุ36ครับแต่นั้นสิ่งที่มันเสียเวลาที่สุดคือการมาประท้วง
11: ท่านประธานคร
10: ับข้อความที่ซ้ำซากและข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแบบนี้ครับท่านประธานผมขอจริงๆครับวินิจฉัยเถอะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวบุคคลภายนอกเนี่ยผมจริงเรียนตามตรงนะครับถ้าคดีนี้เกี่ยวกับแค่บุคคลภายนอกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาน้อยกว่านี้เยอะครับแต่ที่มันเป็นปัญหาเยอะขนาดนี้เพราะคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนภายในเยอะเป็นพิเศษครับไม่ว่าจะส.ส.หรือรัฐมนตรีฉะนั้นจะประท้วงอะไรเนี่ยผมไม่มีปัญหาแล้วครับเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ขอนะครับให้อยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับท่านประธาน
12: เชิญคุณพลพี
13: ท่านประธานครับผมพลพีสุวรรณชวีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับคือจริงรายงานวันนี้ของกกต.เนี่ยคือปี67ปี68ผมไม่ได้ไปสนใจว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่งข้างบนจะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นแทนใครทั้งนั้นแหละครับผมถามเพื่อนสมาชิกอย่างนี้ครับถามไปเขาลุกขึ้นเขาตอบไม่ได้ก็จบ การตัดสินการตัดสินสวจะดำเนินคดีใครไม่ดำเนินคดีใครไม่ใช่คนนั่งบนนั้นครับมันจบไปแล้วครับโปรเซสมันจบไปแล้วเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไปเดินเย้ยเย้ยเย้ยเย้ยไม่พอเหรอครับก็ข้อมูลเดียวกันหมดละครับท่านแปลรูปถ่ายในพักผมเจ้าหน้าที่ในพักผมมามันจงใจอยู่แล้วครับว่าจะใส่ว่าจะผลักความไม่ดีความผิดปกติมาที่พักผมก็ไม่ว่ากันครับเขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างแหละครับอะไรที่มันทำให้ท่านพูดแล้วมันถูกทุกเรื่องแหละครับความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะท่านเป็นบัญชีรายชื่อออกไปรอสมัครกกต.ดิครับไปตัดสินดิครับแต่ผมถามจริงครับวันนี้ท่านพูดเนี่ยท่านถามดิครับการบริหารภายในองค์กรเขาเป็นยังไงเรื่องอะไรค้างเท่าไหร่ใช้งบประมาณกกต.เป็นยังไงพรรคไหนได้เงินบริจาคเยอะสุดเอาเงินไปทำอะไรรายงานออกมาเป็นยังไงแต่วันนี้ท่านจะไปพัวเรื่องอื่นไม่มีประโยชน์อะไรล่ะครับพวกผมอยากจะขึ้นประท้วงเหรอครับไม่อยากล่ะครับเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดกกต.ก็มีเวลาส่งศาลก็ไปศาลกันก็เหมือนท่านนะครับพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมเหมือนกันล่ะครับถ้าเกิดผิดกันหมดก็ไม่มีใครเหงาผมก็ไม่นั่งเป็นเพื่อนพันเหมือนกันล่ะครับในคุกอ่ะแต่วันนี้ผมถามว่ามาพูดพวกนี้เพื่ออะไรครับไม่มีประโยชน์ครับวันนี้ท่านมาพูดขอพยานหลักฐานขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ตอบไม่ได้และท่านจะดันไปตรงไหนครับอยากจะประชุมก็ประชุมแล้วก็ให้ประชุมอยากจะพูดก็พูดแต่พันก็เอารูปมาเบลอมาเบลอมันก็รู้อยู่แล้วว่าใครท่านเอาป้ายพักผมขึ้นป้ายห้องต่างๆในพักผมขึ้นก็พวกผมก็ต้องรักษาบ้านตัวเองเหมือนกันครับเพราะนั้นด้วยความเคารพครับท่านสมาชิกครับอยู่ในประเด็นของการหารือวันนี้หรือฟังรายงานวันนี้ดีกว่าครับให้เขาได้รายงานว่า67 68ก็ทำอะไรท่านมีคำถามท่านก็ถามเขาไปกกต.มีคำมาวินิจฉัยเมื่อวันจันทร์มันปี69นี่มารายงานปี67 68ถ้าไม่พอใจท่านก็ลงไปแถลงข่าวข้างล่างอีกก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่ท่านทำผิดปกติตามปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีสาระกับการรายงานฉบับนี้เลยไม่มีเลยและผมกราบเรียนท่านจริงๆครับสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยไม่ว่าหลักฐานที่ท่านมีหรือใครมาสอดที่หน้าประตูท่านเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านชนะเลือกตั้งนะครับเพราะผมชนะท่านต้องจำตรงนี้ไว้เพราะเรื่องนี้ท่านเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับ
12: ท่านพลพี
13: ขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: คุณพลพีสุวรรณชวีนานๆทีลุกขึ้นมาอภิปรายก็ดูเดือดพอสมควรล่ะครับคุณพลดอนปิศนานันทกุลลุกขึ้นอภิปรายเมื่อวานเนี่ยหนังสือพิมพ์มติชนเอามาพาดหัวว่าพลดอนโต้เดือดซัดคดีหัวสว.ขบวนการล้มพรรคภูมิใจไทยคือคุณพลดอนเนี่ยอภิปรายโดยตั้งประเด็นว่าเอาถ้ากกต.เห็นว่าเรื่องคดีหัวสว.นี่ถ้ามันหัวกันจริงเนี่ยเอาทำไมกกต.ทั้ง7คนเนี่ยได้ลงมติเป็นรายบุคคลทำไมไม่ลงมติเป็นแพ็คทำไมไม่ลงมติออกมาเป็นเอกฉันท์ทำไมการลงมติของกกต.แยกเป็น7ข้อหาทำไมไม่มีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติว่าเป็นกระบวนการหัวหรือไม่โดยเป็นการลงมติเป็นรายบุคคลถ้าเชื่อว่ามีขบวนมีกระบวนการหัวเหมือนกับสำนวนของอนุไต่สวนชุดที่26ทำไมไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการหรือไม่แต่กลับลงมติเป็นรายบุคคลนั่นหมายความว่ากกต.ไม่เชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวนี่การอภิปรายของคุณพระดอนปิศนานันทกุลครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
15: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลา